0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตีราคาสูงต่อผลได้หับของกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบรอบ99ปีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์การนำพาภารกิจปฏิบัติของพรรคและภารกิจแห่งการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแม่นถือเอาเวียกงานโฆษณาซึกเสาอมหมและปลุกระดมคนขวายเป็นสำคัญเวียดนามสนับสนุนระบบการค้าหลายฝ่ายอาเซียนเรียกร้องให้หับประกันสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศตีราคาสูงต่อผลได้รับของกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เห็นว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีและสามารถเว้าได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่านำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในอนาคตในโอกาสให้เกียรติโอรมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีคำเห็นว่าซึ่งเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้สื่อมวลชนย้ำใดก็มีสติประจำใจอยู่เสมอว่าเฮาเป็นคนลาวผู้หนึ่งเป็นลูกหลานลาวที่เป็นชาติมีมูลเสื้อพิระอัดหานบ่ยอมจำนนหากแผ่นดินเกิดของตนมีมูลเสื้ออันดีงามทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและล้ำค่าคนลาวเป็นคนที่อุดมหังมีไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวโอบเอื้ออารีต่อกันฉะนั้นสื่อมวลชนต้องนำเอามูลเสื้อที่มีอยู่บวกกับเนื้อในจิตใจของกองประชุมครั้งนี้ไปพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
2: ข้าพเจ้าสามารถตีราคาพ้นได้ครับของกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถเล่าได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสามารถเป็นบทเรียนที่นำไปสู่การต่อยอดต่อไปได้สื่อมวลชนเป็นผู้รับและผู้ให้แต่ถึงจะเป็นแนวใดก็ตามสื่อมวลชนยามใดก็มีสติประจำใจอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนลาวคนหนึ่งเป็นลูกหลานลาวที่เป็นชาติที่มีมูลเสื้อพิระอาถรรพ์บ่ยอมจำนนคนลาวรักแผ่นดินลาวแผ่นดินเกิดของตนเองคนลาวมีมูลเสื้ออันดีงามทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและมีความล้ำค่าของวัฒนธรรมนั้นคนลาวเป็นคนมีอุดมที่อุดมหังนี้ไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวโอบเอื้ออารีต่อกันเคยบอกติดปากว่าคนลาวนี่ไปพุ่นกินปลามาพิกินเขาความนิ่มนวลสุขุมของคนลาวนั้นเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของชาติเฮาอยู่แล้วต่างชาติยกย่องให้ความศรัทธาตลอดมาต้องให้ความศรัทธาตลอดมา
1: สหายทองลุ้นศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่ากองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ได้สร้างขบวนการอย่างฟุดฟื้นโดยเฉพาะมีการจัดสัมมนาปาฐกถาสร้างความเข้าใจถึงภาระบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเวียกงานสื่อมวลชนนอกจากนี้กองประชุมได้นำเอาหัวข้อต่างๆมาให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันอย่างมีประชาธิปไตยและเปิดเผยการสนทนาเต็มไปด้วยความเห็นที่หลากหลายกงไปกงมาและสร้างสรรค์การที่บรรดาสื่อมวลชน

0: ้งภาครัฐเอกชนสื่อทางการสื่อออนไลน์ได้มารวมตัวกันลักษณะนี้แม่นมีความสำคัญเป็นพิเศษเป็นการสร้างสติปัญญารวมหมู่ที่หาเบิ่งได้ยาก
1: วันที่24กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบ99ปีและวันไสยศาสนาการเดินทัพทางไกลของกองทัพกรรมกรและสาวกสิกรจีนครบ90ปีอย่างสมเกียรติโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของพลเอกคำเลียงอุทกไกรโซนรองนายกรัฐมนตรี
0: สื่อทางการสื่อออนไลน์ได้มารวมตัวกันลักษณะนี้แม้นมีความสำคัญเป็นพิเศษเป็นการสร้างสติปัญญารวมหมู่ที่หาเบิ่งได้ยาก
1: วันที่24กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบ99ปีและวันไสยศาสนาการเดินทัพทางไกลของกองทัพกรรมกรและสาวกสิกรจีนครบ90ปีอย่างสมเกียรติโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของพลเอกคำเลียงอุทกไกรโซนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยเสนาธิการใหญ่กองทัพประชาชนลาวและบรรดาการน้ำคันสูงมีท่านนางฟางหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวพันเอกพิเศษหลีปิงที่ปรึกษาทูตป้องกันชาติสถานทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรโซนได้กล่าวอวยพรและตีราคาสูงต่อมูลเสื้ออันสง่าราศีของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพร้อมทางได้เน้นนักถึงความหมายสำคัญของสายพันธุ์สองประเทศว่าปีนี้เป็นปีครบรอบแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีพร้อมทางเป็นปีมิตรภาพลาวจีนภายใต้การชี้นำยุทธศาสตร์ของผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองรัฐสายพันธุ์ลาวจีนได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์การฮู้เมื่อตัวจริงระหว่างสองกองทัพในขงเขตเวียกงานการเมืองการฝึกซ้อมหบห่วมเส้นรถไฟสันติภาพโลมิตรภาพการแพทย์ทหารและการบำรุงสร้างได้ผลงานอันอุดมสมบูรณ์เป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนให้มีความมั่นคงเหนียวแน่นส่วนพันเอกพิเศษหลีปิงได้กล่าวปราศัยยกเห็นผลงานประวัติศาสตร์อันสง่าราศีตลอดระยะ99ปีของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยึดมั่นการนำพักของพรรคผ่านพาความยุ่งยากเพื่อความเป็นเอกราชของชาติและปกป้องสันติภาพโลกท่านได้เน้นนักว่าในการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่กองทัพจีนได้ยึดมั่นเอาแนวทางสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ของท่านสีจิ้งผิงเป็นเข็มซีทิศสุ่มใส่เพิ่มทวีการฝึกซ้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายต่อสู้ในวาระครบรอบ100ปีของการสร้างกองทัพพร้อมเดียวกันนั้นประเทศจีนได้ยึดมั่นนโยบายป้องกันชาติแบบป้องกันตัวแต่เด็ดเดียวบ่ถอยหลังในปัญหาผลประโยชน์ต้นโตโดยเฉพาะไต้หวันแมนภาคส่วนหนึ่งที่บ่สามารถตัดแยกออกจากพื้นแผ่นดินของจีนและกองทัพจีนจะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวอย่างมั่นคงในพิธีที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันอบอุ่นและเลิศเสริมบรรดาการนำและแขกรับเชิญได้พร้อมกันอวยพรให้แก่ความวัฒนาถาวรของสองประเทศลาวจีนอวยพรให้สองกองทัพนับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งและให้มีสันติภาพจงเกิดขึ้นอยู่ภาคพื้นและในโลก
0: รัฐบาลตกลงเห็นดีให้กลุ่มมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลจำกัดเซ็นสัญญาร่วมทุนเกี่ยวกับการสร้างตั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าจำกัดเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานโครงรางด้านคุณภาพแห่งชาติยกระดับเวียกงานกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าของลาวให้มีความเข้มแข็งทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะของรัฐบาลภาคส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฮู้ว่าเวียกงานกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าแม่นกลไกสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ผู้สมใส่รับประกันความปลอดภัยของสังคมและสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตนำเข้าส่งออกและจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดก ครงการดังกล่าวเกิดขึ้นย้อนนโยบายของรัฐบาลและความเหี่ยงห้องต้องการของสังคมเนื่องจากระยะผ่านมาผู้สมใสได้เสนอและเหี่ยงห้องผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการบริการนำเข้าส่งออกและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพต่ำบ่สอดคล้องกับมาตรฐานฉะนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานตรวจสอบทดสอบและยั่งยืนคุณภาพสินค้าจึงเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์ที่จะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เน้นหนักว่าการร่วมทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับบริษัทของนักธุรกิจคนลาวที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้นคว้าวิจัยและห้องทดลองทั้งเป็นบาดก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือระบบเทคนิคและห้องทดลองให้ทันสมัยได้รับการรับรองตามมาตรฐานภาคพื้นและสากลสัญญาร่วมทุนฉบับนี้จะเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นในการร่วมมือเพื่อหับประกันว่าสินค้าที่นำเข้าและจำหน่ายในท้องตลาดมีความปลอดภัยสร้างประสิทธิภาพในการเก็บรายหับเข้างบประมาณแห่งรัฐและลดพรการหัวไหลเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสการแข่งขันของสินค้าลาวออกสู่เวทีสากลส่วนรูปแบบการร่วมทุนแม้นเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและบริษัทเอกชนโดยฝ่ายรัฐบาลถือหุ้น 51% และฝ่ายบริษัทเอกชนถือหุ้น 49%โครงประกอบกลุ่มจากการจัดตั้งประกอบมีสภาบริหาร5ท่าน3ท่านจากรัฐบาลเป็นประธานและ2ท่านจากบริษัทเป็นรองประธานการลงนามในสัญญาต่างหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นท่าน4สังคมโคตรโยธาหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกต่างหน้าบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลจำกัดแม่นท่านอุทันไตลิทธิประธานบริษัทโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของทานมาลัยทองกุมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานกิแก้วจันทบุรีห้องหัวหน้าห้องวาการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทานนางจันทคอนบวรพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานนางวิไลวรจันทรตีห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ยงแฮมสุภัตตานครหลวงจันทน์ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติสันหวมถึงดังกล่าวให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อให้เวียกงานตรวจสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าของลาวมีความเข้มแข็งโปร่งใสและได้รับการยอมรับในระดับภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆ
1: ตลอดระยะแห่งการนำพาภารกิจปฏิบัติของพรรคและในภารกิจแห่งการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพรรคเฮาได้ถือเอาเวียกงานโฆษณาเสื้อสังคมปลุกระดมคนควายเป็นยุทธศาสตร์และเป็นวิธีการอันดับหนึ่งในนั้นสื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญทั้งเป็นพาหนะเป็นอาวุธอันแหลมคมในการต่อสู้ในสนามหบการเมืองแนวคิดภายใต้การนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐพลตีสุรินะแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าสื่อมวลชนได้ปฏิบัติบทบาทและหน้าที่สำคัญเป็นขั้วโตระหว่างการจัดตั้งพรรครัฐบาลกับประชาชนโดยนำเอาแนวทางทฤษฎีปฏิวัติแนวทางนโยบายเพนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระเบียบกฎหมายแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยดงถึงปวงชนลาวทางชาติได้รับรู้เข้าใจพร้อมนั้นยังได้เป็นผู้นำเอาตัวแบบที่ดีเด่นปัจจัยใหม่ในขบวนการผลิตของสังคมในยุคดิจิตอลปัจจุบันมาส่งเสียงให้สังคมรับทราบบทบาทของสื่อมวลชนได้ขยายขอบเขตออกอย่างกว้างขวางสื่อมวลชนได้เป็นกระบอกเสียงในการสนองข้อมูลเหตุการณ์และสภาพการต่างๆทางภายในและต่างประเทศให้ประชาชนรับรู้อย่างว่องไวและชัดเจน
2: สื่อมวลชนได้ปฏิบัติภาระบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นขั้วต่อระหว่างการจัดตั้งพรรครัฐบาลกับประชาชนโดยหูบการนำเอาแนวคิดทฤษฎีปฏิวัติแนวทางนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระเบียบกฎหมายแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจพร้อมนั้นก็ยังเป็นผู้นำเอาตัวแบบที่ดีเด่น ปัจจัยใหม่ในขบวนการผลิตของสังคมวิธีทำมาหากินปกปักรักษาและพัฒนาบ้านซองของตนเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจอันถูกต้องในยุคดิจิตอลคือปัจจุบันบทบาทของสื่อมวลชนได้ขยายขอบเขตกว้างขวางสื่อมวลชนได้เป็นกระบอกเสียงในการสนองข้อมูลเหตุการณ์และสภาพการต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศให้ประชาชนรับรู้อย่างว่องไวและชัดเจนสื่อมวลชนได้ช่วยสร้างความรับรู้ที่เป็นเอกภาพในสังคมสกัดกั้นและตอบโต้ข้อมูลที่บิดเบือนที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบและความมั่นคงของชาติเป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นคำเสนอและความมุ่งหมายปรารถนาส่งไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขอย่างทันการ
1: พลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับสื่อมวลชนป้องกันความสงบแม่นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเป็นพาหนะอันแหลมคมทางด้านการเมืองแนวคิดของภาครัฐก็คือของกระทรวงป้องกันความสงบเฮ็ดหน้าที่โฆษณาเผยแพร่สกัดกั้นและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเพื่อปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: ต้นเดือนกรกฎนี้ท่านบัวสอนบุพวรรณอดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามสุขโยการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่ด่านสากลมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคำไซบึงการ
1: โอกาสดังกล่าวท่านคำลาหลวงแสงเพชรหัวหน้าคณะคุมของด่านยังได้รายงานสภาพรวมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยโยให้กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้รับทราบขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5ได้เปิดนำไซอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่27ธันวาคม2025เป็นต้นมาปัจจุบันภายในด่านมีบุคลากรทั้งหมด108คนประจำอยู่4แขนงการลักคือแขนงบริหารแขนงตำรวจตม.แขนงภาษีและแขนงกักกันโดยได้ประสานงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางและการค้าข้ามแดนในนี้การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานภาษีด้านภาษีสากลปากซันได้รับตัวเลขแผ่นดัดแก้ที่ภาษีประจำแขวงมอบให้ในปี2026เท่ากับ350ตึกีบจัดเก็บรายรับ6เดือนได้ทั้งหมด300กว่าตึกีบเท่ากับ86กว่าส่วนร้อยของแผ่นการปีรายรับส่วนใหญ่ได้จากการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟกว่ำอัตรา88กว่าส่วนร้อยได้คุ้มครองการเข้าออกเมืองของประชาชนและนักเดินทางจาก28สัญชาติรวมกว่า 110,000 กว่าคนนอกจากนั้นยังได้กวดกาสินค้าด้านกสิกรรมสัตว์อาหารและยาตามมาตรฐานและระเบียบการอย่างเข้มงวดหลังจากนั้นทานคำเวนปัญญานุวงศ์ต่างนาองค์การปกครองแขวงยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นและยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนและปัญหาต้องได้แก้ไขในต่อหน้าเพื่อให้เวียกงานคุ้มครองด้านแห่งนี้ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของภาครัฐวางออกจันสมรพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
0: วันที่22กรกฎนี้พิธีประดับเหรียญการละหนึ่ง50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้พนักงานประจำการและบำนาญของแขวงเสกองจัดขึ้นอยู่สมุทรสนใหญ่ของแขวงมีทานบุญลายบุติกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอดีตการน้ำแขวงพนักงานราชการอ้อมข้างแขวงและเมืองเข้าห่วม
3: ท่านนางคันธลีวรรณเบื่อมหงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงซี่กงได้ผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศว่าด้วยการประดับเปลี่ยนกาลนึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่2ธันวาคม2575หาวันที่2ธันวาคม2025ให้กับพนักงานรัฐกรประจำการและพนักงานรัฐกรบำนาญแขวงซี่กงรวมทั้งหมด 5,113 ท่านยิง 1,130 ท่านในนั้นพนักงานรัฐกรประจำการจำนวน 3,463 ท่านยิง 875 ท่านพนักงานรัฐกรบำนาญจำนวน 800 ท่านยิง 155 ท่านและนักธุรกิจผู้ประกอบการองค์การปกครองบ้านจำนวน 850 ท่านยิง 100 ท่านที่มีผลงานคุณงามความดีประกอบส่วนในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาเป็นเกียรติขึ้นประดับเหรียญการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้โดยท่านบุญหลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงซี่กงโดยมีพนักงานรัฐกรประจำการพนักงานรัฐกรบำนาญจำนวน10กว่าท่านต่างหน้าให้แก่พนักงานรัฐกรทั้งหมดขึ้นรับการประดับเหรียญ สมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกงรายงาน
0: ผู้ตั้งหน้าห้องว่าการแขวงสลวันเข้าร่วมกองประชุมส่องแสงอ้อมข้างรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026รูปแบบทางไกลจัดขึ้นที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนี้ภายใต้การเป็นประธานของทานเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี
4: กองประชุมครั้งนี้ได้รายงานสภาพการจัดตั้งเคลื่อนไหวอย่างงานที่ผลเด่นในเดือนผ่านมาและขอเสนอต่อรัฐบาลจากบรรดากระทรวงองค์การศูนย์กลางในรัฐสังสารองค์การจัดตั้งมหาชนบรรดาแขวงและนครหลวงเวียงจันทร์สำหรับแขวงสารวันในระยะ1เดือนผ่านมาได้เอาใจใส่อย่างต่างหน้าในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางภาคและมติกองประชุมรัฐบาลฉบับเลขที่1ปี2026และจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของแขวงก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปีโดยเฉพาะการปฏิบัตินโยบายการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นหัวประธรรมแต่ละก้าวอันที่ผลเด่นเก็บและหับได้741ตึกกว่ากีบเท่ากับ200กว่าส่วนห้อยของแผนการปีในนั้นไล่หับศูนย์กลางปฏิบัติได้600กว่าตึกกีบเท่ากับ500กว่าส่วนห้อยของแผนการไล่หับงบประมาณผู้ท้องถิ่น137ตึกกว่ากีบเท่ากับ54กว่าส่วนห้อยของแผนการและรายจ่ายปฏิบัติได้365ตึกกว่ากีบเท่ากับ41กว่าส่วนห้อยของแผนการปีออนมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ระยะ6เดือนต้นปี2026ภาษีประจำแขวงอัตปือจัดเก็บรายรับของงบประมาณได้แล้ว202กว่าตึกกีบเท่ากับ 137.31 ส่วนห้อยของแผนการ6เดือนเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ 68.65 ส่วนห้อยของแผนการปีรายรับดังกล่าวเทียบใส่ในยุทธการของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 72.79 ส่วนห้อยท่านแสงเพชรศรีสุราษฎร์หัวหน้าภาษีประจำแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ในวันที่21กรกฎาคมนี้ว่า
5: ปี2026ภาษีประจำแขวงอัตปือและดันภาษีสกลภูเกือได้รับมอบหมายจากกรมภาษีให้จัดเก็บรายรับทั้งหมด295ตึกกีบเทียบใส่ปี2005เพิ่มขึ้น 104.1 ส่วนห้อยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติระยะ6เดือนต้นปีแม้นสามารถปฏิบัติได้เลื่อนแผนการในขณะเดียวกัน6เดือนผ่านมาทั้งเจ้าหน้าที่ภาษีแขวงใดถือสำคัญเวียกงานกวดกาและปราบปรามการละเมิดกฎหมายภาษีซึ่งมีทั้งหมด 1,182 คดีมูลค่าสินค้าหลายกว่า 32.48 ตึกกีบและสามารถสะสางได้ครบทุกคดีพร้อมนั้นยังสามารถเก็บค่าภาษีอากรจำนวน 38.19 ตึกกีบและค่าปรับไหม 12.41 ตึกกีบรวมนำส่งของงบประมาณทั้งหมด 50.60 ตึกกีบเคียงคู่กันนั้นยังได้เอาใจใส่เวียงงานคุ้มครองน้ำมันเสื้อผ้าพบว่ามีการนำเข้าผ่านด่านภาษีสกลภูเกือจำนวน 3.37 ล้านลิตรมูลค่าหลายกว่า 76.61 ตึกกีบและจัดเก็บภาษีอากรพร้อมค่าคังแห่ได้ 16.41 ตึกกีบ
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น24หา31องศาสลับแขวงใช้สมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา27องศา แก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อบุรุษมานีทานไมฟันยุงเอกอัครทูตหัวหน้าคณะผู้ต่างนาเวียดนามประจำองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้พบปะกับทานนางอินกูซิโอคอนโจไอเวลาผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการกำหนดทิศเวียกงานในต่อหน้าขององค์การการค้าโลกก็คือการยืนยันคืนใหม่เกี่ยวกับการสนับสนุนของเวียดนามต่อระบบการค้าหลายฝ่ายการพบปะครั้งนี้ทานไมฟันยุงได้ยืนยันคืนใหม่ถึงหลักมั่นของเวียดนามซึ่งย้ำได้เวียดนามก็เป็นสมาชิกที่ตั้งหน้ามีความรับผิดชอบสูงต่อองค์การการค้าโลกเข้าห่วงบรรดาการเคลื่อนไหวการปรึกษาหารือและเหตุการณ์อยู่นอกกองประชุมอย่างครบถ้วนสำหรับเวียดนามแล้วแม้นสนับสนุนให้องค์การการค้าโลกสืบต่อรักษาบทบาทสำคัญพิเศษในการสร้างบรรดาลักการการค้าให้มีเสถียรภาพสามารถคาดคะเนได้และมีความยุติธรรมประกอบส่วนปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของบรรดาประเทศสมาชิกโดยเฉพาะบรรดาประเทศพร้อมพัฒนา
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในแถลงการร่วมที่ได้รับรองเอาในกองประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59จัดขึ้นอยู่ฟิลิปปินส์เมื่อบ่ดนนี้โดยบรรดารัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนได้เรียกร้องให้รับประกันสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือผ่านบรรดาซองแคบอยู่ทะเลสากลพร้อมทางเน้นหนักถึงความสำคัญของการรับประกันสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือและการบินก็คือรับประกันให้การเคลื่อนไหวจราจรผ่านบรรดาเส้นทางเดินทะเลสากลมีความลงเลียนในนั้นรวมทั้งซองแคบฮอร์มุดอาเซียนแสดงความวิตกกังวลต่อผลกระทบจากการปะทะกันอยู่ตะเวนออกกลางพิเศษแมนสำหรับความมั่นคงด้านพลังงานและตรงสู่การสนองของภาคพื้นพร้อมทางเฮียข้องให้บรรดาฝ่ายจงเพิ่มทวีการสนทนาและแก้ไขข้อขัดแย้งกันโดยสันติวิธีแถลงการร่วมได้เว้าถึงเรื่องการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านพลังงานระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนแนะใส่ยกสูงความสามารถถับมือต่อผลกระทบจากภายนอกท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีนึงดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตีราคาสูงต่อผลได้รับของกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบรอบ99ปีอยู่นครลมเวียงจันทน์การนำพาภารกิจปฏิบัติของพรรคและภารกิจแห่งการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแม่นถือเอาเวียกงานโฆษณาซึกเสาอมหมและปลุกระดมคนขวายเป็นสำคัญเวียดนามสนับสนุนระบบการค้าหลายฝ่ายอาเซียนเรียกร้องให้รับประกันสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
8: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวัน
1: ท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อท่านในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติปวมองค์เฮงเคงขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พวมอยู่ในบรรยากาศพันขยายผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทำมีของรายการใจบัตรทานได้รับฟังข่าวเปิดขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติและเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีในวันที่17กรกฎาคมผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีเปิดขบวนการเพื่อคำนำรับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติและปาฐกถาวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีภายใต้การเป็นประธานของสหายมอนไซลาโมซงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติผู้ที่นำเวียงงานองค์การจัดตั้งมหาชนทั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้ซอบเวียงงานขบวนการมีบรรดารองประธานสภาแห่งชาติคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคคณะพรรคฮักฐานหน่วยพรรคฮักฐานคณะผู้ซอบเวียงงานขบวนการพนักงานอาวุโสบำนาญสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรและ3องค์การจัดตั้งมหาชนของสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีได้รับฟังการรายงานแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานขบวนการจากสหายนางอัมไพวรล่อมหมุนแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำพรรคสภาแห่งชาติรองหัวหน้าคณะผู้ซอบเวียกงานขบวนการจากนั้นสหายมอนไซลาโมซงได้กล่าวเปิดขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติอย่างเป็นทางการซึ่งสหายได้เฮี้ยงห้องให้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนเข้าในการนำพาซีน้ำการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการต่างๆโดยติดพันกับการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การจัดตั้งมหาชนของสภาแห่งชาติและจับมือแข่งกันสร้างขบวนการของตนให้เป็นขบวนฟุดฟื้นโดยซุ้มไซเวียกงานขบวนการศึกษาอุ้มหมการเมืองแนวคิดเวียกงานขบวนการก่อสร้างพรรคเวียกงานขบวนการปฏิบัตินโยบายเวียกงานขบวนการป้องกันความสงบเวียกงานขบวนการองค์งานกีฬาและศิลปะวรรณคดีและเวียกงานขบวนการโฆษณาพร้อมกันนั้นยังได้รับฟังการเล่าประวัติต้นกำเนิดและการขยายตัวของสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีในวันที่20กรกฎาคมปี1955หา20กรกฎาคม2026การสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D และแผนการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าผ่านข้อตกลงฉบับเลขที่133ทับสสนยโลของประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงว่าด้วยการย่องยอสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติที่มีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D สมัยที่8ในปี2021หา2025พร้อมทั้งมอบการย่องยอผลงานและเปิดขบวนการแข่งขัน 3D ของสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติในปี2026หา2027อย่างเป็นทางการเคียงคู่กับพิธีทางการได้มีการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดขายสินค้าผลิตภัณฑ์และอาหารและผลปลูกของสหพันธ์มีสภาแห่งชาติอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวเปิดขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติและเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มีลาวครบรอบ71ปีท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมสภาแห่งชาติเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติมีสหายอดีตการนำบรรดาสหายผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งมหาชนบรรดาสหายสมาชิกพรรคอาวุโสสมาชิกพรรคสมบูรณ์สำหงพร้อมด้วยแขกถึกเซิ้นเข้าห่วมในเวลาสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมซึ่งมีเนื้อในสำคัญว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11และครั้งที่12ของพรรคอย่างตั้งหน้าและด้วยความรับผิดชอบสูงปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่4ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของตนด้วยผลสำเร็จหลายด้านกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่3ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติจะได้สุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานต้นต่อคือพ พิจารณาได้ทำห้องเอารายงานการเมืองของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติพิจารณาได้ทำห้องเอาบทสำรวจการนำพาซีนำรวมของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดเก่าพิจารณาได้ทำห้องแผนพัฒนาระยะ5ปีต่อหน้าในปี2565-2030ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสมัยที่3พิจารณาและห้องเอามติกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติป้อนบัตรเลือกผู้แทนสมบูรณ์และสำรองเพื่อเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาตินอกจากเนื่องในที่กล่าวมาแล้วกองประชุมจะได้รับฟังการโอ้ลมให้ทิศยังทางจากสหายนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองเลขาคณะบริหารงานพรรครองประธานสภาแห่งชาติตื่มอีกท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมเผยแพร่ปื้มคู่มือเวียกงานของเขตเศรษฐกิจและการเงินได้จัดขึ้นในวันที่22-24กรกฎาคม2006ผ่านมานี้ที่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานของท่านจันทบูรณ์สุขอรุณกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินเข้าร่วมมีท่านสำนานสุนทนีรองประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่เป็นกรรมการของกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินที่มาจาก6แขวงคือพงศาลีหลวงน้ำทาอุดมไซบ่อแก้วหลวงพะบางและไสยบุรีต่างหน้าจากสถานทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มและแขกถึกเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจลึกซึ้งต่อเนื้อในปื้มคู่มือของเขตเศรษฐกิจการเงินซึ่งกองประชุมได้เสนอเนื้อในความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราการคุ้มครองการลงทุนและการติดตามกฎการเวียกงานดังกล่าวแนใส่สั่งเงินไขให้สมณกรและวิทยากรได้มีการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันเพื่อเข้าใจปัญหาให้ลึกซึ้งและสามารถนำเอาบทเรียนเหล่านี้ไปผันขยายและนำใช้ในภาคปฏิบัติตัวจริงให้ได้รับมากผลอย่างแท้จริงท่านจันทบูรณ์สุขอรุณได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อการปฏิบัติภารกิจบาท ที่สำคัญของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนแขวงในฐานะเป็นองค์การนิติบัญญัติเป็นองค์การพิจารณาปัญหาสำคัญของชาติและเป็นองค์การติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารโดยเฉพาะแม่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราซึ่งถือเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ทั้งเป็นปัจจัยในการตัดสินที่ขาดต่อการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราและสร้างความเข้มแข็งยกระดับความรู้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์วิจัยเพื่อติดตามมติและสามารถตั้งคำถามต่อองค์การบริหารและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงท่านยังได้กล่าวเติมอีกว่าเอกสารได้ผ่านการค้นคว้าเยียบเฮียงและการตองอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรจากคณะผู้ชอบและผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้กำหนดขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่หลักในการเฮ็ดเวียกตลอดฮอดขั้นตอนการคุ้มครองบริหารด้านงบประมาณการเงินการลงทุนเงินตราที่มีความเป็นเอกภาพถูกต้องตามขั้นตอนและกฎหมายกฎระเบียบเฮ็ดให้การพิจารณาปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกองประชุมได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จการสร้างปื้มคู่มือกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินซึ่งประกอบมี7หัวข้อคือ 1. ปื้มคู่มือพิจารณาห้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปื้มคู่มือตัวซีวัดมติกองประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา3. ปื้มคู่มือการติดตามกวดกาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา 4. ปื้มคู่มือความรู้พื้นฐานการเงินและงบประมาณเพื่อการพิจารณารับรองแผนงบประมาณแห่งรัฐ 5. ปื้มความรู้พื้นฐานเงินตราและธนาคารเพื่อการพิจารณารับรองแผนเงินตรา 6. ปื้มความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจการวางแผนและการลงทุนเพื่อการพิจารณารับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา 7. ความรู้พื้นฐานสถิติและวิธีวิจัยปริมาณ เพื่อพิจารณาหับโฮงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรานอกนั้นยังได้มีการมอบหับปึ้มคู่มือต่างๆให้สภาประชาชนแขวง6แขวงอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวเผยแพร่คู่มือเวียกงานเศรษฐกิจและการเงินต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะประทานได้รับฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านกุ้งเพชรแก้วบัวพาหองประธานสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขต3แขวงหลวงน้ำทาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากยังเป็นอีกวาระหนึ่งที่สำคัญที่รัฐบาลลาวให้ความสำคัญสูงสุดโดยเนื้อในต้นโตก็มีหลายปัญหาสำคัญซึ่งทานได้ให้สัมภาษณ์ว่า
1: ตามดำรัส348นี่พวกเฮายังเห็นว่าครอบครัวทุกข์ยากอยู่ในประเทศเฮานี่ยังมีทั้ง189ครอบครัวและก็มีบ้านทุกข์ยากอยู่ 2,000 กว่าบ้านและก็ยังมีเมืองทุกข์ยาก66เมืองแต่ย้อนสาเหตุนะครับรัฐบาลจึงได้กำหนดเวลาแห่งชาติเพื่อซุ่มใส่ซองปัญหาใหญ่ซองปัญหาใหญ่หนึ่งก็เป็นเพื่อสร้างอาชีพแรงรายรับที่มันคงและยืนยงให้แก่ประชาชนอยู่เขตชนบทอันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองก็เป็นเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างไปสู่เขตชนบทและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่ในชนบทถ้าเฮาหักแก้ในซองปัญหานี้ก็จะเฮ็ดให้ประชาชนเขตทุกข์ยากพวกเฮาครอบครัวทุกข์ยากก็จะสามารถลดลงได้และกับบ้านทุกข์ยากก็สามารถลดลงได้อันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่และส่วนเนื้อในของเวลาแห่งชาติที่สำคัญสุดนี้ก็ได้กำหนดมีหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะหนึ่งความจำเป็นเป็นยังเฮาจึงสร้างเวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสมบูรณ์แก่ของคนทุกอย่างนี้แต่มันอิงใส่ทิศทัศนะสีนำของพรรคโดยอิงใส่มติ12หรือว่าโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคพวกเฮาก็ได้อิงใส่อันนั้นจุดประสงค์สำคัญของมันนอกจากนี้พวกเฮาก็ได้กำหนดบรรดาเนื้อในต่างๆเป็นต้นเหมือน8คัดไม้อยู่ในห้านก็มีหลักการของการมี5หลักการประกอบมีหลักการรับประกันความเด็ดขาดอันนี้นะความเด็ดขาดเข้มงวดในการจะตั้งปฏิบัติในการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากหรือว่าหลักการรับประกันความโปร่งใสอยู่ในวาระนี้ก็ได้กำหนดหลักการเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวิชาการก็มีหลักการเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพจะเป็นพนักงานวิชาการด้านกสิกรรมก็ดีเช่นแม่นด้านพื้นฐานโครงสร้างต่างๆที่ไปช่วยประชาชนเขตชนบทก็ต้องได้เป็นมืออาชีพนั่นแหละรับประกันคือแนวนั้นแต่อันหลักการอันต่อไปก็เป็นความรับประกันคุณภาพและความยืนยงของการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากอันนี้นอกจากนี้อยู่ในเนื้อในนี้ก็ยังได้กำหนด8คาดหมายใหญ่อยู่ในวาระแห่งชาตินี้แต่การกำหนด5เวียกจุดซุ่มมี5เวียกจุดซุ่มที่ได้กำหนดอยู่ในอันนี้ปัญหาที่1ก็เป็นการสร้างอาชีพที่มันคงให้แก่ประชาชนและยังยืนปัญหาที่2ก็เป็นพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างปัญหาที่3ก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งอยู่ในขันตะแสงขันบ้านและเขตชนบทชาวชนบทอันนี้ต้องได้สร้างความเข้มแข็งเจ้าปัญหาที่4เฮาจะต้องได้ยัดแย้งสอกคนควายเอาทึ่นเอาฮ้อนมาเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้มันมีรายให้มันได้รายเท่าที่จะรายได้และปัญหาที่5เวียกที่5ก็เป็นการปรับปรุงการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมหรือปัญหาบรรดากลไกต่างๆในการประสานสมทบระหว่างคะแนนการเกี่ยวข้องเช่นแม้นกระทรวงท้องถิ่นเช่นแม้นคันแขวงคันเมืองหรือว่าเมืองบ้านและระหว่างตะแซงอันนี้ก็ต้องได้สร้างกลไกประสานงานเฮ็ดให้การแก้ไขความทุกข์ยากของเฮานี่ได้รับผลดีเท่าที่จะดีได้แน่นอนแหละถ้าว่าเวลาแห่งชาติพวกเฮาหักได้รับห้องจากสภาแล้วพวกเฮาก็จะสร้างเป็นแผนละเอียดของแต่ละท้องถิ่นคะแนนการเพื่อนำพาประชาชนจะตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนเนี่ยสามารถหลุดพ้นออกจากครอบครัวทุกข์ยากซึ่งว่าเฮาได้มีครอบครัวทุกข์ยากหลายจะเฮาจะชุดนี้จะคาดคะเนว่าถ้าเฮาหักรับห้องแล้วจะแก้ไขให้ได้แสนครอบครัวดิหมายว่าครอบครัวทุกข์ยาก 14% อยู่ในประเทศเฮาจะสามารถลดลงเป็นตัวเลขเดียวเป็น 8% อันนี้ด้วยและบ้านก็จะสามารถลดลงบ้านทุกข์ยากและก็จะเฮ็ดให้เมืองทุกข์ยากก็สามารถลดลงอันนี้และเฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรอันนี้นี่มันความหวังหรือว่าผลประโยชน์ที่ว่าเฮาสร้างอันเวลาแห่งชาติออกมาเพื่ออยากได้คือแนวนั้นแหละมีหลายคะแนนการ15 16คะแนนการ15 16กระทรวงแต่ว่าเฮาต้องได้คัดย้อนต้องได้เลือกว่าเวียกใดเฮาสิเฮ็ดก่อนสิแม่นเวียกนำพาการเมืองแนวคิดว่าผู้คิดสำนึกประชาชนอันนี้ก็ต้องแม่นคะแนนการนี้เกี่ยวข้องตรงนี้จ้องได้เข้าก่อนนอกจากนี้ก็เฮาอยากสร้างอาชีพก็ต้องเอาคะแนนการกสิกรรมการปลูกการเลี้ยงเข้าไป ไปสร้างอาชีพให้มีอาชีพสร้างรายรับเพราะต้องเอาคะแนนการเงินคะแนนธนาคารเขาไปสู้เพื่อสร้างรายรับให้ประชาชนได้มีรายรับที่มันคงยั่งยืนเด็ดบัดนี้เขาอยากสร้างพื้นฐานโครงสร้างแน่นอนและคะแนนการโยธาคะแนนการอันนี้อันอื่นก็จะต้องได้เข้าหรือว่าเขาอยากสร้างเรื่องไฟฟ้าพลังงานเรื่องไฟฟ้าต่างๆคะแนนการเกี่ยวข้องกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะได้สมทบกันเข้าไปอันนี้ต้องได้แบ่งความรับผิดชอบนะแบ่งความรับผิดชอบคะแนนการแต่ละคนคะแนนการเฮ็ดเพื่อจะเฮ็ดให้วลาแห่งชาติสามารถปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาเฮามีบทเรียนว่าการแก้ไขความทุกข์ยากในเฮาเฮ็ดมันส่วนหลายคะแนนการบ่ไปพร้อมกันเฮ็ดเวียกของไผของเราแล้วบ่มาประสานสมทบบ่เบิ่งว่าอันใดเฮ็ดก่อนอันใดเฮ็ดกลางอันใดเฮ็ดหลังพวกเฮาละเฮ็ดไปตามแต่ละคะแนนการบางอันมันก็บ่สอดคล้องจังซั่นสุดนี้นี่ก็คิดว่าคะแนนการเกี่ยวข้องน่ะจะต้องได้มีการวางแผนร่วมกันประชุมร่วมกันจะตั้งปฏิบัติให้มันไปตัวใดเป็นบุรีมาซีเฮ็ดก่อนเฮ็ดกลางเฮ็ดหลังอันนี้จะได้เอาใจใส่ปัญหานี้ตึงแน่นอนที่สุดตัวนี้ถ้าว่าให้จะมีแต่พรรครัฐคันเทิงเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเป็นผู้สร้างแผนปฏิบัติแน่นอนนี่ก็อาจจะบ่ได้รับผลสําเร็จที่เฮาเรียกร้องให้ประชาชนนี่ทุกเผ่าประชาชนอยู่ในเขตชนบททุกๆแขวงทุกๆเมืองนี้จะต้องเป็นเจ้าการเข้าร่วมนําพรรครัฐคันเทิงโดยเฉพาะอะไรเหมือนการเข้าร่วมเสื่อมซึมรับรู้เนื้อในจิตใจของเวลาแห่งศาสตร์ตัวนี้และหลังจากนั้นก็จะได้เสื่อมซึมบรรดาเอกสารต่างๆที่คันเทิงที่พวกเขาจะต้องได้สร้างเป็นเอกสารคู่มือลงไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าร่วมแต่หัวทีเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์ของพวกเขาได้รับผลดีและเวลากำหนดเวลาก็มีเพียงแต่3ปีแต่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติแน่นอนและพวกเขาก็มีอันสำเร็จมีอันจะสืบต่อมีการสืบต่อตื่นหลังจากหมด3ปีก็จะได้ประเมินผลจะได้ในการจัดตั้งปฏิบัติตื่นเพื่อสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติกันต่อไปอันความจริงรถไฟฟ้านี่มันก็มีผลประโยชน์เป็นการประหยัดพลังงานหนึ่งจังรัฐบาลก็ได้มีแผนการหรือว่ามีแนวทางที่จะนำเอารถอันนี้มาเพื่อเฮาสังคมบริโภคให้สังคมเป็นผู้ไปรับใช้รถอันนี้นี้แต่ว่ามาเบิ่งนี่ก็มีอันดีหลายเป็นการประหยัดเป็นการประหยัดเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันต่างๆของเฮาอันนี้นี่เรื่องมลพิษต่างๆอันนี้ก็แม่นดีที่สุดแล้วแต่ว่าจุดอ่อนของมันก็ยังมีในระยะปัจจุบันการเอารถไฟฟ้าเข้ามาแล้วซึ่งว่าเฮาเป็นบ่ทันได้กำหนดได้เนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยพาหนะนะพาหนะทางบกยังบ่ได้กำหนดจังซั่นในการนำเอารถอันนี้มาบางเทื่อก็เป็นซองวางหลายอันจะแม่นรถยักษ์จะแม่นรถใหญ่จะแม่นรถอันนั้นเฮาบ่ทันได้คุ้มครองดีหรือว่าปัญหาการนำใส่รถอันนี้อยู่ในเขตนอกเขตชนบทเขตทางไกลซอกลีกอันนี้นี่ก็ยังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะถนนหนทางเฮานี่บ่ทันดีหรือว่าบ่อนการซ่อมแปลงบ่การปรับปรุงการสร้างการอีหยังต่างๆอยู่เขตนอกก็พบความยุ่งยากจังซั่นมันก็คิดว่าพวกเฮาเอาเข้ามาก็จะเล็งใส่อยู่เขตตัวเมืองซะก่อนส่วนเขตนอกพวกเฮาก็จะรับใส่จํานวนนึงกับบ่ทันว่าหลายปานใดอันนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นอันดีเนาะที่รัฐบาลได้มีนโยบายนําเอารถEV นี่เข้ามาก็เป็นอันดีแต่ว่าตัวใดมันบ่ทันได้ดีบ่ทันได้รับมรรคผลตื้มก็คิดว่าพวกเฮาจะสืบต่อปรับปรุงตื้มอันนี้เนาะเบื้องรัฐบาลเพิ่นก็เห็นแหละปัญหาโดยเฉพาะอยู่เขตนอกอยู่ชนบทอยู่เขตต่างแขวงที่ว่าพื้นฐานโครงสร้างยังบ่ทันดีนี่เพิ่นก็เล็งเห็นแหละมันเป็นการประหยัดอันนึงท่านสิเว้าเฮามาจูดน้ํามันทิพย์นี่หลายเด้อแต่ท่านเฮาน่ะหักใช้รถไฟฟ้าเป็นจํานวนหลายแน่นอนเฮาประหยัดได้เงินเพื่อไปสมทบในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของเฮาก็ดีแล้วก็อันซ่องก็เป็นเรื่องมลพิษต่างๆเรื่องไอเรื่องควันหยังต่างๆก็สามารถลดพ้นได้อันนี้ก็แม่นดีคือว่าอยู่ในตัวเมืองนี่ก็คิดว่าห้องรับได้ดีแล้วเพิ่นมีแล้วเพิ่นรับผิดชอบเพิ่นเฮ็ดเบิดแล้วแต่ละแขวงอยู่ในตัวเมืองของแขวงนั้นก็มีแต่ว่าอันออกจากตัวเมืองของจากแขวงแล้วไปบรรดาเมืองนี่คือว่าแขวงหลวงน้ําท่าพวกเฮานี่บ่ทันมีได้อยู่เมืองแล้วก็บ่ทันมียังมีแต่อยู่แขวงอันสิว่าไปฮอดตะแสงฮอดบ้านนี่แห่งไกลเรื่องรถไฟฟ้านี่พวกเฮาก็รับใช้ได้อยู่แต่คงคิดที่สะดวกอยู่ในของเขตตัวเมืองนั่นสิก่อนแต่ว่าคนจํานวนประชากรอยู่ตัวเมืองมันหลายเป็นสันท่าเฮาหักทุกคนหักพร้อมกันมาบริโภคมารับใช้อันรถไฟฟ้านี่ก็แน่นอนมันก็ลดพ้นหลายอันลดพ้นหลายอันสําหรับก่อนอื่นหมดก็สิได้เบิ่งว่ามันมีบนสากบ่ล่ะเฮาซื้อมาอยู่เขตบ้านเฮาอ่ะนะถ้าว่าเฮาซื้อไปมันบ่มีบนสากบ่มีห้านซ้อมแปลงนี่มันก ขั้นมันเพ่มันก็พบความยุ่งยากจังสั้นประชาชนนี่ผู้ที่อยู่บนสะดวกก็หันมาใช้รถตัวนี้ก็ดีแต่ว่าผู้ที่อยู่บนเขตทางไกลซอกลีเขตยุ่งยากอันนี้ก็แน่นอนและเงินใครบ่ทันพ้องพวกเฮาก็จะได้ซื้อต่อขยายระบบอันนี้ไปตื้มอยู่ในแต่ละแคว้นแต่ละเมืองก่อนและจังซี่ระดมประชาชนมาใช้ตื้มอันนี้เจ้าเวียกงานซื้อมวลชนนี้ท่านเว้าแท้แม่นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเป็นขั้วต่อให้แก่พรรคแก่รัฐในการโฆษณาในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคก็คือกฎหมายของรัฐจังสั้นนี้ก็ขอถือโอกาสนี้ในบดลมานี้เฉพาะวันสร้างตั้งหรือว่าวันกำเนิดของสื่อมวลชนพวกเฮาซึ่งเป็นวันสำคัญก็ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทหารตำรวจพนักงานทุกแขนงการและก็จงพร้อมกันสร้างผลงานเพื่อสนับสนุนวันสื่อมวลชนของพวกเฮาให้มันดีและก็รับนำใส่สื่อมวลชนและก็รับรู้ว่าสื่อมวลชนนี่เป็นกระบอกเสียงที่ดีของพรรคของรัฐของพวกเฮาช่วยกันสุขอยู่ส่งเสริมเนาะคันสิเว้าแท้นี่ให้กระเจ้าสมัครจัดตั้งปฏิบัติเป็นกระบอกเสียงที่ดีและจัดตั้งปฏิบัติพละบทบาทก็คือเวียนงานของสื่อมวลชนให้มันดีก่อนเก่าให้มันดีก่อนเก่าปานมากก็ดีแล้วในการจัดตั้งปฏิบัติต่อไปก็จะได้สืบต่อโฆษณาส่วนเสื้อให้นำใช้และก็ให้ลงทุนใช้โครงการนี้ให้หลายให้โครงการนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานตัวเองได้ดีกว่าเก่า
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทานกรุงเพชรแก้วบัวพารองประธานสภาประชุนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขต3แขวงหลวงน้ำทาซึ่งทานได้ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้ไสสุภพรมีมุงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: ป็นเอก
1: งามของดินแดนอารยธรรมเหมาะสมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุ้นบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น.ซึ่งทางรายการจะนำพาทุกท่านได้ไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติที่เขียวงามแต่ยังมี

จริญหุ่งเหืองของดินแดนอัตตปือแห่งนี้แขวงอัตตปือแม่นตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศเฮามีเนื้อที่ทั้งหมดแม่น 10,000 กว่ากิโลตาเมตรประกอบมี5เมืองก็คือเมืองไซเศรษฐาเมืองสามัคคีไซเมืองสนามไซเมืองซานไซและเมืองภูวงมีพลเมืองหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่พลเมืองหลายกว่า 200,000 คนแขวงอัตตปือมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นบ่อนที่เจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ลาวผู้ลือซือได้สิ้นพระชนหรือว่าเสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1572ปัจจุบันแขวงอัตตปือได้กลายเป็นสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสามชาติลาวเวียดนามกัมพูชาติดพันกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดก็แมนหนองฟ้าอันสวยสดงดงามที่ปิ่นหน้างึดง้ออัศจรรย์ใจและยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ทางแขวงอัตตปือล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตอนนี้พวกเขามาฮู้หนองฟ้ากันก่อนท่านผู้ฟังหนองฟ้านี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดในประเทศลาวเป็นหนองน้ำใหญ่ตั้งอยู่ทางภูสูงมีน้ำในหนองเป็นสีมรกตใสสะอาดค่ายคือน้ำทะเลมีความงดงามและมหัศจรรย์ที่สุดหนองฟ้าถูกค้นพบข้างคำอิดในปี1930โดยนักธรณีศาสตร์ชาวฝรั่งซึ่งหนองฟ้าตั้งอยู่เขตบ้านวังตัดเมืองซานไซห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือไปทางทิศตะวันออกประมาณ178กิโลเมตรและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2004หนองฟ้านี่กว้างประมาณ1กิโลเมตรมณฑลมีระดับความสูงเทียบไซน่าน้ำทะเลประมาณ 1,200 หา 1,500 เมตรมีแปลวทางน้ำไหลลงไซน้ำเซขมานนอนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงอำพามในพื้นที่หัวภูจุ้มเข้าหากันใกล้ไซแดนลาวเวียดนามซึ่งการกำเนิดเกิดขึ้นของหนองน้ำมหัศจรรย์แห่งนี้ยังมีปริศนาและมีการสันนิษฐานที่แตกต่างกันไปก็คือนักค้นคว้าบางทานบอกว่าเป็นหนองที่เกิดจากภูไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนบางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นย้อนการตกลงของลูกอุกกาบาตท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนบุควรพลาดอยู่ทั้งแขวงอัตตปือนั่นก็คือหนองฟ้าและมาเติมอีกสถานที่หนึ่งแน่นอนว่าอยู่ทั้งแขวงอัตตปือคือโนรีเว้าไปแล้วว่ามีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่และก็เป็นน่าสนใจเป็นการที่สามารถเข้าไปศึกษาเฮียนฮู้ได้มาฮู้จักชนเผ่าเบ่ากันแน่บ้านวงวิไลเมืองภูวงตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือประมาณ20กิโลเมตรเป็นบ้านของชนเผ่าเบ่าที่ยกย้ายมาจากภาคเหนือของลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงอัตตปือโดยแยกย้ายกันไปอยู่แต่ละเมืองแต่ส่วนใหญ่แมนอยู่เมืองภูวงแห่งนี้และเผ่าเบ่านี่มักตั้งบ้านเฮือนอยู่เขตผู้สูงอาศัยลำน้ำและธรรมชาติเป็นบ่อนธรรมะหากินอาชีพต้นต่อกับแมนเฮ็ดไห่ปลูกข้าวซึ่งว่าเผ่าเบ่านี่แมนมีภาษาปากว่าวและภาษาเขียนเป็นของตนเองในหมวดภาษามอนคะแม้นอกนั้นนอกเขาเจ้ายังเว้าภาษาเจ๋งโอ้ยยุยะเหินแสดงและภาษาลาวได้ดีน้ำอีกซึ่งว่าประชาชนเผ่าเบ่านี่นะจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหญิงและกระซ้ายล้วนแต่ตัดแขวเบื้องถึงออกบองหูและซักลายสำหรับการนุ่งถือแม่หญิงแมนนุ่งสิ้นกระโดกห่มเสื้อสีดำเก้าผมโดยนิยมปักหวีไม้ปักหวีไม้เหี้ยหรือว่าเข่าคว้ายดอนใส่ผมและมัดผมด้วยฝ้ายสีแดงและสีขาวส่วนเครื่องประดับกระแมนใส่ตุ้มหูงาสร้างประดับเอด้วยหมากปัดท้องใส่ปอกแขนปอกขาพร้อมคาบกอกหย่าใหญ่ที่เฮ็ดด้วยท้องไม้และหินอ่อนสำหรับผู้ชายกระแมนนุ่งกระเตียวเก้าผมพร้อมคับล้ำเจืองโดยใส่เครื่องดนตรีพื้นเมืองเซนข้องลาข้องจุ้มข้องนองแนงข้องวงตบบ้างซึ่งเวลาทีลิ่นดนตรีประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็แม่นเสียงมวนเป็นตาอ่อนซ้อนเอาเว้ามาเย้าพอสมควรท่านผู้ฟังและยังบ่หมดเพียงเท่านี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตตปือยังมีอีกหลายสถานที่ทางรายการของพวกเราจะทยอยมาเว้าวาให้กับทุกท่านได้หาฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: เที่ยวเมืองลาว
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มอบทรงความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับทุกท่านแล้วกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อไปเที่ยวกันตื่มอีกอยู่ทางแขวงอัตตะปือไปที่น้ำตกตาดหัวค้นแน่ท่านผู้ฟังน้ำตกตาดหัวค้นแมนตั้งอยู่เขตบ้านมืนหัวค้นเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลประมาณ60กิโลเมตรน้ำตกตาดหัวค้นนี่แมนมีต้นกำเนิดมาจากเซน้ำน้อยมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและตั้งสง่าอยู่เขตป่าฟื้นฟูของแขวงอัตตะปือกว้างประมาณ200เมตรและสูงประมาณ15เมตรตาดังกล่าวแมนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่ปี1998เป็นต้นมามีเฮือนพักให้บริการมีห้านอาหารตามสั่งอยู่บริเวณน้ำตกตาดแห่งนี้กะเบิ่งรูปภาพแล้วก็สวยสดงดงามไปแล้วคือสิเย็นสบายนะผู้ฟังไผที่มักไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็แมนอีก1ทางเลือกหรือจะไปเที่ยวน้ำตกตาดแซ่ผักก็ได้น้ำตกตาดแซ่ผานี่แมนตั้งอยู่บ้านหินลาดเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ23กิโลเมตรน้ำตกตาดเซผาตั้งอยู่ตามลำเซน้ำเปียนเป็นน้ำตกตาดที่มีความงดงามสูงประมาณ23เมตรกว้าง120เมตรและมีเนื้อที่100กว่าเฮกตาร์อ้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเขียวสดงดงามซึ่งตามตำนานได้มีการเล่าขานกันมาว่าเมื่อก่อนนี่นะอยู่บริเวณนี้นี่จะมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งในถ้ำมีพระศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเสด็จไปมาได้ทุกคนทุกแห่งนอกจากนั้นเนาะถ้ำนี้ก็ยังมีแก้วแหวนเงินคำและเพชรนิ้นกินดาต่างๆซึ่งประชาชนในสมัยโบราณเวลาที่มีบุญมีงานก็ได้ไปยืมเอาเครื่องประดับอยู่ในถ้ำนี้มาเอแล้วก็เอากลับไปส่งคืนบ่อนเก่าต่อมามีกลุ่มคนที่บ่ดีที่เข้าไปลักเอาเครื่องของมีค่าและบางคนก็เอาไปแล้วกับบ่ออกมาส่งพระดังกล่าวจึงได้เสด็จไปประดิษฐานอยู่บ่อนอื่นแล้วถ้ำแห่งนี้ก็ได้หักเพลงจนบ่มีไผสามารถเข้าไปในถ้ำได้จนเท่าทุกมื้อนี้จึงเป็นที่มาของชื่อตาดแซ่ผาแห่งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่งามและก็น่าสนใจอีหลีและสำหรับท่านใดที่อยากไปท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอยู่แขวงอัตตะปือก็มีเนาะก็คือวัดธาตุเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชก็เป็นหนึ่งในบรรดากษัตริย์ลาวที่มีความองอาจกล้าหาญที่สุดโดยพระองค์ได้ขึ้นครองราชปกครองนครเสียงทองนครเสียงใหม่และได้ลงมาเคลื่อนไหวปะปุ่งกำลังอยู่เมืองฮามารักองการหรือว่าอัตตะปือในปัจจุบันนี้ในปีค.ศ.1572เจ้าไซยาเศรษฐาธิราชได้ถือพญานครไส้กวนอุบายและปุ่งผสนเฮ็ดให้พระองค์ถึงแก่สวรรคตหรือว่าเสียชีวิตในมือเสียชีวิตนั่นแม่นในมือแฮม3คําเดือนอ้ายปี1572พระธาตุเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชตั้งอยู่บ้านวัดธาตุเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงอัตตะปือ15กิโลเมตรธาตุดังกล่าวตั้งอยู่ภายในวัดธาตุจุลมณีซึ่งบรรจุอัฐิกระดูกของพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชน้ำเดิมว่าพระเจ้าเศรษฐาวังโสโนลีกาได้ไปเที่ยวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับวัดนี้นอกจากสวยงามแท้ๆและยังมีอีกวัดสะแคะสำหรับวัดสะแคะแมนเป็นวัดที่เก่าแก่ของแขวงอัตตะปือตั้งอยู่บ้านสะแคะเมืองไซยาเศรษฐาห่างจากเมืองสามัคคีไซประมาณ25กิโลเมตรวัดดังกล่าวเป็นบ่อนประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพากันมากราบไหว้สักการะบูชาอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยประชาชนมีความเชื่อถือว่าผู้ใดมีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรก็จะได้รับโชคลาภและเมื่ออธิษฐานหยังก็จะได้รับสมดังใจปรารถนากลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศและมาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตตะปือท่านผู้ฟังไม้กลายเป็นหินเอาหลายคนก็เคยได้ยินหลายคนก็เคยได้เห็นแล้วสำหรับไม้กลายเป็นหินเขตอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินแมนตั้งอยู่บ้านหาดซันเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทาง18 บีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ถูกค้นพบในปี2010 มีเนื้อที่36เฮกตาร์ซึ่งในเขตอนุรักษ์แห่งนี้ถือว่าเป็นดงมหัศจรรย์ที่ต้นไม้ได้กลายเป็นหินหรือมีรูปลักษณะคือก้อนหินโดยธรรมชาติและเป็นน่าอัศจรรย์ใจลายที่มีไม้กลายเป็นหินย่างใหญ่อยู่บริเวณเขตป่าธรรมชาติและปริศนาแห่งนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอยู่ทางแขวงอัตตปือท่านสามารถไปได้ไปซมไปเที่ยวได้พักผ่อนย่อนใจไปน้ำมูคณะหรือไปนำครอบครัวก็ได้เอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอย่าลืมว่าเวลาทุกท่านไปเที่ยวบอนไดการอนุรักษ์การรักษาความสะอาดการเข้าลบฮีดของประเพณีท้องถิ่นต่างๆนั่นแม่นมีความสำคัญช่วยกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับวิทยุเอาเปยปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่ปิ่นมนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังทวีตของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวการเอื้อประโยชน์ทั่วไปและการนำใช้เพื่อความสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของปัญญาประดิษฐ์สุ่มปีโมโมมานีจีนได้เสนอแผนการเคลื่อนไหวการบริหารปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อสุกโยการพัฒนาและการบริหารปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกแนวคิดของจีนได้รับความเห็นดีจากประชาชาติทั่วโลกนับมือนับหลายขึ้นอิงตามผลการสำรวจสาวเน็ตทั่วโลกที่จัดขึ้นโดยโทรภาพสากลจีนหรือ CGTN แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 83 กว่าส่วนร้อยได้เรียกร้องให้สร้างกลไกบริหารปัญญาประดิษฐ์ในขอบเขตทั่วโลกเพื่อป้องกันบ่ให้นำใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วทีบและเสียการควบคุมผู้ตอบแบบสอบถาม 76 กว่าส่วนร้อยเห็นว่าการซุกยูการบริหารปัญญาประดิษฐ์ภายในครอบหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นแม้มีผลดีต่อการบรรลุความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางหลายกว่าการวางระเบียบการที่นำพาโดยประเทศส่วนน้อยผู้ตอบแบบสอบถาม90กว่าส่วนร้อยเห็นว่าการยึดมั่นการเปิดประตูสู่ภายนอกและการร่วมมือแต่บ่แม่นการปิดล้อมเทคโนโลยีมีผลดีต่อการซุกยูการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างมั่นคงปลอดใสและยืนยง
1: เวทีปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนการหัวมือด้านวัฒนธรรมทีอวยหน้าสู่อาเซียนปี2016จัดขึ้นยูนิคอร์นสงโจของจีนวันที่15กรกฎนี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนและการหัวมือด้านวัฒนธรรมอวยหน้าสู่อาเซียนปี2016ได้ไขขึ้นยูนิคอร์นสงโจเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนเวทีปรึกษาหารือครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการปกปักรักษาแบบประดิษฐ์สร้างใหม่และการร่วมกันโฆษณาในภาคพื้นเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมโลกโดยได้เต้าโฮมผู้นำผู้เซียวซานที่มีอิทธิพลและผู้ต่างหน้าจากวงการวิชาการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนและประเทศอาเซียนเข้าร่วมเพื่อสนทนาอย่างลึกซึ้งโดยปิ้นอ้อมการปกปักรักษาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบเสื่อมโยงเข้ากันระหว่างวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโอกาสนี้ท่านจางเจี้ยนผิงห้องหัวหน้ากลุ่มแลกเปลี่ยนและการร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนกล่าวว่าการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้กลายเป็นเสาค้ำสำคัญในการสร้างประสคมห่วมสถากรรมจีนอาเซียนที่นักแน่นกว่าเก่าพร้อมนี้ท่านเสนอให้จีนและอาเซียนควรร่วมกันค้นคว้าการประยุกต์ใช้แบบประดิษฐ์สร้างใหม่ในขงเขตต่างๆเป็นต้นแมนการปกปักรักษาที่มีลักษณะป้องกันต่อมรดกการคุ้มครองแบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่การสืบทอดอารยธรรมในภาคพื้นท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาเข้าสู่รายการรับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวเผยแพร่แผนพัฒนาระดับชาติฉบับทับอิฐของจีนในโครงเขตการบริโภควางมุมมองมานี้รัฐบาลจีนได้อนุมัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15ในการเปิดกว้างการบริโภคซึ่งเป็นแผนพัฒนาระดับชาติฉบับทำอิฐในโครงเขตการบริโภคของจีนได้กำหนดแผนดำเนินงานให้แก้การสืบต่อเปิดกว้างความต้องการภายในและกระตุกสุกโยการบริโภคของจีนใน5ปีต่อหน้าแผนพัฒนาดังกล่าวได้เสนอเป้าหมายการพัฒนาสำคัญอย่างจ่าแจงว่าเมื่อฮอดปี2030ขนาดตลาดการบริโภคจะได้ทำการเปิดกว้างอย่างต่อเนื่องอัตราการบริโภคของพลเมืองจีนได้รับการยกสูงขึ้นอย่างจะแจงการบริโภคด้านสินค้าและการบริการทั่วสังคมจะรักษาการเติบโตเอาไว้ยอดมูลค่าการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคในสังคมจีนจะบรรลุถึงประมาณ 60,000 ตื้อหยวนสิ่งที่ควรเว้าถึงนั้นแผนพัฒนาดังกล่าวประกอบมี9ภาคส่วนได้สุ่มใส่การเลี้ยงดูผู้เฒ่าการเลี้ยงดูเด็กอ่อนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการบำรุงสุขภาพที่เป็นความต้องการด้านการบริโภคที่มีลักษณะพื้นฐานลักษณะปรับปรุงและลักษณะพัฒนาซึ่งเป็นการให้คำตอบอย่างจ่าแจงว่าในยุคใหม่นี้จะเฮ็ดแนวใดเพื่อสุขยูการเพิ่มขนาดและยกคุณภาพของการบริโภคและการตอบสนองตามความต้องการของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่หลายรูปแบบและคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่า
1: สัปดาห์ดิจิตอลเอปิกจะจัดขึ้นอยู่นครเสิงตูแขวงเสส่วนจีนกองประชุมแถลงข่าวได้จัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนี้ท่านหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าในฐานะเป็นประเทศเจ้าภาพจัดกองประชุมผู้นำการหัวมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกปี2026จีนจะจัดกองประชุมระดับรัฐมนตรีวิสาการหรือกิจกรรมระดับสูง10กว่าครั้งในนั้นสัปดาห์ดิจิตอลเอเปกจะจัดขึ้นอยู่นครเสิงตูแขวงเสส่วนที่เป็นนครแห่งประดิษฐ์สร้างใหม่ทางภาคตะวันตกของจีนนี่แม้หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สุดและมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดากองประชุมรัฐมนตรีวิสาการของเอเปกท่านหลินเจียนกล่าวตื่นว่าปีจีนของเอเปกได้ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วการหัวมือในโครงเขตต่างๆได้ดำเนินไปอย่างนักแน่นจีนจะสืบต่อเป็นเจ้าภาพที่ดีพยายามหวมกับฝ่ายต่างๆเพื่อสุกยู่มากผลแห่งการหัวมือในโครงเขตต่างๆและกลไกต่างๆเต้าหวมความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันให้ถึงระดับสูงสุดเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่กองประชุมผู้นำเอเปกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้และประกอบส่วนใหญ่กว่าเก่าเข้าในการพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกท่านผู้ฟังที่หักแพงมื้อนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งในตอนท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังหวังว่าบรรดาท่านจะมักบทเพลงนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามก็หมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนุรีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: สุขภาพดีมีพลไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบรรณทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบอเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหักพญาทอกทองสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดสักก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกทองได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
1: แม่ซื้อขนมให้ลูกแน
2: ่วันนี้ด่าเอ้ยบ่ไปซื้อขนมมากินได้ลูกลูกสิเป็นแควแมงได้หั่นลูกจือบ่แม่บอกสาวครูก็สอนเรื่อยๆ
1: โดยแม
2: ่ไปไปไปสาวครูกำลังเลี้ยนแถวเข้าห้อง
0: ย้อนการกินอาหารประเภทแป้งที่มีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานเซนขนมอมต่างๆและบ่มักถูแควเป็นประจำ
3: แม่แล้วควรถูแควทันทีหลังจากรับประทานอาหารเซนอาหารประเภทหวานขนมหวานและอื่นๆควรถูแควให้ถูกวิธีโดยถูให้ทั่วมดปากแควเบิ่งลุมทุกด้านทุกเล่มและถูลิ้นพร้อมควรใช้เวลาถูแควประมาณ 2-3 นาทีทุกๆคนควรมีฝอยถูแควของตนเองคนฝอยถูแควบ่แข็งเกินไปท่านควรไปรับการตรวจสุขภาพปากและแควอย่างเป็นปกติอยู่ตามห้องหมอและสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
0: ด้วยความใส่ใจสุขภาพของทานจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและแควให้แก่เด็กน้อยลาวสนับสนุนโดยองค์การรักษาสุขภาพประเทศเกาหลีหรือ HHA

สวัสดีท่านฟังเพื่อนมีรายการบวนดีมีสุขที่คิดฮอดคิดเทิงทุกๆท่านพบพ่อกันในมื้อนี้ 8:30 หา 9:00 นเด้อรายการของมื้อนี้ก็จะมีข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอพร้อมทางสารนาฮู้หรือว่าแจ้งการต่างๆตามที่ทางรายการเนาะนะสำหรับมื้อนี้เริ่มต้นด้วยข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮากันซะก่อน

เริ่มกันที่พิธีสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการของศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูอธิการกระทรวงสาธารณสุขโดยการปฏิบัติตามบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขต่างหน้าโดยศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูอธิการและสมาคมช่วยเหลือสังคมอาสงเคราะห์แห่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงการเคลื่อนไหวเวียกงานคนพิการโดยการพัฒนา3ล้อปั่นด้วยมือในโครงการระยะ29ตุลา2025หา30กันยา20271มาแมนการพัฒนาการปรับปรุงผลิต3ล้อปั่นด้วยมือ2มาแมนการทดลองการขี่รถ3ล้อปั่นด้วยมือปรับปรุงดีขึ้นโดยคนพิการ3ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแปลงของพ่นสีสนองอุปกรณ์การผลิตอยู่ห้องหมอเนาะของหงสร้างล่อเรือนของศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาคีการจัดมา4การยกระดับการทัศนะทักษะการประเมินพนักงานนอกของศูนย์ฟื้นฟูนาทีการ5ส่งเสริมทดลองการนำไส้ตัวจริง3ล้อปั่นด้วยมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่6การติดตามการประเมินการนำไส้ล้อปิ่นด้วยมือที่ผ่านการปรับปรุงผู้ให้การช่วยเหลือและผู้ที่ให้ทุนนะจากนั้นก็ได้มีการวางแผนในระยะที่4ระยะเวลา4เดือนสุดท้ายของเดือนมีนาคมเดือนกรกฎนี้เนาะ2026นี้เนาะกิจกรรมได้มีการวางแผนไว้นั่นก็คือ1แมนการฝึกอบรมด้านวิชาการสำหรับการออกแบบและการผลิตทักษะการของล่อ3ล่อที่ขับเคลื่อนด้วยมือที่ได้รับการปรับปรุงออกแบบและผลิตแบบจำลองตัวอย่าง36คันที่โฮงสร้างล่อเรือน2ก็แม่นการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแปลงห้องพ่นสีสนองอุปกรณ์การผลิตโฮงสร้างล่อเรือนของศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการปรับปรุงห้องพ่นสีติดตั้งระบบระบายอากาศจัดซื้อเครื่องจักรและก็เครื่องมือต่างๆ3แมนทดลองการขับขี่3ล้อปั่นด้วยมือปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยคนพิการในพิธียังได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยทานนางซีอาทรภูมิมวงหัวหน้าศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูอธิการทานนอริยาสุโอกายามะผู้ต่างหน้าบริหารโครงการพร้อมด้วยแผนกสาธารณสุขแขวงสัญญาบุรีเวียงจันทน์บริคำใสและพนักงานวิชาการของศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการก็ได้เข้าร่วม

กองประชุมคบคณะบริหารงานภาคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดกว้างเนาะในข้างวันที่2สมัยที่10จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการเป็นประธานของท่านนางใบคำทานสหายนางใบคำคัทยากรรมการศูนย์กลางภาคเลขาบริหารงานเลขาคณะภาคบริหารงานภาคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีบรรดาสหายคณะประจำภาคกระทรวงคณะบริหารงานภาคกระทรวงคณะภาคภาคฐานและคณะหน่วยภาคอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้ยกสูงความรับผิดชอบในหน้าที่โดยสุ่มใส่สติปัญญาของตนเข้าในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นใส่บรรดาเนื้อในสำคัญด้วยบรรยากาศที่ฟดฟื้นและมีความรับผิดชอบสูงเฮ็ดให้กองประชุมมีได้รับผลสำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้กองประชุมคบคณะบริหารงานภาคกระทรวงสาธารณสุขเปิดกว้างครั้งที่2ได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการลงประชามติรับรองบรรดาเนื้อในสำคัญหลายๆด้านพร้อมนั้นก็ได้เป็นเอกสารรับรองเอาบรรดาจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีเวียกงานจุดสุ่มในการนำ4นำเวียกงานภาคและเวียกงานจุดสุ่มในการจะตั้งปฏิบัติ6เดือนท้ายปีกองประชุมใหญ่ยังเฮียกห้องมายังคณะภาคสมาชิกพรรคทุกสหายจงยกส่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าของตนเข้าในการจะตั้งปฏิบัติสมติมติฉบับนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงและสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้

จ้าท่านฟังนั่นก็เป็นข่าวที่นำเสนอให้กับประธานได้รับทราบเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเคลื่อนไหวบางข่าวที่หยบยิกยกเอามาให้ประธานเนาะได้รับฟังกันในตอนนี้ประธานขออนุญาตแจ้งการจากทางกลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเลขชี้1462ทับกปพลงวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี้แจ้งการถึงผู้อำนวยการห้องหมอ BLL ที่นับถือเรื่องการโจ๊ะการบริการปิ่นปัวสัวขาวอิงตามกฎหมายว่าด้วยการปิ่นปัวสบับปรับปรุงเลขที่48สพสลงวันที่20พฤศจิกายน2023อิงตามดำรัสว่าด้วยการจะตั้งแหล่การเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขเลขที่570นยลงวันที่16ธันวาคม2023อิงตามดำรัสว่าด้วยห้องหมอเอกสุนสบับเลขที่151ทับรบลงวันที่28เมษายน2014อิงตามความสนใจของสังคมต่อข่าวกระแสข่าวในสื่อออนไลน์อิงตามการตกลงของในกองประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขข้างวันที่21กรกฎาคม2026กระทรวงสาธารณสุขขอถือการบริการปิ่นปัวด้วยการเอาคนเจ็บไปเป็นใจกลางโดยการสนองการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยหับประกันให้ประชาชนบรรดาเผ่าให้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงจงเสริมเสริมรัฐนะจงเสริมเสริมภาครัฐและเอกชนให้บริการที่เป็นทางเลือกห้องหมอ BLL เป็นห้องหมอที่ได้รับการสร้างตั้งถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายให้สนองการบริการปิ่นปัวทั่วไปในระยะผ่านมาได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการปรับปรุงการบริการปิ่นปัวถึงอย่างไรก็ตามอิงใส่ความสนใจของสังคมต่อกระแสข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของการจัดตั้งสนั่นกลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการกระทรวงสาธารณสุขขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านจุการปิ่นปัวกรณีคนเจ็บใหม่สัวขาวเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขทีมงานกวดกาลงกวดติดตามสุกยูกวดกาเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของห้องหมอระยะผ่านมาทางนี้ก็เพื่อความกระจ่างแจ้งยุติธรรมให้กับทุกภาคส่วนหลังจากที่ได้รับผ่านผลการเก็บข้อมูลแล้วจึงจะได้นำเสนอตามภายหลังดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรณาธานรับทราบอำนวยความสะดวกให้กับคณะทีมงานกวดกาและคณะจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ด้วยท่านดร.คำประสงค์เทพปัญญาหัวหน้ากลุ่มปิ่นปัวท่านฟังนั้นก็เป็นแจ้งการที่ออกมาโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเฮาโดยเฉพาะกรมกลุ่มปิ่นปัวที่ได้มีการโจ้สัวข่าวในการบริการของห้องหมอเอกชน BLL ดังที่บรรณาธานได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เนาะที่มีผลกระทบต่อสื่อเสียงของห้องหมอและการบริการต่างๆฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสและความกระจ่างแจ้งนี่ทางคณะทีมงานของพวกเฮาลงกวดกาสืบสวนสอบสวนและให้ข้อมูลตามภายหลังถามว่ามีมูลความจริงเนาะดังนั้นการปิ่นปัวบรรดาห้องหมอรัฐเอกชนต่างๆขอให้ทุกท่านนั้นไปรับการปิ่นปัวและรับการบริการอย่างเหมาะสมเนาะเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ทุกท่านนั้นได้มีความปลอดภัยหายสาวจากพยาธิที่เป็นอยู่ก็อย่าลืมบรรดาท่านเนาะห้องหมอของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองสุขศาลาก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่รับใช้บริการด้วยหาดี1พอใจท่านฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเด้อหลังจากนั้นจึงมาโอ้ล้มสนทนากันเติมในระยะต่อไปจากทางรายการ

0: สบายดีบรรณาธานตอนนี้พวกเขามาฮู้จักสัญญาณของสารผิดจากเมทานอลสารผิดจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฝางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพ้แสงตาเห็นแสงหยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟื้นและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปุ้นท้องปวดหากและหากเราสามารถสังเกตอาการนี้ได้ซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการเมาข้างที่หุนแห้งกว่าปกติหรืออาจมีอาการหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ท่านไปพบแพทย์หมอโดยด่วนถ้าสงสัยว่าท่านได้รับสารผิดจากสารเมทานอล
1: เป็นไฟเข้าห้องน้ำอ่ะไฟแน่ไฟในตีโอ้ย
2: แบบนี้จะบ่เกิดขึ้นกับทานแน่นอนถ้าทานปฏิบัติได้ดังนี้กินอาหารที่ปรุงแต่งใหม่และสุกดีปกปิดบ่ให้มีแมงวันสัตว์และแมงไม้ทุกชนิดมาตอมก่อนแต่งกินก่อนกินข้าวก่อนป้อนข้าวลูกและหลังจากออกห้องน้ำต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งดื่มน้ำที่สะอาดหรือต้มให้สุกดีเสียก่อนถ่ายใส่วิทุกๆครั้งและมันทำความสะอาดเป็นประจำอนามัยปัดกวาดเหือนสารเป็นประจำเพียงเท่านี้พยาธิถอกท้องก็จะบ่เกิดขึ้นกับตัวทานและครอบครัวอย่างแน่นอนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: จ้าท่านฟังก่อนมาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วเนาะตอนท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งการถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่ใช้บริการอยู่ที่ห้องหมอมิตรภาพที่มีสิทธิ์เนาะเนี่ยที่เกิดสิทธิ์อยู่ที่ห้องหมอมิตรภาพแต่ว่าในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของสภาพด้านอื่นๆเนาะบ่ว่าจะเป็นมะเร็งเรื่องของสุขภาพตาหรือว่าผิวหนังต่างๆที่ต้องได้มีการไปบริการอยู่ตามสถานที่ที่มีเงื่อนไขก็แม่นต้องได้เข้ามารับการปิ่นปัวเนาะก็คือต้องได้เข้าไปผ่านทั้งห้องหมอมิตรภาพกันก่อนเนาะห้องหมอที่ทานเกิดสิทธิ์ท่านเพื่อขอใบน้ำส่งคนเจ็บจากห้องหมอมิตรภาพเพื่อไปนำไส้ในการกวดเขตนอกอยู่ในข้างนอกเนาะอยู่ทางนอกของห้องหมอมิตรภาพวัชรศักดิ์ซึ่งก็เป็นคู่ร่วมพัฒนาหรือว่าคู่ร่วมงานน้ำกันฉะนั้นขอให้ท่านนั้นได้ไปกวดเขตนอกก่อนแล้วเพื่อนจะมีการออกใบน้ำส่งไปหับบริการอยู่แต่ละห้องหมอที่เฮาไปเนาะบ่ว่าจะเป็นศูนย์มะเร็งศูนย์ตาหรือว่าศูนย์ผิวหนังต่างๆหั่นภายหลังที่ได้รับการไปบริการเนาะหลังจากที่มีใบน้ำส่งแล้วก็จะต้องได้มีการเก็บใบบินต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะต้องได้เก็บเมียนแล้วหลังจากนั้นก็นำเอามาเอกสารดังกล่าวเนาะมาทดแทนเงินคืนอยู่ที่ห้องหมอมิตรภาพห้องการประกันสุขภาพสั่งสุ่มศูนย์ของประกันสุขภาพนั่นเนาะองค์การประกันสุขภาพแห่งชาติหันคืนดังนั้นก็ขอแจ้งให้กับบรรณาธิการได้รับทราบเนาะในเบื้องต้นของการปิ่นปัวในขณะที่ทานปิ่นปัวอยู่ในสถานที่ต่างๆหั่นทานจะต้องได้ปิ่นปัวด้วยการจ่ายเงินเองเนาะโดยที่บ่สามารถที่จะนำบัตรหั่นไปจำแล้วบ่ได้เสียเงินเนาะแต่ทานต้องเสียเงินสดกันซะก่อนว่าซั่นซะว่ารวมว่าเฉพาะก็แม่นการจ่ายเงินก่อนเนาะหลังจากนั้นมารับเอาเงินคืนเนาะแต่ว่าต้องมีเอกสารยั่งยืนว่าทานได้ใช้จ่ายยุกยาต่างๆราคาเท่าใดเนาะใบบินต่างๆนั่นประกอบไว้เก็บไว้ทุกบินเลยหลังจากนั้นทานปิ่นปัวสำเร็จแล้วเนาะปิ่นปัวดีแล้วออกหัวแล้วสิก็สามารถที่จะนำเอาใบบินต่างๆนั่นมาทดแทนเงินคืนเนาะมาเคลมเงินคืนว่าซันซาทางองค์การประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่นจะมีการทดแทนเงินค่าต่างๆให้คืนว่าซันซาเด้อบรรณาธิการเนาะนี่ก็ได้การแจ้งการจากทางหอหมอมิตรภาพนะกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาดังนั้นขอให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติตามนี่หลายๆท่านอาจจะมีปัญหานะว่าไปปิ่นปัวแล้วเป็นหยังเฮาถือสิทธิ์ประกันสุขภาพอยู่คือบ่ได้รับการบริการเนาะดังนั้นอันนี้ขอแจ้งมิตรรายการทุกท่านรับทราบท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีกันเลือนได้เต็มทีแล้วมโนภาพก็อยากฝากเรื่องของการป้องกันไข้ยุงลายให้ลายขึ้นเนาะเนื่องจากระยะนี้ฤดูฝนจะเป็นยุงลายบ้านยุงลายสวนก็แล้วแต่ยามให้มันกัดเด็ดขาดและรวมไปถึงยุงที่มีเสื้อดีโวบักเกียการป้องกันบ่ให้ยุงกัดแม่นดีที่สุดเนาะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลากะหยับจอมอเข้ามาแล้วมโนภาพต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้เด้อพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านมีความสุขสบายดี
1: พยาธิไข่ยุงลายเกิดจากตัวยุงลายกัดถ้าถูกยุงลายกัดจะเฮ็ดให้เป็นพยาธิไข่ยุงลายถ้าบ่ได้รับการปิ่นปัวที่ถูกต้องและทันเวลาจะพาให้เป็นหุ่นแห้งและอาจเฮ็ดให้เสียชีวิตได้วิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดพร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์บ่ให้มียุงลาย

0: อาการของพยาธิไข่ยุงลายพยาธิไข่ยุงลายแม่มีอาการไข้คือไข้หวัดและมีอาการประมาณ2หา7มือตามปกติแล้วจะแสดงอาการภายหลังยุงกัด4หา10มือมีไข้สูง40องศาเซและมีอย่างน้อย2อาการเช่นเจ็บหัวปวดหากหากเจ็บเบ้าตากระดานใหญ่เจ็บปวดกล้ามเนื้อและมีผื่น
1: เป็นจังไหนคิคือได้ยินว่าลูกเจ้าบ่สบายวะ
2: แม่นแล้วป้าหากออกห้องหมอมาวานี่เกือบตายยังวะถ้าค่อยพาลูกไปห้องหมอซาคนนี
1: ้เป็นหยังจึงเว้าจังซั่น
2: โอ้ยก็ย้อนว่าตอนลูกค่อยเป็นไข้ทะบิดบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังค่อยพัดไปซื้อยามาให้กินไข้บ่เซาก็เลยหอบกันไปห้องหมอท่านหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าไปซาอีกหน่อยนึงอาจตายได้เพิ่นยังบอกข่อยอีกว่าห้ามซื้อยามากินเองบ่ให้ใช้น้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาเท่านั้นใด
1: ป้านั่นพุ่นว่าคันเส้นก็สิได้จือไว้ถ้าเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
2: แม่แล้วป้าอย่าถือเบาเด้ต้องได้บอกต่อๆกันไปจือไว้ให้ดีเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด
3: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่อันตรายห้ายแห้งบ่มียาปิ่นปัวเฉพาะมีแต่ปิ่นปัวตามอาการเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านห้ามซื้อยามากินเองเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันสถาบันยุทธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางโดยนำใช้งบประมาณของธนาคารโลกผ่านโครงการขแนงขวาทางระยะทรงกำลังเฮ็ดทดลองอยู่โครงการเส้นทาง13ไต่แต่กิโลเมตรที่71หากิโลเมตรที่346ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีความเห็นว่าสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้เก็บกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่นอนอยู่ในเขตสงวนทางแล้วป้อนข้อมูลใส่ไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และสร้างเป็นบทรายงานเกี่ยวกับผลกระทบและประเมินมูลค่าการสดเสยผลกระทบเบื้องต้นท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นตุว่าผ่านมาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งได้ออกใบตดินความเอาเขตสงวนทางซึ่งอยู่ในกฎหมายแม้ได้กำหนดเขตสงวนทางในดำรัดในกฎหมายที่ดินมีการแบ่งที่ดินออกเป็น8ประเภทโดยเฉพาะที่ดินคมนาคมได้กำหนดอย่างละเอียดและจัดแจงจบข่าว

0: ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
1: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
0: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยเติมเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่น
1: ออืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมาหากันอีกครั้ง

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่ว่าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย้านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: ชีวิตคนเฮาบ่มีหยังที่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือความดีที่เฮาสร้างไว
1: ้สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
0: สวัสดีเพื่อนกันทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแกลงสัตว์ลาว1อาทิตย์พบกัน1มื
1: ้อแม่นเจ้า
0: คือว่าท้ายอาทิตย์เนาะพบกัน
1: เจ้าแล้วก็มื้อนี้ก็ท้ายเดือนเด้สําหรับมื้อนี้เนาะค่อนๆไปท้ายเดือนท่านผู้ฟังรับฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมของพวกเฮาที่ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz และหน้าเพจ Lao National Radio
0: เจ้าหลายช่องทางเนาะให้ท่านติดตามแล้วก็แนะนํามาโดยเฉพาะแล้วท่านใดที่สนใจเวียกงานเกี่ยวกับองค์การแกลงสัตว์ลาว
1: เฉพา
0: ะแล้วเวียกงานมนุษยธรรมนี
1: ่แม่น
0: เฮ็ดเวียกเพื่อสังคมบ่ได้หวังผลกําไร
1: เจ้า
0: เนาะบ่ได้ว่าต้องเฮียกห้องเอาเงินเอาคําค่าใช้จ่ายค่าบริการต่างๆบ่อันนี้เห็นด้วยใจเนาะเวียกมนุษยธรรมแท้ๆนะผู้ฟัง
1: เจ้าเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าว่าเป็นเวียกบริการแม่นต้องได้เงินแต่ว่าเป็นเวียกช่วยเหลือสังคมในช่วยได้ล่ะท่านผู้ฟังถ้าจิตใจบ่อาสานี่ช่วยบ่ได้
0: แต่นับแต่กู้ภัยไปพุ่นแล้วเนาะ
1: แม่น
0: เขาต้องเอาเรื่องจิตใจอาสาแท้ๆเด้
1: เจ้า
0: ว่าแล้วท่านก็สิเห็นว่ากู้ภัยนี่บ่ได้เงินได้ทุกท่านมีแต่ว่าขอความช่วยเหลือจากสังคมนั่นแหละก็คือแล้วท่านก็สิเคยบริจาคผ่านมาเนาะ
1: เจ้า
0: อย่างว่าเพิ่นสิตั้งเป็นกองรับบริจาคเห็นบ่แต่ละหน่วยกู้ภัยบ่จุดนั้นจุดนี้โดยเฉพาะเพิ่นก็สิเน้นใส่บนมวลชนนักท่องเที่ยวหลาย
1: เจ้า
0: เพิ่นก็มีกาหมายหรือว่าโลโก้เด้
1: แม่น
0: เนาะเช่นกาหมายบวกนี่กากบาทคือเพิ่นบ่ก็ฮู้แล้วแหละ
1: เจ้า
0: ว่าเป็นเวียกงานการกุศลช่วยสังคมแท้ๆ
1: เจ้าเฮาจะเห็นอยู่หลายๆจุดบ่ว่าจะเป็นจุดให้บริการทางน้ำประปาไฟฟ้าหรือว่าห้านมินิมาร์ททั่วไปบ่ห้านเจมาร์ทก็มีท่านผู้ฟังหรือว่าอยู่ตามห้องหมอสำนักงานของการใหญ่ๆก็มีบางจุดดังนั้นผู้ใดที่ว่ามีใจปุ่นอยากช่วยอยู่จุดต่างๆก็แม่นปอนเงินใส่ได
0: ้
1: เชื่อว่าเงินที่ทานบริจาคมาทุกกีบถึงมือผู้ประสบภัยถึงมือผู้ที่ด้อยโอกาส
0: ถูกต้องเนาะบ่ได้ไปเอาใส่ใจทางอื่นได้อันนี้ได
1: ้แม่น
0: นะตามจุดประสงค์ก็คือว่าแหละไปใส่อย่างค่าใส่น้ําหมอกน้ํามันนี่แหละซื้อปลากระป๋องซื้ออาหารการอยู่การกินเพราะว่าอาสาสมัครมานี่มันก็มาเต้าโฮมกันอยู่อันเดีย
1: เจ้าน
0: ะแต่ละจุดแต่ละบ่อนก็ช่วยกันบ่ได้เฮ็ดว่าต้องเอาเงินเข้าทงเข้าไทยตนเองอันนี้มันเพิ่นมีขนาดเป็นชอบพักแน่เด้
1: เจ้า
0: หน่วยไปเปิดตู้ตัวอย่างว่ามีกระแจหน่วยเดียวได้ลูกเดียวตัวอย่างว่ากูกำมันน่ะเนาะมีหน่อยมีหลายเวลาเพิ่นได้รับมาเพิ่นก็สิไปเปิดนับช่องหน้ากันหลายพักส่วนนั่นแหละหลายคนนั่นแหละเนาะว่าเงินได้รับการบริจาค1อาทิตย์จุดนั้นบ่นี้ได้เท่าใด
1: แม่น
0: เงินจํานวนนี้ก็แม่นมาหมุนใส่น้ํามันรถนี่แหละ
1: จ้า
0: เนาะน้ํามันรถหรือว่าค่าอาหารให้ทั้งอาสาสมัครเฮาเพราะเพิ่นมีที่พักให้พร้อมเด
1: ้
0: อาสาสมัครเตรียมพร้อมรอท่าซะเมื่อมีเหตุ
1: รอเหตุ24ชั่วโมงดังนั้นติดตามกวาดกาได้ท่านผู้ฟังเนาะโปร่งใสแน่นอนบางคนว่าโอ้ยบริจาคไปแล้วย่านบ่ถึงมือพ่อแม่ประชาชนย่านนั้นย่านนี้ท่านแต่ว่าระยะที่ผ่านมานี่พวกเฮาก็ช่วยเหลือหลายๆอย่างเพราะว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นผู้ประสบเหตุประสบภัยหรือว่าไฟใหม่เฮือนอัคคีภัยนี่นะก็ไปช่วยเหลือเบื้องต้นให
0: ้แม่นแล้วเอามื้อนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ว่าพวกเขาได้ไปทางใดเด้ในการช่วยเหลือสังคมแต่ละเขตแต่ละแขวงคือเดี๋ยวใดและมื้อนี้ทางรายการก็ยังได้นัดสัมภาษณ์นี่ท่านคำเปืองเมืองไซหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงปุ้งสาลีเนาะมันก็จะได้ของรายการแจ้งให้ทราบตื่มการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือนี่แหละบวกไซยามนี้ฤดูฝนปัญหาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติน้ำป่าดินเตือนทับถมทางแขวงปงสาลีเพิ่นได้มีการเตรียมพร้อมขึ้นใดบ่เขตทางภาคเหนือผู้สูงนี่ผู้หลายจังซั่นบ่ง่ายความเสี่ยงเงินสารบ้านทรงประชาชนอาศัยอยู่แคมป์ผู้ไหนเนาะบางบ่อนี่แคมป์ผู้แคมป์น้ําเนาะอันนี้ก็แม่นจุดที่มักเกิดในยามฝนที่พวกเขาคาดเดาบ่ได้ว่าโอ้ต้องบ่เกิดเด้อหรือว่าบ่ให้มีข้อมูลแฮงเด้อเฮาไปกําหนดหรือว่าบอกบ่ได้เด
1: ้
0: อนุรักษ
1: ์เจ้า
0: อันนี้ภัยธรรมชาติข้อมูลแฮงมันก็ขึ้นแล้วแต่กรณี
1: เจ้า
0: เนาะบางกรณีก็ฝนตกซื่
1: อๆ
0: ตกซื่อๆบัดว่าโอ้เงียบเงาเพิ่นว่าเงียบเนาะตกซื่อสุดท้ายว่าซั่นบัดน้ําป่าทางลงมาชวักซ
1: ื
0: ่อโอ้อันตรายมันก็มีละอันเงียบภัยเงียบเขาเอิ้นว่าภัยเงียบเบิ่งคือธรรมดาตกเงียบๆเงียบๆเงียบๆเงียบๆเบิ่งคือสิบ่เกิดปัญหาเรื่องภัยใหญ่บาดสุดท้ายมันเถื่อน้ํามันทังอุ้มดินอุ้มน้ําบ่ไหวนะ
1: มันสะสมไว้เน
0: า
1: ะ
0: มันสะสมเด้มันก็จ้าเสือนสไลด์ลงมาเห็นหลายเด้อันกรณีแบบนี้เอ้าทางภาคเหนือเฮาปงสาลีนี่เพิ่นมีความพร้อมเตรียมให้รับมือคือแนวใดเรื่องฉุกเฉินเมื่อว่าเกิดเหตุ ฮากับบ่ให้มันเกิดดอกภาวนาบ่มันเกิด
1: นะแม่นๆๆเจ้าเราถ้าการรับฟังในการสัมภาษณ์ตื่มท่านผู้ฟังผู้พ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอาทิตย์วันที่26กรกฎาคม2026ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569เตือนกันตื่มป้องกันพยาธิฤดูกาลไข้ยุงลายนี่แหละอันตรายแท้ๆในระยะฤดูฝนนี
0: ่
1: มีรายการลืมไปหรือบ่การปฏิบัติ5โปนั้นสามารถเฮ็ดได้ทุกอาทิตย์เลยหรือว่าทุกมื้อที่มีรายการมีเวลาวางความกับปุกกระป๋องอนามัยบนใดที่มันหกเหือปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกอาทิตย
0: ์
1: ถ้าว่ามันสะอาดแล้วมันก็บ่มีไข้ยุงลายบนใดสะอาดบนนั้นก็เป็นแต่อยู่เนาะเฮาก็อยากอยู่คือกันบนใดสะอาดดังนั้นเห็นความสำคัญตัวจุดนี้เติมถ้าว่าเจออิงผู้นั้นผู้นี้บ่ได้เฮานั่นแหละเป็นเจ้าการนำกัน
0: แม่เป็นเจ้าการนอนยามฝนแห้งความเสี่ยงคือว่าได้ทุกท่านได้อันนี้ก็ฝากไว้เนาะ
1: เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ลดขาเติมเดี๋ยวเฉพาะแล้วบางคนยามฝนนี่ได้เอาใจใส่อนามัยเงินซานบ้านซองกระปุกกระป๋องหมดทุกอย่างรถเก่าตัวเองดิอันนี้ก็ส้มเสยเพื่อความสะอาดจกน้ำเพื่อปราศจากพยาธิไข้ยุงลายนี่แหละ
1: อ
0: ันก็ขอฝากไว้แจ้งไว้ทุกท่านเนาะบัดนี้มาเข้าเก้าหน้าเวียกองค์การกระเดงแห่งชาติลาวแล้วก็เจ็ดหลักการผ่านมาพวกเขาก็ได้นำเสนอหลายเรื่องแล้วบางท่านก็อยากรู้บางท่านก็ฮู้ไปแล้วกาจิมาเว้าคืนไปตื้มสารพัดบทบาทเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นนี้มีหน้าที่คือแนวใดท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ก็มีหน้าที่ค้นคว้าสร้างแผนการโครงการเก็บกำข้อมูลและสถิติประชาชนผู้เปรียบพร้อยได้โอกาสได้รับผลกระทบแล้วก็การสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติแด้และก็มนุษย์สร้างขึ้นแด้สร้างแผนของงบประมาณจากภายในและต่างประเทศเพื่อมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข
1: ์เจ้า
0: ผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ขอให้จากภัยพิบัติธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นประสานสมทบกับกระเดงแขวงและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อแจกย้ายเครื่องบรรเทาทุกข์และประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวัตถุอุปกรณ์เครื่องบรรเทาทุกข์ได
1: ้
0: และเพื่อไปช่วยเหลือผู้เปรียบพร้อยได้โอกาสและกับผู้ประสบภัย
1: เจ้า
0: เบื้องต้นเลย
1: แม่
0: รู้หลักเลยก็คือพันมาในทันทีเห็นข่าวเนาะทางประธานองค์การกระเดงสัตว์เรากับพวกเขานี่ได้ลงไปมอบเงินผ่านมาเงินนี่จำนวนนี้บ่แม่นว่าค่าทดแทนผลกระทบตัวอย่างบางคนว่าป้าเฮือนค่อยเป็นหลังถูกน้ำถูกดินเจือนทับถมเบิดหลังได้แต่ล้านกีบนี่บ่ล้านปลายนี่บ่บางคนคือจังซั่นเด้อันนี้แม่นเฉพาะเวียกงานองค์การกระเดงสัตว์ลาวที่เพิ่นมีของงบประมาณจากการช่วยเหลือต่างประเทศไปช่วยเบื้องต้นก็คือว่าบางคนนี่บ่ขอโทษเบิดตัวได้แท้เด
1: ้
0: บ่ได้หยังเด้เสื้อค่าคิงเอาบ่ทันจังซั่นซื้ออยู่ซื้อกินกับบ่มีแม่นบางคนว่าเดี๋ยวนี้เงินนี่เข้าบัญชีเบิดมันบ่แต่ว่าบางเทื่อเขตท้องถิ่นเด้เพิ่นก็ยังรักษาเงิน
1: ส่วนอยู่เจ้า
0: สมมุติว่าเพิ่นก็เอาเงินจำนวนที่เพิ่นช่วยเบื้องต้นนี่ตัวอย่างว่าครอบครัวนี่มี 5-6 คนเพิ่นก็ไล่เสียประเมินเด้
1: แม่น
0: ต้องแก้ไขบรรเทาทุกข์เบื้องต้นหรือว่าเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อตะปูไปซื้อเล็กมาแก้ไขปุ๊กสัวขาว
1: เจ้า
0: ตัวลดค่าการช่วยเหลือจากการนำของแขวงตัวจากศูนย์กลางตัวอย่างเอาเงินเบื้องต้นนี้ไปช่วยก่อนบางคนนี่ห่วยแล้วอย่างนี้ก็สิไปซื้ออาหารการอยู่กันกินไว้ตัวอย่าง
1: เจ้าแม่นล่ะ
0: มีบ่เกลือบ่แป้งนัวบ่ตัวอย่างสินะ
1: มัน
0: เฮาทุกเข้าใจว่ามันเฮาทุกเนาะ
1: เจ้า
0: บางคนบ่เข้าใจว่าคือว่าอะไรเบิดหลังได้แต่ร้านกีบนี่บ่บางคนบ่เข้าใจได้ทั้งทีมงานบ่เข้าไปทั้งที่เดวันเดทั้งท่านแนกละครได้ท่านคำลาผมบักดีเดที่ได้ไปช่วยเหลือ
1: เจ้า
0: ในเบื้องต้นแจกใหญ่เงินสดนี่นะก็ได้อธิบายให้ฟังเอาแหละเนาะคือว่าอะไรความเข้าใจศูนย์กลางกับท้องถิ่นมันต่างกันเด้เนาะบางคนเข้าใจยากเด้ถือผู้ที่ซ้อตัวอย่างว่าซ้อเด
1: ้เอาเงินให้บางต้นนี่ฮับแต่อาจจะบ่พอใจแต่ว่าถ้าท่านมีข้อของใจได้ก็แม่นถามพนักงานของพวกเฮาที่ลงไปประจำโลด
0: บ้านเพิ่นก็ต้องรู้ล่วงอยู่แหละก่อนสิทางศูนย์กลางเข้าไปก็คือองค์การกระทรวงลาวว่าโอ้เดี๋ยวนี้สมซื้อเด้อกันนำโดยเฉพาะแล้วทางการกันแห่งสลาวตัวอย่างว่าเพิ่นสิมาลงบ้านเฮาได้ทุกท่านเลยตัวอย่างสมมุติว่าประกาศใส่โทรโข่งหรือว่าเอิ้นมารวมในบ้านเดี๋ยวนี้ทางการกันแห่งสลาวเพิ่นระดมขอความช่วยเหลือจากสังคมต่างประเทศนี่แหละทุนงบประมาณมาช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่นสิให้ครอบครัวนี่เด้อ5คนขึ้นไปได้เท่านี
1: ้
0: ตัวอย่างว่า5คนขึ้นไปลูก5รถ5คนลูกลงมานี่5คนลงมานี่ได้เท่านี
1: ้
0: เพิ่นก็ต้องระลุลวงก่อนแ
1: ห
0: ละแต่ว่ามาฮอดบ่รู้ล่วงไปผิดกันอีกบ่ได้เด้บ่ต้องให้บ้านอยู่แล้วบ้านเป็นเจ้ากาดเต้าโฮมในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในการแก้ไขเบื้องต้นขอเว้าว่าเบื้องต้นได้ทุกท่านเด
1: ้อ
0: บางคนบ่เข้าใจพูดอยู่ต่างแขวงลงเฟซซื้อออนไลน์แนวนั้นแนวนี้สร้างความบ่ปั่นป่วนอีกไปอันนี้ระวังเด้ ถูกดำเนินคดีเด้แต่ว่าการใช้ให้ฝ่ายชี้บ่มีมูลความจริงนั่นตามมาได้บ่มีหลายๆอย่างเด้
1: เจ้าการเข้าใจผิดบางคนที่ว่าเข้าใจผิดไปแล้วเนาะก็มีการบอกปากต่อปาก
0: อ
1: ันนี้ก็เข้าใจผิดเป็นขบวนเลยอ
0: ัน
1: นี้อยากให้ปรับความคิดที่ว่ามักเข้าใจผิดต้องได้เสพข้อมูลข่าวสารหรือว่าต้องได้ศึกษาข้อมูลให้ดีหั่นแหละก่อนที่จะบอกกล่าวต่อๆกันไปวันนี้ท่านผู้ฟังติดพันกับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นขององค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวของพวกเฮาเนา
0: ะ
1: ยังมีเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติซึ่งว่ามีหน้าที่ในการสร้างขีดความสามารถในการคุ้มครองภัยพิบัติให้แก่พนักงานและเครือข่ายอาสาสมัครตั้งแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเก็บกำข้อมูลกำหนดจุดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติเพื่อให้มีความพร้อมในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเก็บกำข้อมูลผลกระทบและผลเสียหายเข้าในฐานข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองภัยพิบัติของสหพันธ์กาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลก็เพื่อขอทุนตอบโต้ฉุกเฉินและก็เพื่อวางแผนขอสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นในการตอบโต้ฉุกเฉินและก็ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน
0: ั่นก็เป็นน้ำเสนอสองหน้าเวียกเนาะ
1: เจ้า
0: พลบทบาทของการแสดงสัตว์เรากับพวกเขาในการช่วยเหลืออันนี้โดยเฉพาะแล้วพลบทบาทเรื่องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและเรื่องการคุ้มครองภัยพิบัติก็เป็นหนึ่งน้องในเก้าหน้าเวียกขององค์การแสดงสัตว์เรากับพวกเขา
1: เจ้า
0: เอาจะพักฟังเพลงก่อนและยานาจึงมาฟังการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์นี้และการสัมภาษณ์โดยเฉพาะแล้วทั้งรายการเพื่อมาทำกับพวกเขาจะได้ทำสัมภาษณ์กับท่านคำเปืองเมืองไซนิหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงกรุงสาลีก็จะได้ความรายการเราชูฟังเติมว่าการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือความพร้อมต่างๆในเลยไปดูฝนดิกรุงสาลีเขาเกี่ยมพร้อมกันเดี๋ยวใดก็คือว่าแหละยามฝนและยู่แขวงไหนเพื่อเกี่ยมพร้อมแล
1: ้
0: วเร
1: ื่อง
0: งานคุ้มครองปฏิบัติจะฝากเพลงนี้เอาเม็ดเลือดสีแดงเนาะบทท้องคุณเอาขึ้นมาเลยเนี่ยเอาเม็ดเลือดสีแดงให้ทุกท่านได้ฟังจากรายการเพื่อนมนุษยธรรม

0: สัย
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายเด
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้และ
1: เห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละเฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การกระแสสัตว์ลาว
4: จ้า
3: อยู่กระจายเสียงแห่งชาติ FM 87 MHz และก็ฟังผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้เด้อ
4: แม่น
3: www.lina.org.la หรือว่าผ่านเพจ Facebook ที่ขอบอกาสสุดในตอนนี้ที่ลาวเนชั่นแนลเรดิโอกดเข้าเบิ่งชมได้เดี๋ยวนี้วิทยุบ่มันมีแต่เสียงได้ทุกทาง
4: แม่นเห็นภาพนํา
3: เออไปตามยุคตามสมัยเนาะยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารวิทยุมีทั้งภาพทั้งเสียงเดี๋ยวนี้มีฮอตวิดีโอเด้ทุกท่านเห็นบ่หลายอย่างที่ต้องหันได้เฮาบ่หันอยู่น้ําหลังเขาบ่ได้เด้เดี๋ยวนี้ต่างประเทศทั่วโลกไปฮอดใส่ละเฮาก็ต้องได้ปรับคือกันเพื่อหยังความทันสมัยเด้เนาะประยุกต์ดิจิตอลคือว่าระบบอนาล็อกก็จะว่าเบิดไปละ
4: เจ้าแม่นละตะกี้ถือวิทยุหน่วยใหญ่ๆแม่นบ
3: ่มีสายบักเสียบอีกบ่
4: แม่นเดี๋ยวนี้ฟังผ่านมือถือ
3: ผ่านมือถือเลยสบายทุกท่าน
4: เจ้าก
3: ดฟังผ่านโทรศัพท์ก็ได้มันมีแอปเด้
4: เจ้า
3: แอปนี้เฮาบางท่านก็สิบ่ฮู้เนาะแอปนี้มันเรดิโอการ์เดียนภาษาอังกฤษเด้อพิมพ์ใช้ภาษาอังกฤษโหลดมาไว้โหลดฟังได้ค้นหามักคืนนี้ค้นหาแล้วก็กดเอารถ
4: เจ้า
3: ฟังได้ผ่านแอปบ่ได้เสียบสาย
4: เ
3: ออแล้วก็บ่ได้ยกยอนักตัวอย่างว่าสินะเอามาฟังอีก1เวียกที่พวกเขาอยากนําเสนอโดยเฉพาะแล้วเอาเวียกเลือดก็สรุป
4: เจ้าแม่นการหับบริจาคเลือด
3: แม่แล้ว
4: ในทุกมือนี้ก็ยังเลือดขาดแคลนอยู่มีรายการในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่ามื้อพักผ่อนแบบนี้ยังให้มีรายการมาบริจาคเลือดนําพวกเฮาถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์ก็มาที่สถาบันเลือดแห่งชาติส่วนว่าทางต่างแขวงก็แม่นก็แม่นไปที่ศูนย์เลือดแขวงหรือว่าพวกเฮามีหน่วยงานเคลื่อนที
3: ่
4: ที่ไปรับบริจาคนอกสถานที่นะอยากให้มีรายการเข้าร่วม
3: ถูกต้องส่วนร่วมนํากันเด้อบางคนนี่ย่านเข้มย่านเจ็บย่านนั้นย่านนี้นะก็คือบ่ฮอดแหละเอาแต่ลองเบิ่งก็คือหมดกัดอีกนะเพิ่นว่ามันเจ็บไปทุกท่านไปจ่อเลือดแล้วก็ได้ฮู้มวลเลือดอีกบางคนขอโทษซะอายุฮอดพี่แล
4: ้
3: ว
4: ยังบ่ฮู้เน
3: า
4: ะ
3: ยังบ่ฮู้มวลเลือดอีกก็ถามว่าอนุรักษ์มวลเลือดจะเป็นหยัง
4: บ่ฮู้จัก
3: บ่ฮู้จักเออบ่ท้องมวลเลือดจะเป็นหยังสมมุติ
4: บ่ฮู้จัก
3: บ่ฮู้จักสมมุติบ่ได้ไปจ่อเลือดเด้เออบ่ท้องก็ยังบ่ฮู้เด้มวลเลือดหยัง
4: แกงหัว
3: อยู่เออแกงหัวอยู่ในห้องส่งของพวกเขาถ้าฮู้แล้วนี่ยังฮู้ได้ว่าเลือดมวลหยังพวกใส่พยาธิอีก
4: แม่น
3: เออเฮาป้องกันแต่หัวที่พยาธินี่โดยเฉพาะแล้วทางเพศสัมพันธ์นี่แหละเอทบ่ซิฟิลิสต่างๆพยาธิที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่นะ
4: เจ้า
3: ตัวเรื่องตับอีกอักเสบตับบี้บ่ตับซี่หยังอันนี้ฮู้บ่ได้ถ้าไปกวนล่ะฮู้แล้วแหละว่าเป็นบ่บ่เป็นบ่สามารถเอาเลือดส่งให้ผู้อื่นได้บ
4: ่
3: นั่นอันนี้ไปลองเบิ่งทุกท่านเวลาเอาเลือดออกก็บ่ได้โดน
4: เจ้า
3: ไปจ่อแล้วเลือดตัวอย่างว่าเลือดฟูสิหมอเพิ่นก็บ่เอาอีก
4: บ่ได
3: ้บ่เอาอีกเพิ่นบ่ได้เอาได้บ่มันไปฮอดแล้วซุบใส่เสียบปั๊บดอบี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบ่อันนี้บ่ต้องได้กวดเลือดคันกันตองคักแน่เลือดผ่านหรือบ่ผ่านสามารถออกได้บ่เบิ่งดูสุขภาพนั่นแหละ
4: โอ้ย
3: เนาะเอาอย่าลืมถ้าว่าผู้ใดเตรียมพร้อมรับฟังพวกเขาเว้าเมื่อกี้นี่15อ่ะ17ปี5 65ปีหญิงหรือชายเอ้ย17 5 65ปีผู้ชายเด้อ
4: เจ้า
3: ผู้หญิงนี่17 5 60ปี
4: แม่น
3: เนาะน้ำหนักก็ต้องมัน45กิโลขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงบ่มีปัญญาประจำตัวนอนพักเพียงพอให้ยังหน่อยต้อง6ชั่วโมงขึ้นไป
4: แม่น
3: จะไปตัวได้เมื่อนอนหา 3:00 น. มื้อนี้แล้วสิเป็นบริจาคตอนนี
4: ้เจ้า
3: บ่ได้เนาะต้องนอน6ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็กินอาหารให้อิ่ม หลีกเลี่ยงอาหารที่มันเค็มมันเกินไปนี่นะเซาอย่าสูบหรือว่างดอย่าสูบ1ชั่วโมงก่อนหรือว่าหลังบริจาคเลือดเนาะถ้าว่ากำลังกินยาปิ่นปัวพยาธิบ่ชนิดใดนึงก็ขอให้แจ้งละเอียดได
4: ้แม่น
3: สำหรับแม่หญิงถือพาแม่หญิงนี่ก็ต้องบ่อยู่ในระยะถือพาหรือว่ามีฮอบเดือนเกิดลูกอันนี้ก็ไปบ่ได้คือกันแล้วก็บ่มีประวัติเสี่ยงเป็นพยาธิน้ำส่งทางเลือดโดยเฉพาะ HIV บ่เนาะอันนี้ก็มันแจ้งบริการเด้อบางท่านว่าอยากไปบริจาคเลือดก็ต้องเฮ็ดจังใดไปจังใดอายุเท่าใดน้ำหนักเท่าใดเนาะอายุบ่น้ำหนักบ่45กิโลก็ไปบ่ได้เด
4: ้บ่ได
3: ้ไว้บ่ต้องได้สร้างคักแน่เด้ทุกท่านเด้บ่เป็น 44.5 ก็จะไปบ่ได้44ครึ่งนะ
4: เจ้าเพิ่นเอิ้นว่าใจนี่ห้อยแต่ว่าน้ำหนักบ่ฮอดเอาเป็นว่าเป็นขวดต่อให้พวกเฮาก็ได้เนาะระดมพี่น้องไปก็ได
3: ้
4: เพราะว่าการบริจาคเลือดก็เป็นสิ่งนึงที่ดีท่านผู้ฟังถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วก็อยากให้ไปแต่ว่าผู้ใดที่ยังบ่ครบเงื่อนไขเทื่อก็แม่นเกี่ยมความพร้อมไม่ครั้งต่อไปอาจจะได้มาบริจาคเลือดนำพวกเฮา
3: เจ้าเจ้
4: า
3: เอาก็สิมาฟังการเคลื่อนไหวเนาะบัดนี้เนาะเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้อนุรักษ
4: ์เจ้า
3: สำหรับไปทั้งท้องถิ่นพุ่นละทั้งสวรรณเขตและแขวงเวียงจันทน์นี้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาศูนย์เลือดกระแดงแขวงสวรรณเขตนี่นะ
4: เจ้า
3: ร่วมกับกองพัน207จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมได้เลือดทั้งหมดอีก4ถุงในมือนั้นทั้งศูนย์เลือดกระแดงแขวงเวียงจันทน์อีกก็ได้ร่วมเพราะว่าการปกครองเมืองแก้วอุดมมาบริจาคเลือดได้เลือดทั้งหมดกับ4ถุงทั้งสวรรค์และกับแขวงเวียงจันทน์เนาะ
4: แมนสมเสยหลายๆเนาะไปต่อที่แขวงหลวงน้ำท้าในกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวและกาโฮงเฮียนมอโซเหลียวกงได้จัดฝึกอบรมเวียกงานพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานครูอาจารย
3: ์
4: และกับน้องนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะและเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งว่าการฝึกอบรมในเทื่อนี้เพื่อให้ความรู้ทางด้านเนื้อในทฤษฎีจำนวน15บทและก็ฝึกปฏิบัติตัวจริงให้ผู้เข้าร่วมนั้นเป็นต้นแมนการประเมินสถานการณ์ของคนเจ็บการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับภาวะหมดสติการสมัครสิ่งแปลกปลอมในผู้ใหญ่ในกรณีที่บ่ฮู้สึกโตและก็ CPR ผู้ใหญ่ CPR เด็กน้อย CPR เด็กแดงการห้ามเลือดการด้ามกระดูกแขนขาหักการใส่ผ้า3แจกข้องค
3: อ
4: การเคลื่อนย้ายแบบ4มือ3มือ2มือและการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินอื่นๆซึ่งว่าผู้เข้าร่วมนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ความรู้และก็ทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องถูกวิธีและก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมนั้นช่วยเหลือสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของตนเอง
3: เจ้าชุมชนเด้ทั้งเพิ่นได้ลงไปชุมชนนี่นะเพราะว่าแน่นอนละความรับรู้เข้าใจวิธีปฐมพยาบาลคือเว้านี่แหละมีแต่เรียกที่เป็นตาอย่างเข้าห่วมเลย
4: แม่น
3: บ
4: ่จ้า
3: เพราะมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตัวอยู่อย่างใกล้ชิดแหละ
4: จ้า
3: ตัวอย่างว่าเกิดกรณีนี่เลือดออกหลายสิ
4: แม่น
3: สิห้ามจังได
4: ๋สิเฮ็ดแนวใดเน
3: า
4: ะ
3: เออหรือว่าการดามกระดูกแขนขาหักนี่สิเฮ็ดจังได๋
4: เจ้า
3: สิยกจังได๋สิเฮ็ดจังได๋มาใส่พันจังได๋ตัวอย่าง
4: แม่น
3: เพราะอันนี้มันเรื่องใกล้ตัวแท้ๆนี่
4: เจ้า
3: ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นนะในการเคลื่อนย้ายอีกเห็นบ่นี
4: ่
3: ในการเคลื่อนย้ายเฮ็ดจังได๋เคลื่อนย้ายให้มันถูกวิธีปฐมพยาบาลก่อนจะไปนําส่งไปโรงหมอก็คือพวกเขาได้เว้าแหละการปฐมพยาบาลหรือว่า CPR เนาะ CPR มันต้องปั๊มเท่าใดเนาะปั๊มบีบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ
4: ผู้
3: มีสติอย่าลืมว่าไปปั๊มยอกกันบ่ได้เด้อนุรักษ
4: ์
3: กรณียังหายใจอยู่นี่หรือว่าสติยังมี
4: แม่น
3: หายใจอยู่แต่สติยังมีตัวอย่างบางคนลองมึงดูเอาซะตัวลองจังมาเฮ็ดให้เบิ่งดูสมมุติว่าก็บ่ได้เด้ปั๊มนี่ต้องเป็นปั๊มผู้ที่เบิดสติระบบหัวใจยังเต้น
4: เจ้า
3: อย่างว่า
4: เ
3: ต้นอยู่เนาะตั้งให้มันเต้นนั่นแหละบีบให้มันเต้นนั่นแหละว่าไงซะไปกระตุ้นให้มันเต้น
4: เจ้า
3: ให้ผู้ที่เบิดสติอ่ะนะบ่แม่นอยู่ๆเลยพากันเอ้าลองเบิ่ง
4: หยอกกันบ
3: ่หยอกกันบ่ได้ให้ทุกท่านได้
4: เจ้ามันอันตราย
3: อันตราย
4: และการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุเลยว่าผู้ที่สมัครสิ่งแปลกปลอมต่างๆถ้าว่าเฮามีความรู้พื้นฐานนะมีรายการเฮาสามารถช่วยได
3: ้
4: ถ้าว่าเฮาบ่มีความรู้นี่นะอยากช่วยเต็มที่แล้วก็ไปช่วยนี่นะมันก็อันตรายต่อผู้ที่เกิดเหตุหรือว่าประสบเหตุนั้นดังนั้นถ้าว่าจุดการที่พวกเฮาไป พิ่มโฮมหรือจุดใดก็ตามเนาะยังให้มีรายการนั้นเข้าร่วมเพราะว่าเวียงงานนี้ก็เป็นเวียงงานที่ดีซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็กระจายสู่ท้องถิ่นให้หลาย
3: สมเชิญนะทั้งศูนย์กลางพวกเขาลงสำหรับท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การกระแดงแต่ละแขวงที่ได้ไปฝึกอบรมให้นะเวียงที่มันติดพันใกล้ชิดติดแท้แท้นี่คือว่าผมเสนอไปเนาะเวียงที่มันเกิดขึ้นทุกมือโดยเฉพาะแล้วสมัครอาหารเสียชีวิตย้อนมีใด
4: แมนแมน
3: อาหารคาคอดิ
4: เจ้า
3: ระบบหายใจตัวอย่างเพราะว่าระบบหายใจขึ้นมาช่วยที่หายใจทั้งปากทั้งดังหายใจบ่ได้เนี่ยมันตันหูคอหลอดลมเลยให้จังไหนตัวอย่างวะอันนี้เพิ่งจะมีวิธีการช่วยโดยเฉพาะแล้วเด็กน้อยตัวอย่างว่ากินขนมเสียขนมอมมันพอดีหลอดไปตันหูคอนะตัวอย่างว่าคาคอสมัครนั่นซะให้จังไหนบ่ได้มันคือห้วยดำกำเลยบางคนมันบอกหายใจบ่ได้ดิมันห่วยจักสิสักมันก็มีนี่กรณีนี่แหละที่ทางแพทย์หมอเพิ่นก็ช่วยแนะนำโอ้ชมเชยหลายๆเนาะแล้วก็ว่าเรื่องการประถมพยาบาลนี่การประเมินสถานการณ์สำคัญน่าจะไปช่วยให้นะเพิ่นว่าในกรณีมันมีเด้ออันนี้ทั้งกู้ภัยพันมาหลายหน่วยมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าเราประสบการณ์ให้ฟัง
4: เป็นอะไรสง
3: สัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอ่ะนะบ่แม่นความเข้าใจว่าแม่นอยากไปช่วยอ่ะนะบางคนอยากไปยกไปย่อบ่ตัวอย่างว่า
4: เจ้า
3: บางคนก็ไปจับสิไปจอดเนาะอย่างอยู่คอบ่เพิ่นจับได้อยู่แขนบ
4: ่
3: มันคอแขนเนี่ยมันเต้นบ่ตึ๊บๆมันตอบสนองบ่ตึ๊บๆตึ๊บๆอย่างนั้นเด้อันนี้ไปหุ้มกันผิดหลักการเพิ่นว่าไปหุ้มกันไปเบิ่งอ่ะนะผู้บาดเจ็บมัน
4: ขาดอากาศหายใจ
3: ขาดหรือว่าออกซิเจน
4: เจ้า
3: เพิ่นบ่ได้ให้หุ้มกันเด้อเรื่องอยากช่วยแม่นความเข้าใจมีแต่ว่าโทรกู้ภัยด่วนหรือว่าโทรหาท่านหมอด่วนว่าช่วยผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเนี่ยมาช่วยเอาเนาะอันนี้อยากฟังท่านใดบางคนอยากช่วยว่าจะไปยืนเบิ่งโอ้ยถ่ายคลิปวิดีโอเซ้ยอันนี้ก็บ่อยากคักกันแล้วเนาะดังนั้นถ้าว่าอยากช่วยก็ต้องให้แพทย์ให้หมอหรือว่าซอกหาอันวีก็ได้คือเพิ่นว่าแหละต้องวีให้ระบบอากาศมันถ่ายเทเด้
4: เจ้า
3: แล้วอันนี้ฝากแท้ได้เรื่องการช่วยบ่แม่นสิไปช่วยเบิ่งหุ่ม
4: ห่มเบิ่ง
3: ห่มเบิ่งบ่เอา
4: ปานนี้ผู้ที่เพิ่นเป็นเซียวซานเป็นแพทย์เป็นหมอแท้ๆปานนี้เข้าถึงยาก
3: แม่นแล้ว
4: คนหุ่มอยู่จักรถจักคนสุมาลา
3: โห
4: อันนี้อันตรายท่านผู้ฟัง
3: นี่อยากฝากให้ทุกท่านอยากฝากแท้ๆเนาะฉะนั้นการจะช่วยเหลือให้ยับออกให้อากาศมันถ่ายเทลุล่วงถ้าเราฮ้อนก็มีคันมาอันนี้ชมเชย
4: ให้จังไ
3: หนเอาขันห่มได้เราเอาขันห่มมากั้งได้บางคนบนบางดีฮ้อนเนาะตัวอย่างว่าเกิดอุบัติเหตุเราสลบอยู่เราถ่ายแพทย์หมอกู้ภัยมาช่วยเราก็ขันห่มแหละนี่ใหญ่และลากมามากั้งไว้อันนี้ชมเชย
4: เจ้า
3: อันนี้เรื่องเด็ดเรื่องฮ้อนเด็ดมันแน่เนาะต้องค่อยคั่งเด็ดแล้วก็วีแล้วก็วีช่วยว่าอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคือกันก็ให้หีบฮ้อนแล้วว่าถ้าพบเห็นแล้วโทรด่วนรถโทรหาท่านหมอกู้ภัยอยู่ใกล้กันมาช่วย
4: แมน
3: อันนี้ฝากได้ทุกท่านได้ฝากประเทศได้อันนี้มันเรื่องใกล้ตัวเขาก็บ่อยากมันเกิดดอกเกิดมาแล้วมันก็แน่นอนการปฏิบัติพยาบาลบอกวิธีการมันต้องได้เรียนรู้เด้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเนาะหรือว่าข้อขาพลิกสิทั้งเขาสิประเมินจังได๋ขามันพลิกไปทางนี
4: ้เจ้า
3: ผู้ฮักไปฮักเบื้องนี้ซั่นฮักตึมเฮ้ยตัวอย่างว่าโอ้เจ็บบ่นี่ต้องได้ถามเนาะท่านผู้เป็นแพทย์เลยว่ากู้ภัยต้องถามนี่เจ็บจังได๋เออเจ็บเบื้องนี้เออคอยเด้อนี่บ่วิธีการปฐมพยาบาลบางคนบ่ฮู้เรื่องโอ้มันคืองอเนาะซั่นงอไปทื้ออีกหักกรุ๊บนี่
4: จับหักคืน
3: แม่งหักนี
4: ่อันตรายในการเน
3: า
4: ะ
3: เขาเอิ้นว่าช่วยบ่ถูกวิธีเด้เอ้าบางคนว่ามาโอ้น่าสนใจเนาะอยากเรียนรู้หรือว่ามีสถาบันใดกระทรวงใดหรือว่าห้องการใดภาครัฐหรือเอกชนอยากให้หน่วยกู้ภัยพวกเขาไปเฮียนให้นี่นะ
4: เจ้า
3: ติดต่อมาได้ได้ทุกอย่างเด้อ
4: แม่นอยากให้เฟิร์มโฮมให้เนาะสั่งรวมเบิ่งพนักงานของท่านมีน้อยหลายปานใดมีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเฮากับประสานมาพวกเฮายินดีที่จะไปเฟิร์มโฮมให้แม่นบ
3: ่ได้ได้ได้ได้เนาะติดต่อหรือว่าฝากข้อความไว้โลดเด้อที่เพจองค์การกระแดงแห่งชาติลาวของพวกเฮาเนาะไปหิ้มไปเลยว่าโอ้ข้าพเจ้าได้จากภาคส่วนนี้สิอยากเชิญพวกท่านมาเรียนรู้แนะนำกันปฐมพยาบาลหรือว่านี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวสมัครอาหารบ่ช่วยคนเจ็บยกยอจังใดปฐมพยาบาลแบบใดอันนี้มันหลายคนอยากเห็นฮู้ดีสุดพันมาก็เห็นแต่เรื่องมอดไฟแม่นบ่
4: แม่นๆ
3: อาคีภัยอันนี้ว่าการช่วยเหลือตัวอย่างบางคนเห็นไฟมันลุกวาบวาบวาบบ่กล้าเข้าไปมอดแต่บัดเฮาได้ไปเฮียนฮู้แล้วก็บ่เป็นตะยาน
4: บ่เป็นตะยาน
3: เพิ่นก็บอกว่าวิธีการเข้าจังได๋เข้าด้านหลังกันบ
4: ่
3: แต่ไฟมันลุกวาบวาบวาบมาไปข้างนั้นแล้วก็มือปิดรถก็บ่ได้เป็นหยังเพิ่นว่าเห็นนี่เห็นฮู้วิธีการบ่อันนี้การเห็นฮู้คือกันเรื่องอาคีภัยก็ถ้ามีถ้าบ่ฮู้ก็คือมันยากเนาะบ่บ่กล้า1ย่านมันระเบิด
4: จ้านแม่
3: นแม่นบ่บางคนความคิดนี่ย่านมันระเบิดย่านมันไหม้ย่านมันแตกใส่แนวนั้นแนวนี้บาดไปถืออันนั้นเจ้าหน้าที่หรือว่าทางหน่วยทําผิดชอบมอดไฟมาแนะนําอ่ะนะ ก็บ่เป็นตาย่านเดี๋ยวย่างไฟลุกวาบวาบวาบวาบบ่น่ะห่วยเฮาก็บ่กล้าเนาะเฮ็ดเนาะเพิ่นว่าบ่ยากเบิ่งแปลวไฟมันทิศทางลมเพิ่นว่า
4: เจ้า
3: ลมไปทางใดอย่าสิไปทางนั้นเด
4: ้อย่าไปทางหน้า
3: บ่ต้องมาอยู่ข้างหลังเพิ่นบอกแล้วก็ปิ่นไปแล้วก็ไปฮุบปั๊บรถมันก็ดับอีก
4: ง่ายแม่นบ
3: ่ง่าย
4: ถ้าว่าฮู้ง่ายให้ตัวฟัง
3: แล้วก็การซีดมันบังไฟถอดจังได๋สลักสลึกบ่คนถอดบ่เป็นเน
4: า
3: ะมันมีสลักนี่ไฟลุกปั๊บๆๆมันก็ให้ถอดสลักแล้วก็ซีดรอดซีดทําจนหมดเลยเพิ่นบอกนี่วิธีการอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดฮู้
4: เจ้า
3: ไปกู้ภัยนี่ก็แฮงดีมาหาพวกเฮาก็คือว่าแหละการประถมพยาบาลอันนี้แฮงสําคัญเลยเรื่องใกล้ตัวแท้ๆเนาะก็ขอฝากไว้เตือนไว้แจ้งไว้เป็นละกันเอาทุกท่านเอาเจ้าพักฟังเพลงก่อนแล้วจึงโทรติดต่อสัมภาษณ์ทางคําเปืองเมืองไซเนาะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นสิเข้าเล็กขาดได้บ่เพราะว่าส่งข้อความไปว่าเช้านี้ก็บ่ขึ้นก็เริ่มคิดแล้วตอนนี้แต่ว่าบ่ายนี้ประสานไปแล้วในตอนเที่ยงของเมื่อวานนี้ตอนบ่ายวานนี้เพิ่นก็บ่ตอบสนองมาบ่ฮู้ว่าเพิ่นเข้าได้บ่หรือว่าจังได๋เป็นจังได๋ก็สิให้โทรตื้อมีบัดนึงพักฟังเพลงเนาะจะฝากเพลงนี้ให้เลือดให้ความหวัง

0: ได้ฟังเพลงไปให้เลือดให้ความหวังเนาะเนื้อในก็คือว่าและส่องแสงถึงการบริจาคเลือดอนุรักษ
1: ์แม่น
0: ให้ได้ในการให้เลือดให้ชีวิต1หยอดเลือดก็คือว่าและคําควรของพวกเขาเนาะ1หยอดเลือดให้ชีวิตแม่นได้ได
1: เจ้า
0: เลือดก็คือว่าแหละมันบ่ได้มีวางขายคือสิ้นป่านาน้ําผักนางอังหญ้าหรือว่าเอาเลือดแปลงเป็ดมาใส่คน
1: บ่ได
0: ้บ่ได้ในทุกปานได้สิจ่อว่าโอ้เอาเลือดสัตว์ไปใส่คนบ่ได้ในทุกปานมันบ่เข้ากันเนาะสิว่าจังได๋เคมีมันบ่ว่าเข้ากันหรือว่าแช่นบ่เข้ากันนั่นแหละเนาะ
1: กินเป็นอาหารได้อยู่ท่านผู้ฟัง
0: ได้เลือดเป็ดน่ะแต่ว่าสิไปใส่คนบ่ได้แม่นอยู่สิอันมันคือกันกินมันก็จะคล้ายคือกันคาวๆคือกันตัวอย่างไปเข้าคนบ่ได้อันนี้น่ะแล้วก็ม้วนเลือดอีกดีบ่บางม้วนเลือดเข้ากันบ่ได้เด้บางม้วนเลือดเข้ากันได้ตัวอย่างว่าเลือดกลุ่มนี้ให้อันนั้นอันนี้ได้ตัวอย่างบ่มันก็ยังมีการใจแยกอีกท่านผู้ฟังดังนั้นคือว่าเลือดนี่มันสําคัญหลายอยากให้ทุกคนหันมาบริจาคเลือดเพราะว่าทั้งท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศของพวกเขาเพิ่นก็ได้เว้าปัญหานี้ได้เนาะว่าเวียกงานเลือดนี่นะทุกคนต้องได้มีส่วนร่วม
1: เจ้า
0: แต่ละกระทรวงก็ต้องได้มีส่วนร่วมช่วยกันบ่ว่าน้อยว่าหลายเพิ่นก็มีแผนบ่เด้
1: แม่น
0: แผนว่าต้องการเลือดในปีนี้จักทงตัวอย่างเพิ่นก็ต้องเฮ็ดตามแผนได้ตามแผนหรือว่าลื่นแผนก็ยิ่งดีเห็นบ่เพิ่นการวางคาดหมายไว้ว่าปีนี้ต้องได้เลือดเท่านี้ตัวอย่างทั่วประเทศแต่ละกระทรวงคาดหมายไว้เท่านี้ฉะนั้นเวียกการบริจาคเลือดแม่นเรียกรวมแหละเนาะเอิ้นว่าสมัครใจ
1: เจ้า
0: บ่ได้บังคับแต่สมเทียบอยู่ต่างประเทศบัดนี้ต่างประเทศนี่สมัครใจได้ๆนู่นล่ะสมัครใจเลยมาบริจาคเลือดช่วยสังคม
1: ตื่นตัว
0: หลาย
1: เจ้า
0: แต่ว่าบ้านเฮาก็บ่ฮู้ว่าย้อนความเข้าใจบ
1: ่
0: หรือว่าย่านบ่ก็คือพวกเฮาเว้าแหละเข้มน้อยๆนึงนะมันก็บ่ได้เจ็บว่าต้องเป็นจังซั่นจังซี่เอาข้อมูลเบ้าเพิ่นดูอนุรักษ์
1: แม่นละเพราะว่ามีรายการถามมาท่านผู้ฟังเป็น4คําถามสมมลาเพิ่นถามมาว่านี่บริจาคเลือดไปแล้วเฮ็ดให้ตุ้ยขึ้นหรือว่าจ่อยลง
0: นั่นอันนี้เข้าใจแม่นบ่
1: แม่นๆ
0: เอาเบิ่งฟังนํากันทุกท่าน
1: บางทีการบริจาคเลือดไปแล้วท่านผู้ฟังคนเฮานี่คิดว่าอยากให้เลือดมาไวๆก็เลยบํารุงเป็นพิเศษอันนั้นก็เฮ็ดให้ท่านตุ้ยขึ้น
0: แน่กินหลายดิ
1: กินหลายย้อนความคิดได้นี
0: ่กินมัมบ่คําหึงท้อง
1: เกี่ยวกับการบริจาคเลือด
0: แม่นกินตลอดว่าซั่นซะ
1: แม่นบัดนี้บางครั้งทานกังวลหลายบริจาคไปเลือดบริจาคเลือดไปแล้วย่านเลือดหมดโตบ่ย่านเจ็บย่านป่วยจังซี่นะย้อนความคิดของทานคิดหลายแล้วก็กินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่เจ็บก็เฮ็ดให้จ้อยบัดนี
0: ้ถูกต้องแล้วก็เลือดได้มาจากการบริจาคล่าแต่เป็นหยังสูญเลือดจึงต้องเก็บค่ะนี่มีคำถามคาใจ
1: แมนแต่ว่ามีคำตอบให
0: ้มีคำตอบทุกท่านเด้อเพราะว่าเลือดนี่มีมูลค่ามหาศาลในทุกท่านบ่สามารถตีราคาเป็นเงินคำได้แต่ว่าส่วนเลือดนี่ได้เก็บค่าเพียงแต่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนำไปหมุนเวียนซื้ออุปกรณ์บ่น้ำยาที่จำเป็นธงยางตัวอย่างว่าธงบ่ใช่ธงครับแคบบ้านเฮาใส่ได้เห็นว่า
1: แมนมันมีธงเลือดพิเศษ
0: ในทุกท่านเอาไปซื้อได้บ่ง่ายๆซะ
1: เจ้า
0: แล้วก็เลือดที่ท่านบริจาคแมนสนองฮาลาล่าบ่ได้เก็บค่าแต่อย่างใด
1: เจ้า
0: เห็นบ่บางคนเข้าใจอุ๊ยไปเอาเลือดคือว่าถุงนึง 800,000 ล้าน1ล้าน5ถ้าว่ามีเห็นน่ะนะหรือว่ามีท่านใดซื้อขายเลือดแบบนี้นี่นะเกินมูลค่าความจริง
1: เจ้า
0: หรือว่าท่านไปเอาเลือดแล้วเห็นมันติดป้ายใส่ว่าให้เสียตามใบบินเพิ่นก็บอกเราได้นอกเหนือใบบินเฮาบ่รับฮู้ตัวอย่างว่าโอ้ไปฮอดสถาบันเลือดแล้วมีนายหน้ามาว่าสิได้เลือดบ่ตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเลือดได้นี่ดิอยู่หั่นมันขาดแม่นบ
1: ่
0: เราเชื่อบ่นี่ล้าน1 2ล้านบ่ขอโทษบางคนผู้มีเงิน
1: ม
0: ักง่าย
1: แล้วความจําเป็น
0: ต้องจําเป็นอย่างหยังช่วยชีวิตดิถ้าบ่มีเลือดเราเลี้ยงทางไกลขอโทษเสียชีวิตแล้วก็ต้องได้หีบเอาม าแล้วคือตึกตองได้บัดนี้เฮาไม่หยังเลือดคือว่าแพงได้ตัวอย่างบัดนี้กลับมาได้บัดนี
1: ้
0: ตอนนั้นมันบ่หน้ามืดตามัวต้องได้เลือดมาก่อนเพื่อเราเลี้ยงคนเจ็บเป็นบ่
1: เจ้า
0: ได้บ่แล้วมาขึ้นดําหลังลงเฟซแล้วบัดนี้โอ้ๆมีหยังขายเลือดฮอด2 3ล้านก็มีในนั้นเดี๋ยวนี้ไปฟดฉะนั้นในบัดนี้สิออนไลน์ผู้เรื่องอาจจะสินี่คนแฮงมากได
1: ้
0: อันเรื่องนั้นแนวคือนี่แหละมักเว้ามักว่าใส่กันบ่หรือว่าเรื่องที่มันจมตีนี่น่ะมักคนเฮานี่น่ะแชร์แล้วแชร์ไปแต่พุ่นแต่พือโลกออนไลน์โซเชียลก็ดังฟดฉะนั้น
1: เ
0: ห็นบ่เรื่องจังซี่บัดเรื่องความดีย่องยอสมเสยบ้านมานี่อยากยากเด
1: ้
0: มิดแล้วยังย่องเอ้ยบ่ทองนี่ในคุมในทางเทคนิคคุมเสียงน้ําดีเด่นประจําปีก็ยากยาก
1: เจ้า
0: หรือว่าดูรักโคศกและกันต่างๆแล้วก็ร่วมกับรายการกระแดงช่วยธนาคาร โอ้ชมซื้อดีเด่นกระยักยะ
1: มีดเยอะ
0: มีดถ้าว่าอนุรักษ์นี่เป็นรักเครื่องเมื่อวานนี
1: ้ดัง
0: ดังเลยครับเซฟไปแล้วโอ้ไทยดันสร้างตัวนางนี่เออโดนติ้วตัวนี้นะเออเราเป็นรักเครื่องโอ้ยจังแม่นนะจบตาดีก็เป็นคนจะเอาไม่นี่เรื่องจริงมันโกงกันครับ
1: แม
0: ่
1: นจ้ะ
0: อันนี้แหละอยากฝากแต่ทุกท่านฉะนั้นถ้าว่าพบเห็นเรื่องการขายเลือดซื้อเลือดตัวอย่างว่าแจ้งหาพวกเขาเลย
1: แมน
0: เพราะหาชมวาระก็ได้ที่เป็นคนต่อให
1: ้เจ้า
0: ห้าหกหกห้าเก้าเก้าสองสามเอาเบอร์โทรแจกให้เลยห้าหกหกห้าเก้าเก้าสองสามตัวอย่างว่าชมวาระเห็นขายเลือดโทรมาเขาก็ชี้ส่งตัวให้ถ้าว่ามีหูอีกวิดีโออีกเคลื่อนมาอีกแห้งดีคนลักษณะนี้แบบนี้เอามาให้พวกเขาก็สิส่งตัวให้กะเด้งก็คือมีงานกวดกะคือกันกวดกะไปเบิ่งว่าแม่นผู้ใดไปขายเลือดก็คือทั้งท่านดร.จันทรานี่เด้ตะกี้เพิ่นเป็นหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เป็นรองประธานแล้วเด้รองประธานองค์การเกษตรชาติลาวเพิ่นก็ได้ของรายการตลอดโทรเขาสัมภาษณ์ผ่านมาตอนเริ่มมานั่งของสูงพวกเขาแล้วก่อนหน้านี้บ่เรื่องนี้แหละเพิ่นอยากฮู้เพื่ออยากป้องกันว่าพนักงานของพวกเขาบ่อยากให้ได้ยินว่าปลาตัวเดียวเน่าหมดของถ้าว่าพนักงานเห็นพิษเพิ่นก็ต้องใช้มาตรการ
1: เจ้า
0: เออเอาพิษระเบียบใช่เนาะผมทุกเมื่อนี้สังคมมึงก็คือฮู้แหละความเข้าใจพิษก็ต้องเอามาเพื่อป้องกันสถาบันองค์การองค์กรต่าง
1: ๆเจ้า
0: เนาะบ่ให้มีการสูญเสียหรือว่าเสื่อมเสียเสียหายนี่นะอันนี้ฝากให้ทุกท่านได้ผู้ใดเห็นว่าโอ้เท่านั้นเด้อซื้อเลือดขายเลือดหรือพนักงานท่านนั้นท่านนี้ขายเลือดได้มารู้แหละ
1: แมนๆต้องให้มีรายการมีความรับรู้ข่าวใจนำกันเนาะว่าสูญเลือดบ่ได้ขายเลือดเพียงแต่ทานทดแทนประมาณ 90,000 กีบ
0: 90,000 กีบเนาะอัน 90,000 นี่บ่แม่นว่าหมอเพิ่นเอาเข้าถุงเข้าไทยอย่างไร
1: แมน
0: ไปซื้อถุงยางต
1: ่อ
0: ไปซื้อน้ำยาต่อแล้วก็เอาเลือดตรงท่านนี่เก็บรักษาไว
1: ้อืม
0: นี
1: ่ก็คือเงินที่พวกเฮาได้ก็คือเอาไปหมุนเวียนในเวียของพวกเฮานี่แหละท่านผู้ฟังก็คือการบริจาคเลือดแล้วก็ผู้ใดที่ว่ามาเอาเลือดที่สถาบันเลือดแห่งชาติเพิ่นบ่ได้รับเงินโอนได้สมรา ต้องเอาเงินสดเท่านั้นท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นผู้ใดที่ว่าเอออยากมาร่วมบริจาคเลือดพวกเฮากับพวกเฮาก็มาได้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์เลือดแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเลือดยังขาดแคลนหลายท่านผู้ฟังเว้าแล้วก็เว้าอีกได้สมรา
0: แล้วขาดแคลน
1: ระดมสังคมแท้ๆ
0: เจ้าต้องให้มันได้เพื่อนว่าอัตราส่วนของประชากรคือเพิ่นว่าหั่นแหละแต่ถูกเมื่อนี้นี่จักจักส่วนห้อยนึงนะสมเทียบประชากรของพวกเขาเลยเนาะ7ล้านคนนี่นะการบริจาคเลือดได้หน่อยเนาะเทียบเปอร์เซ็นต์นี่มันน้อยหลายดังนั้นต้องได้ช่วยกันให้หันเห็นความสำคัญเรื่องบริจาคเลือดเลือดคือว่าหั่นแหละบ่แม่นว่าทุกคนสามารถเอาออกได้เบิดต้องได้มากวดคักแน่ว่าเออทางกายเฮาบ่เลือดเฮาผ่านบ่ตอนนั้นตอนนี้บ่มีพยาธิปัญญาบ่เนาะต้องได้กดครับแน่ถ้าว่าเลือดออกได้ทุกมื้อนี่คือสิดีคือเพิ่นว่าหั่น
1: จ้า
0: ผู้ที่เคยบริจาคก็คือสิเพียงพออยู่ดอกตัวอย่างว่าอันนี้เลือดนี่นะผู้ชายต้องเป็น3เดือนจึงมาออกได้ทีนึงได้ทุกท่านบ่แม่นว่าอาทิตย์หน้าเออเปียวเลือดออกให้แน่อาทิตย์หน้าเลือดให้แน
1: ่บ่ได
0: ้บ่ได้
1: เพราะว่าพวกเฮามีฐานข้อมูลอยู่มีรายการพิมพ์ซื้อเข้าไปเออผู้นี้เคยเอามาบริจาคแล้วประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ผ่านมายังบริจาคบ่ได
0: ้ถูกต้องเนาะบ่แม่นหมอเพิ่นก็สิบังคับเอาได
1: ้แม่น
0: เออบ่สิบ่คูดฮีดว่าโอ๊ยจ้องหิมาลดเออบ่ฮอดยามันดอกมาลดสิเพิ่นก็บ่เอา
1: เจ้า
0: เนาะบ่ฮอดกำหนดผู้ชาย3เดือนจึงมาบริจาคได้ผู้หญิง4เดือนจึงมาบริจาคได้ผู้หญิงนี่3ครั้งต่อปีจังได๋ผู้ชายนี่4ครั้งต่อปีเป็นอย่างว่าซั่น3เดือนดิคูณไปเลยแล้ว3 4 12กับ12เดือนเนาะผู้หญิง4เดือนก็คูณ3แล้วแต่3เทื่อนึงได้เห็นบ่เลือดนี่ถ้าว่าออกได้ทุกมื้อขึ้นไข่ข้างคองเลือดเป็ดแปลงเลือดแปลงเป็ดอย่างเพิ่นนี่ก็สิหลายอยู่เพียงพออยู่ถ้าว่าจังซั่นเนาะอันนี้3เดือน4เดือนจึงมาออกได้เทื่อนึงฉะนั้นขอนําแท้ๆผู้ใดบ่เคยเอาออกอ่ะนะลองเบิ่งแต่ผ่านมาก่อนน่ะนี่เฮามาสัมภาษณ์ผู้ที่บริจาคเลือดนี่เพิ่นก็คิดคือพวกข้านั่นแหละตัวอย่างว่าย่านเจ็บย่านบ่สบายย่านตุ้ยย่านจอยย่านเป็นพยาธิต่างๆแนวนั้นแนวนี้อันนี้เป็นความเข้าใจอย่างเจ้าก็ไม่ที่ผู้อื่นเว้าตัวเองก็ลองไปสัมผัสตัวเองแล้วว่า
1: แม
0: ่นเนาะคือเว้าแหละ10ปากเว้าบ่เท่าตาเห็น10ตาเห็นบ่เท่าลงมือกระทําเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: ต้องไปด้วยตัวเองปัดไปมาแล้วก็บ่เป็นคือเพิ่นว่าซ้ําบนน่ะมาเลือดออกแล้วหน้าเซาะใส่โอ้ปานบ่าวซ้ําน้อยปานสาวซ้ําน้อยแม่นแท้ใดอนุรักษ์พอได้เชิญมาห้องทรงเฮานี่4 5ท่านแล้วเด้ผู้ที่มาบริจาคเลือดขอโทษได้ถามอันอยู่เพิ่นจักปีละท่านที่ได้บริจาคเลือดและจักปีละตอนนี้มาสมเทียบกัน หน้าเราน่ะบ้านผู้สาวผู้เบาใส่บ่มีหวยแฮวแห้งเอียงก็ถามว่ายอดบริจาคแล้วก็ว่าแม่นเฮ็ดได
1: ้
0: เรื่องการไถ่ที่เลือดอีกแล้วก็เพิ่นก็บอกอีกเมื่อก่อนนี่ซิวเต็มหน้าโอ้ยเลือดจักย้อนเลือดบ่หรือว่าย้อนกำมาพันเพิ่นว่าซิวว่าขอโทษว่าโอ้เต็มหน้าเป็นปูดเป็นปื้นขึ้นก็อายหมู่พุ่นแหละก็ร้องตัดสินใจไปทาเลือดเบิ่งเอาเลือดออกเบิ่งโอ้ยเป็นคนละคนแล้วว่ะหน้าเราก็ยุบลงสิวยุบลงบ่ถึงขั้นว่าสิเซาเอาแท้ว่ามันก็ใครก็ก่อนล่ะนั่นล่ะเนาะอันนี
1: ้มันก็ฝากไว้ในทางที่ดีเน
0: า
1: ะ
0: เอ้าบางคนเบ้าเนาะดูรักเนาะอย่าไปได้ดิ
1: แม่ละเป็นรายการอย่าลืมเนาะมาที่สถาบันเรือนแห่งชาติหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนสถานที่นี่อยู่ซ้ายไปบ่ฮอดเด้021-214-763 021-214-763 หรือว่าโทรมาว่าทางแขวงอยู่ไสจังซี่นะสถาบันศูนย์เลือดแขวงอยู่ไสก็โทรมาที่สถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเฮาก็ได้เพื่อจะโทรสอบถามข้อมูล
0: จ้ะเอ้านั่นก็เป็นเวียกการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาขององค์การแข่งชาติลาวส่วนว่าทางคำเปืองเมืองไสหัวหน้าองค์การแข่งแขวงพงศรีติดต่อบ่ได้สิเป็นอากาศบ่เนาะอากาศสัญญาณมันบ่แจ้งบ่มันปิดสัญญาณบ่จังได๋โทรบ่ได้บ่โทรก็โทรบ่ได้พวกเฮาก็โทรแล้วนี่บ่ได้เนาะต้องขออภัยบรรยากาศเอาเทื่อหน้าบ่แล้วขอบใจท่านแม่เฮซา Facebook ขอบใจท่านเน็ตสบายดีโคศกทั้ง2สบายดีเนาะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนั่นแหละขอบใจมื้อนี้เวลาเบิดแล้วพวกเฮาทีมงานรายการเพื่อมาจะทําได้สั่งเทคนิคขอแล้วนําฟังไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านมาลาวได้ประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเฮ็ดให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเรื่องงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ว่าเทิงว่าพวกเราจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยมยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวท่านนางดารณีพรหมวงศาให้ฮู้เติมว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายถึงอย่างใดก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด้านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานีท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรค

ของรายการนุชพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนำเสนอข้อมูลข่าวสารปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนี้มาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเป็นข่าวเอามาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อบอกลูกบอกหลานบ่ให้ไปพัวพันกับปัญหายาเสพติดหรือสิ่งเสพติดต่างๆท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มได้ผู้ที่ค้าขายยาเสพติดผู้เสพยาเสพติดผู้ส่งยาเสพติดและอื่นๆอีกซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของหลายๆคนแน่นอนแล้วหากว่าถูกเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านโอกาสที่จะมานั่งกินข้าวกินน้ำโอกาสที่จะมาอยู่กับครอบครัวที่จะยิ้มจะหัวที่จะสร้างฝันดีๆให้กับตนเองและอนาคตนี่ก็ยากท่านผู้ฟังและสันให้ได้เข้าใจหลายขึ้นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะมื้อนี้นี่มีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับผลให้จากการดื่มน้ำกระท่อมนี่ไว้นุ่มจำนวนบ่น้อยอยู่ในสังคมลาวของพวกเขานี่หันหน้ามาดื่มน้ำกระท่อมลักดื่มทั้งที่ว่ามันผิดกฎหมายมันผิดต่อระเบียบบ้านเมืองเพราะน้ำกระท่อมมันบ่ได้เฮ็ดให้คนนั้นเก่งเหียนเก่งหาเงินเก่งแต่มันเฮ็ดให้เสียสุขภาพเฮ็ดให้เสียเงินเฮ็ดให้เสียโอกาสเฮ็ดให้สูญเสียสุขภาพทางด้านทางกายและก็สูญเสียโอกาสที่จะได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสูญเสียทางด้านการศึกษาเงินค้ำกำแก้ต่างๆมื้อนี้มีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับผลให้จากการดื่มน้ำกระท่อมนี่มาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี่มาฟังข้อมูลข่าวสารจากน้อยหนึ่งอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ถึงว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ยาแต่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะปกส.แขวงเวียงจันทน์กักผู้ต้องหาพร้อมยึดยาบ้า 1,500 กิโลกรัมและยาไอซ์500กิโลกรัมท่านผู้ฟังซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่7เมษายน2026เวลา 10:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกจราจรแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของตำรวจปกส.แขวงเวียงจันทน์ได้ประสานกับกองบัญชาการปกส.เมืองกาซีดำเนินการกวดค้นรถหัวลากและหางลากยี่ห้อ FAW สีแดงหมายเลขทะเบียนบก5970หลวงน้ำทาพร้อมหางลากยี่ห้อCIMC หมายเลขทะเบียน5971อยู่จุดกวดกาบ้านหนองคำเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้กักตัวเท่าเยี่ยย่างอายุ27ปีอาชีพขับรถชาวบ้านนานานเมืองภูคุณแขวงหลวงพะบางแล้วก็ได้กวดสอบผ่านการกวดค้นในพื้นรถหางลากเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดถูกสุกเสื่องไว้ประกอบมียาบ้าจำนวน 2,500 แพ็คน้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัมยาไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมซึ่งคดีนี้ทางแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกส.แขวงเวียงจันทน์ยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลผู้ร่วมขบวนการและนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นต่อไปเห็นบ่จบซื้อชีวิตแทนที่สิมวนซืนหันไปค้าขายยาเสพติดบ่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้มิตรรายการทุกคนจงเอาใจใส่อย่าไปลงเสือคนที่ฝากเครื่องบ่แบบสิเอ้าฝากอันนี้ฝากอันนั้นแน่ไปให้ผู้นั้นผู้นี้ก็ระวังคือกันเด้ฝากแล้วเฮาบ่ฮู้แม่นหยังอยู่ในหั่นสุดท้ายเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่กวดพบเขาบ่ได้ว่าไผมาฝากได้เนาะว่าของเจ้าก่อนแล้วดำเนินคดีแล้วก็สืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปเห็นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้จึงอยากให้มีสติระวังตัวกับปัญหาเรื่องพวกแก๊งสแกมเมอร์ว่าเว็บพนันต่างๆนี่มันกับพัวพันกับปัญหายาเสพติดพอสมควรในท่านผู้ฟังเรื่องนี้นะก็ล่าสุดเนาะตำรวจบุกหังใหญ่แก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันสามารถกักตัวได้500กว่าคนอยู่เมืองหาดไซฟองนครหลวงวิ่งจันทร์ป้าที่โทรพี่ลึกพี่โลเนาะ500คนป่านคนในบ้านหนึ่งเลยวันที่18กรกฎาคม2026นี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับกำลังป้องกันเคลื่อนที่ได้เข้ามั่งกลุ่มแก๊งเปิดให้บริการเว็บพนันออนไลน์และกลุ่มแก๊งซ่อโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตึกอาคารไห่เซาเขตดงโพสีเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิ่งจันทร์สามารถกักผู้ต้องหาได้500กว่าคนรวม4สัญชาติท่านผู้ฟังการเข้ามั่งกลุ่มแก๊งเว็บพนันออนไลน์สแกมเมอร์ในครั้งนี้สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้589คนป้าที่ถูกบักหลายๆเนาะเป็นหญิงมี309คนมี4สัญชาติท่านผู้ฟังในนี้สัญชาติไทย373คนหญิง198คนลาว199คนหญิง1

105คนเวียดนาม15คนหญิง4คนสัญชาติกัมพูชาอีก2คนพร้อมนี้ยังได้ยึดเครื่องของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1,517 หน่วยโน้ตบุ๊ก 4,000 กว่าหน่วยโทรศัพท์มือถือ 5,200 กว่าหน่วยเพื่อนำไปตรวจสอบและสืบสวนขยายผลต่อไปปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาหัวโปโตการและผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองต่อไปอันนี้ก็สิมียาเสพติดเข้าไปพัวพันน้ำแหละท่านผู้ฟังบ่หน่อยก็หลายนอกบัญหาแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์ทั้งสื่อออนไลน์การพนันต่างๆก็ถือว่าเจ้าหน้าที่มั่งคดีได้ดีเนาะหลายเมืองในนครหลวงวิ่งจันทร์และก็แขวงต่างๆของประเทศลาวพวกเขาก็ถือว่าถูกเจ้าหน้าที่จับได้หลายทันกวดมั่งทรงกับสืบสวนสอบสวนและอื่นๆอีกแล้วก็สมเสยเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่าเฮ็ดเวียกอย่างหัดกลุ่มแล้วก็ปลอดภัยขยายผลไปเรื่อยๆจับกลุ่มแก๊งพวกสแกมเมอร์พวกเฮ็ดแนวบ่ดีอยู่ในศาสตร์บ้านเมืองของพวกเอาให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยอันนี้ก็ขอสมเสยเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาเนาะฟังอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังในรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวยาบ้าล็อตใหญ่อีกแล้วผลว่าอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วยึดยาบ้าขนใส่ในรถฮุนไดว่าซั่น16ล้านเม็ดปะโทวันที่3กรกฎาคม2026นี้กองบัญชาการปกสเมืองต้นพึ่งสมทบกับกองบัญชาการปกสแขวงบ่อแก้วยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน64เป่าเท่ากับ 8,000 หมัดเท่ากับ16ล้านเม็ดท่านผู้ฟังน้ำหนัก 1,600 กิโลกรัมรถฮุนไดเฮ็กซ์วันสีขาวจำนวน1คันมอบให้กองบัญชาการปกสแขวงดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลในขั้นต่อไปโอ้คิดแน่แต่จะคิดค่าขายยาเสพติดยาเสพติดนอนอยู่ในวละแห่งชาติซึ่งทุกคนห่วมเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อไปเทละน้อยถึงบ่เมื่อไปเวลานี้แต่พวกเขาก็ต้องได้ห่วมแห่งห่วมใจกันได้ท่านผู้ฟังแม่นวละแห่งชาติที่ว่าบ่อยากให้ลูกหลานเฮานี่ต้องไปพัวพันล้มพายตายจากป่วยจิตป่วยกายป่วยใจย้อนปัญหายาเสพติดนี้เฮาถ้าว่าบ่เอาใจใส่ลูกหลานไปพัวพันหนึ่งมันก็สิเสียคนนั่นแหละเสียเงินเสียบรรยากาศในครอบครัวเสียบุคลากรที่ดีเด่นในอนาคตเสียชาติบ้านเมืองและอื่นๆอีกทางภาครัฐก็แม่นเสียงบประมาณในการปราบปรามแล้วก็ปัญหาต่างๆที่จะตามมาเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ยิบยกให้มีรายการได้ฟังเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยจึงครับมาลมกันใหม่ในรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาว

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนลงแดงเสียชีวิตย้อน
1: พอสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มายามใดข่อยแห้งอดคิดฮอดลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังออกอากาศทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็คือฮู้นำกันเนาะปัญหายาเสพติดทุกมื้อนี้สิให้มันเมิดไปนี่มันก็ยากแท้ๆแต่ปานนั้นหลายคนก็ยังขาดสติไปพัวพันไปลงเสื้อไปเสพไปฆ่าไปขายย่อนอยากรวยทางลัดสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ข้ามไปประเทศใกล้เคียงนี่ก็ถูกจับได้หลายคนได้นี่บ่ฮู้ว่าชีวิตสิเป็นจังได๋สิถูกดำเนินคดีแนวใดยาเฮ็ดนะอันนี้นี่ก็เว้าเตือนกันเรื่อยๆเรื่องจริงนี่มันบ่แม่นความฝันเนาะถ้าว่าถูกจับได้หลายทันก็คงจะได้หับเคาะที่หาโอกาสได้ยากที่จะกลับคืนมามีชีวิตอย่างมวลซื่นคือเก่าเนาะติดคุกติดตารางดำเนินคดีจักย้ำใดเพิ่นสิแก้จักย้ำใดจึงสิฮอดเพียรเฮาจักคังอยู่หั่นแหละคดีแต่ละคดีก็บ่แม่นน้อยๆในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีปัญหายาเสพติดนี่แฮงบ่มีไผอยากไปพัวพันบ่มีไผอยากไปใกล้มีพี่น้องคนใดที่อยากไปประกันเนาะผู้ที่ไปค้าขายยาเสพติดออกมาจากคุกจากตารางยากมันบ่มีไผไปพัวพันเนาะเป็นสิ่งที่อันตรายหลายท่านผู้ฟังปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติแต่ท่านผู้ฟังมันบ่แม่นว่าระดับน้อยๆได้ตัวนี้แล้วจึงว่าอยากให้มีรายการได้ใส่ใจตื่มเอาลูกเอาหลานห่างไกลจากปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นยาเสพติดประเภทต่างๆแหละยาบ้าบ่ยาฟินบ่เฮโรอีนบ่ยาสูบไฟฟ้าบ่น้ำกระท่อมบ่สารเสพติดชนิดอื่นๆอีกแม้กระทั่งสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายมันก็ยังทำลายเรื่องสุขภาพทำลายความหักความแพงสายใยครอบครัวสายใยหมู่เพื่อนเฮ็ดให้ตกเวียกตกงานเฮ็ดให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเป็นต้นแม่นนี่แหละสิ่งของมึนเมานี่เป็นเหล้าเป็นเบียร์ที่มีธาตุแอลกอฮอล์อยู่ในหั่นถึงมันบ่สูงแต่ว่าดื่มหลายจอกหลายทีดนไปดนไปมันก็เฮ็ดให้สุขภาพอ่อนเพลียเปียลอยแม่นบ่บางเทื่อดนๆดื่มเท่านึงแต่ว่าไปดื่มหลายบัดสิกับผลกระทบต่อระบบประสาทภาพเห็นผ่านมาหลายคนถ่ายคลิปขับรถใหญ่เจิดซ้ายเจิดขวาไปตำเอาคนกับบ่ฮู้จนว่ารถนี่ไปตำเอาต้นไม้ไปตำเอาเสาฟืนเสาไฟและอื่นๆอีกตำป้ายห้ามจุดต่างๆย้อนความมึนเมานี่อันนี้มันหับบ่ได้แท้ๆพิษที่สุดพฤติกรรมหลังการดื่มมันซอแสดงถึงความอันตรายแก่คนอื่นดื่มเมาแล้วนอนอยู่เฮือนก็สิแล้วไปเนาะส่วนหลายแม่นเอารถไปแล้วไผก็พอไผพอเราดิบัดดื่มเมาแล้วก็ขับรถมาเองสุดท้ายมันบ่ฮอดเฮือนเนาะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่เข้ากับเฮาเกิดมีปัญหาอันนี้ก็ว่าอยากให้มิตรรายการได้ใส่ใจตื่มเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจและเอาใจใส่น้ำกันเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะจังหน่อยเขาจะมาเว้าสู่ฟังสาระนาฮู้เกี่ยวกับผลให้จากการดื่มน้ำกระท่อมตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: เอายกเสี่ยวโบเห็นกันโดนแล้วจะเต็มทีโลดเสี่ยวเด้อมื้อนี้น่ะ
1: โอ้ยเฮาโบไหวแล้วเสี่ยวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ใด
0: คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานนี่หยังครับรถเสือมาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
1: เอายกเสี่ยวแม่นเสี่ยวเฮาบ่ไหวยานรถล่มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสี่ยว
0: ฮะว่าแม่เด็กก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสี่ยวเนาะบ่คิดหลายนะมาโยกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮาว่าสิครับเองมานี่มาเสี่ยวมาย
1: อมเสี่ยวยอมไหวบ่เสี่ยวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
0: เฮ้ยอย่าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับนี่จับนี่ไปเอาสิไปครับ
1: โอ้ค่อยๆเสี่ยวรถมันหลายเสี่ยวโอ้ยกระแสเสี่ยวรถชนมา
2: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
3: มาแล้ว
2: โอ้ยจักรอดบ่รอดเบิ่งแม่นอนน้อยนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
3: โอ้ยจังว่าตัวน
2: ี้โอ้ยตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
4: กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังสาระน่าฮู้เกี่ยวกับผลท้ายจากการดื่มน้ำกระท่อมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มีรายการได้เข้าใจน้ำกันใบกระท่อมมีสารไมตราไจนินที่ออกฤทธิ์ต่อกดและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางการดื่มน้ำกระท่อมโดยเฉพาะแมนกันนำมาผสมกับยาแก้ไอน้ำอัดลมหรือสารเสพติดอื่นๆที่ห้องกันว่า 4x10 นี่นะเป็นอันตรายห้ายแหงต่อสุขภาพครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจอันที่หนึ่งผลให้และพฤติกรรมอาการแบบซ้ำเหื้อดื่มเป็นเวลาโดนนานกลุ่มที่ติดและดื่มน้ำกระท่อมติดต่อกันเป็นเวลาโดนนานจะมีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและพฤติกรรมอย่างจะแจ้งอาการทางกายผิวพรรณค่ำดำผิวหนังโดยเฉพาะแมนบริเวณแก้มใบหน้าคอแขนและผิวบอลที่ถูกแสงแดดจะมีสีค่ำหรือเข้มขึ้นอย่างผิดปกติร่างกายสุดโทรมน้ำหนักลดลงเบื่ออาหารท้องสุอย่างหุนแหงย้อนสารในใบกระท่อมนี่เฮ็ดให้ลำไส้นี่บีบตัวซ่าปากแห้งคอแห้งท่านผู้ฟังระบบคุ้มกันและอวัยวะภายในตับและไตเฮ็ดเวียกนักเกินผิดปกติเฮ็ดให้ตับอักเสบและไขหลังเสื่อมโทรมนอนบ่หลับหรือนอนหลับก็บ่แจ่มพฤติกรรมและอาการทางประสาทอารมณ์ผิดปกติหงุดหงิดง่ายเคร่งเครียดใจโมโหมีอาการซึมเศร้าอารมณ์ปั่นป่วนไวติดยาและเสพติดหุนแหงถ้าบ่ได้ดื่มจะมีอาการขาดยาเซนปวดเมื่อยตามกระดูกและกล้ามเนื้อขี้มูกไหลท้องสุเหงื่อออกหลายสั่นและบ่มีแหงอาการทางจิตบุคคลที่ติดหุนแหงหรือผสมกับยาชนิดอื่นอาจเกิดอาการประสาทหลอนระแวงสงสัยหรือเห็นภาพหลอนผลให้ต่อครอบครัวท่านผู้ฟังครอบครัวแม่นดานทำอิฐที่จะได้รับผลกระทบอย่างหุนแหงความหุนแหงในครอบครัวเมื่อผู้ดื่มมีอาการงุดงิดอารมณ์ห้อนหรืออยู่ในระยะขาดยามักจะเกิดอาการพิษเถียงไส้อารมณ์และความมุนแหงต่อคู่ชีวิตลูกหรือพ่อแม่ในครอบครัวความสามัคคีในครอบครัวแตกแยกความเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจได้ลดลงเกิดความเข่งตึงแบบซ้ำๆในเฮือนเป็นแบบอย่างที่บ่ดีเด็กน้อยหรือเยาวชนในครอบครัวอาจมีพฤติกรรมเฮียนแบบเฮ็ดให้ปัญหาการติดสารเสพติดส่งไปต่อหาคนหุ้นหลังผลให้ต่อเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวสูญเสียรายรับในครอบครัวแน่นอนต้องเสียเงินค่าซื้อใบกระท่อมยาแก้อาการไอและส่วนผสมอื่นๆเป็นประจำทุกมื้อจากเงินน้อยจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในแต่ละเดือนประสิทธิภาพการเฮ็ดเวียกหลุดลงหรือเสียเวียกผู้ติดน้ำกระท่อมจะอ่อนเพลียบ่มีสติสุ่มใส่ในเวียกงานขาดเวียกเรื่อยๆหลายคนถูกปลดออกจากเวียกงานและบ่สามารถ
5: Thank you. คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติลา

0: ได้หลายเดือนแล้วที่ต้องเฮ็ดคือจังว่าเงินคนละถงแบบนี้นะแม่นต้องคิดแน่ๆกับมารี
1: คิดแน่ๆจังซั่นว่าเคยๆเว้าแล้วว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในฐานะแบบนี้ข้อยจะต้องหาเงินเพื่อกุ้มตนเองเอาไว้ก่อนรายได้ก็สะพอแต่เงินเดือนจังซี่นะมันมีความจำเป็นที่ข้อยจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของข้อย
0: มารีกลัวอ้ายจะก้าวมาถึงขั้นนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาใดอ้ายต้องบุกบืนผ่านพาอุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะให้อ้ายถอยหลังให้กับมันได้ใดๆล่ะความจริงแล้วครอบครัวของพวกเราก็บ่แม่นว่าจะยุ่งยากซับสนถึงขั้นเก็บกู้หรือว่ายืมหนี้สินผู้อื่นมากินเลยแม้แต่พลตำรวจล่าและกรรมกร3ล้อเขาก็ยังกุ้มกันทั้งนี้ก็ย้อนผัวเมียนะเข้าใจกันค่อยๆช่วยกันคิดช่วยกันหาแน่นอนว่าจะบ่มีหยังพอที่จะลำบากเกินไปดอกไอ้ว่า
1: แม่นนั่นเป็นความเข้าใจของเจ้าแต่สำหรับข่อยแล้วบ่คิดคือเจ้าใดหมู่ครูรุ่นเดียวกันเขาเอเขาทงจนเกือบเว้าได้ว่าตู้คำเคลื่อนที่พุ่นบาดข่อยได้ล่ะตกศอกคือไก่ตกน้ำนี่ล่ะข่อยน่ะอายหมู่เพื่อนเด้ที่ผัวกินแต่อุดมการเจ้าอยู่ในหน้าที่การงานที่ควรได้มีเงินมีทองใส่จ่ายกว่านี้แต่เจ้ากับปฏิเสธมัน
0: ฟังอ้ายให้ดีเด้อมารีสิ่งที่ได้มาด้วยความบ่สอบธรรมนั่นนะมันบ่อาจสามารถที่จะอยู่นำพวกเขาได้ดนดอกนอกจากให้อ้ายอยู่กับลูกตามภาษาของพ่ออย่างมีความสุขและให้ความอบอุ่นแก่ลูกตลอดไปหรือต้องการให้ผู้หนึ่งอยู่ในคุกและผู้หนึ่งอยู่นอกอย่างทรมานจังสนอมารี
1: ผู้กินเป็นนั่นก็เขาบ่ญาติเรื่องคุกเรื่องตารางอีหยังดอกตีบ่ดีฮอดกายหน้าผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาอีกพุ่นน่ะมีเงินซะอย่างมันเลยดีไปหมดทุกอย่างคันเป็นข่อยเป็นคือเจ้าหั่นวะคดีใดที่พอจะได้เงินก็เฮ็ดให้มันยากต้องเที่ยวมาหาแล้วก็ยืนสองขาวให้ก่อนจึงจะจัดการให้มัน
0: มารีทุกคนน่ะอยู่กองกฎหมายได
1: ้แม่นข้อยบ่เถียงเจ้าแต่กฎหมายก็มีสองวางคือกันสิทธิ์อำนาจอยู่กับเจ้านี่นาถ้ามันบ่ให้เงินกระท่วงดึงเอามันไว้หันล่ะบ่ข้อยฮู้วิธีอยู่ดอกนะไอ้อนุภาพคดีจะเสี่ยงสุดลงได้หรือส่งขึ้นศาลได้มันก็แมนพนักงานสอบสวนสืบสวนนี่ล่ะเป็นผู้สรุปบ่แมนวะ
0: มารีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แม่นผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนใดบ่แม่นผู้ทำลายสิทธิ์และผลประโยชน์ของเขาเจ้าแต่ประการใดสิ่งใดถูกหรือผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นบ่มีความจำเป็นอย่างที่จะต้องตักตวงทวงดึงให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
1: เศร้าๆข้อยบ่อยากได้ยินความนี้ดอกเชิญเจ้ากินหน้าที่และอุดมการอันบริสุทธิ์ของเจ้าต่อไปเถอะข้อยก็สิซอกหากินตามเพียงของข่อยนี่ล่ะลองเบิ่งดูว่าข่อยสิมีคือบ้านคือเมืองเขาหรือบ
0: ่ไอ้บ่ว่าหยังดอกมารีที่น้องจะซอกอยู่หากินนั่นน่ะแต่ไอ้ขอเตือนก่อนว่าอย่าให้ผิดระเบียบการและกฎหมายบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดบุคคลผู้นั้นจะเป็นไผก็ตามหากฝืนต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วแม่นล้วนแต่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายกันหมดทุกคนเลย
1: เอาแล้วคันข่อยผิดน่ะให้มันมีข่าวออกสู่หูของประชาชนว่าผัวจับเมียน่ะ
0: ผู้ที่จับน้องน่ะบ่แม่นอ้ายใดแม่นมือกฎหมายต่างหากถ้าว่าน้องผิดอย่าท้าทายกฎหมายดีกว่านะมารีถึงอ้ายจะอยู่ในฐานะผัวของน้องก็ตามหากมีการกระทำผิดขึ้นแล้วคำว่าผัวหรือเมียนั้นจะบ่มีใด
1: น้องเว้าแล้วว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ผู้เฮ็ดผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายน้องก็ได้กระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแม่นบ
0: ่มาลีนอกจากหน้าที่ในวงราชการแล้วเมื่อเช้าวานนี่นะไอ้ถือคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านอีกได
1: ้ถือคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้าน
0: อือ
1: เจ้าคิดดีใจจนตัวสั่นพุ่นละติเนาะที่ได้รับหน้าที่นี้อีกน้ำนา
0: ก็บ่ถึงขนาดดอกมาลีแต่ไอ้ก็ภูมิใจได้ที่พ่อแม่ประชาชนเห็นดีเห็นพร้อมเพราะว่ามันหมายถึงคุณค่าของคนที่ควรจะเฮ็ดในนาทีนี้
1: าเอาเงินเดือนนี้อ้ายหลายปานใดเนาะ
0: กระบ่มีดอกมาลีเวียกนี่น่ะแม่นเวียกเพื่อป้องกันความสงบสวยบ้านของพวกเฮานั่นเองจึงบ่เกี่ยวกับเงินคำกำแก้วเพราะฉะนั้นความสงบเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปผู้ที่จะเฮ็ดเวียกนี้ได้ก็ต้องเป็นพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว
1: เชิญเจ้าตามสบายเถาะข่อยน่ะบ่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดอกสิ่งใดที่ข่อยจะมีความสุขแล้วข่อยจะต้องซอกหามันให้ได้เดึกแล้วข่อยไปนอนก่อนเด้อมีหยังมื้ออื่นจังค่อยเว้ากันใหม่เนาะ
0: บ่น่าเลยมาลี

0: บ่น่าเชื่อเลยได้มาลีว่าคนคืออ้ายสุปันจะทุ่มเทสิตูคือแนวนี้น่ะ
1: นั่นติเฮาก็เงือดคือกันได้แม่นตู่ไปเว้าแนวใดกับลาวก็เราจึงเห็นดีเห็นพ้องน้ำตู่คือแนวนี้น่ะ
2: ก็บ่ได้เว้าเรื่องอีหยังได้หมู่ลาวเองต่างหากที่ถามเฮาถึงเรื่องนี้น่ะ
0: เฮาบ่เชื่อดอกมาลีว่าตู่บ่ได้เว้าหยังน่ะอย่างน้อยตู่ก็ต้องเว้าถึงความทุกข์ยากของตู่สู่ลาวฟังโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องรายได้รายดีของตู่นั่นล่ะ
1: แม่นบ่ล่ะมาลีตู่เว้าคือหมอคำผิวเว้านั่นแม่นบ่
2: เฮาบ่ปฏิเสธดอกแสงเดือนเพราะเราเป็นผู้ถามเฮาเองว่าบ่อยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้บ่เฮาก็เลยเว้าถึงนี่รายได้ของผัวของเฮาสู่เราฟังแล้วเห็นว่าเฮาควรจะมีอาชีพที่ถาวรจึงเสนอเงื่อนไขคือเว้ามานี่ล่ะ
0: โตคิดแนวใดแสงเดือนที่ไอ้สุบันทุ่มเทใส่มาลีคือแนวนี้น่ะ
1: บ่จำเป็นต้องคิดหยังหลายเกินไปคำผิวผู้ชายที่ตัดสินใจแบบนี้นะหากว่ามีความพอใจหรือว่าเกิดความหักในตัวของผู้หญิงแล้วคงบ่ตัดสินใจหักปากดอก
0: เฮาเชื่อว่าไอ้สุบันคงจะลงหักมาลีเสียแล้วล่ะ
2: นี่บ้าหลายพวกตัวนี่นะเฮามีผัวอยู่ทั้งคนเฮ็ดจังได๋เราจึงสิมาลงหักเขาก็เฮาเองก็บ่แม่นคนโลโลเลเลที่จะหักกับคนอื่นทั้งๆที่มีผัวอยู่นะ
1: มันบ่แน่ดอกมาลีความหักนี่นะมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะว่าจะอยู่ในฐานะใดก็หักกันได้ถ้าห้ามน้ำบ่ให้ไหลห้ามไฟบ่ให้ลุกจึงสามารถห้ามบ่ให้ผัวเมียอย่าห่างกันได
2: ้เศร้าเถอะอย่าเว้าแนวบ่เป็นมงคลนะโมแล้วพวกตัวเห็นว่าสมควรหรือบ่ที่จะรับเอาการช่วยเหลือของไอ้สุบรรณนา
0: ถ้าตัวบ่หับเอาตัวกับบ้าเท่านั้นละตีมาลี
1: แม่นแล้วล่ะคำผิวหากหมอมาลีปฏิเสธแล้วก็คือจะบ้าหรือว่าเมาเต็มทีว่าแต่ผัวตัวหันเถาะสิคิดแนวใดในเรื่องนี้นะ
2: เรื่องยังเฮาจะบอกให้เราฮู้ล่ะเฮาสิบอกแต่เพียงว่าได้เฮ็ดเวียกอยู่ห้านขายเครื่องเท่านั้นล่ะถ้าเราฮู้เรื่องนี้คือสิมีปัญหาแน่นอน
0: ตัวชีวิตบางไปฮอดไสมาลีอย่าลืมว่าความลับบ่มีในโลกใด

0: ลองว่าเบิ่งดูมาลีถ้าสมมุติว่าผัวของโตฮู้เรื่องนี้เด้โตจะเฮ็ดแนวใดต้องซอกหาทางป้องกันไว้ก่อนได้
1: แม่นความหมดแสงเดือนนั่นล่ะถ้ามีหยังเกิดขึ้นมันต้องลามมาถึงพวกเฮาแน่นอนพอผัวของโตกับฮู้แล้วว่าโตมาค้าขายกับพวกเฮาเราต้องหาว่าพวกเฮามีส่วนยุยงส่งเสริมในทางบ่ดีให้โต
2: เรื่องนี้พวกโตบ่ต้องวิตกดอกพอเฮาบ่เคยง้อผัวเลยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพียงการยืมยืมเงินมาลงทุนเท่านั้นบ่มีข้อผูกมัดใดๆหมดเรามีปัญญาดีแล้วก็ซวยเฮาสำหรับเฮามีปัญญาดีเฮาก็ตั้งห้านขายเครื่องโดยการเอาทุนของผู้อื่นก็ได้หากถึงขั้นว่าห้าเฮงก็แยกทางกันละบ
0: ่ห่วยอย่าซื้อว่าแบบนั้นได้มะลีลูกของตัวเด้เฮ็ดแนวใดไอ้อนุภาพก็บ่เป็นคนธรรมดาสั้นตำแหน่งก็นับมือนับสูงขึ้นเรื่อยๆได
2: ้เฮาน่ะบ่ส่วนดอกเรื่องลูกก็คือกันสุดแท้แต่มันสิไปกับไผเฮานี่ก็หากได้ยาผัวก็ต้องปาลูกเด้พ่อสิบ่มีข้อยุ่งยากอีหยังเป็นสิ่งกีดขวาง
1: บ้าหมอนี่ต่างผู้อื่นเว้ยส่วนหลายๆเขาก็ต้องหักและเอาลูกไปอยู่นำพอย่านแม่ไม้ข่มเหงลูกบาดโตสัมผัสสิป้าให้ลูกอยู่กับพ่อมันแนวใดเท่วะ
2: โตน่ะบ่ฮู้ยังดอกคำผิวลูกของเฮาบ่เคยสนใจกับแม่เลยเด้มันหักและเสือฟังพ่อหลายกว่าเฮาเปิ้ลเรื่องนี้ยามใดใจหายทุกเทื่อเลยล่ะเบิ่งคือว่าเฮาบ่ได้เป็นแม่ของมันผู้ใด
1: อย่าไปโทษเด็กน้อยเถอะมาลีย่นโตขาดความใกล้ชิดและบ่ได้ให้ความอบอุ่นแก่ลูกอย่างเพียงพอนั่นเองจึงเป็นเหตุคือตัวเว้ามาหั่นล่ะ
0: แม่นได้มาลีเด็กน้อยยังบ่ฮู้เรื่องหยังเมื่อไผให้ความอบอุ่นกับมันมันก็ฮักแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้นั้นดอกบางเทื่อพวกเฮาแนมข้ามปัญหานี้ไปก็ได้จึงเข้าใจผิดในตัวลูกนั่น
1: เฮาบ่เห็นดีนำเลยได้มาลีหากเกิดมีการยาห้างกันเลือกตัวสิปล่อยให้ลูกอยู่น้ำผัวน่ะ
2: เฮ้ยเฮาอย่าฟ้าเว้าเรื่องนี้กันเถื่อท้อมันบ่ทันมีปัญหาคือเฮาคิดไว้เถื่อบางทีไอ้สุบันอาจจะเว้าลิ้นก็ได้นี่นา
0: บ่ได้มาลีคำว่าเว้าลิ้นสำหรับไอ้สุบันนั่นบ่เคยมีใดเน้อเมื่อเราได้เว้าคืนแนวนั้นแล้วเราจะต้องเฮ็ดให้ได้เด
1: ้นายเนาะแสงเดือนพวกเฮานี่นะเราก็บ่สนใจเด้ทั้งๆที่อยู่อย่างคนโสดเราก็ไปสนใจคนที่เขามีครอบครัวแล้วโลกนี้มันบ่ยุติธรรมเลย
0: คือสิเป็นย้อนว่าพวกเฮาเป็นเสี้ยวของเมียเรานั่นเองล่ะเราจึงถือพวกเฮาคือน้องคือนุ่งธรรมดาหรือบ่ดังนั้นเขาก็ว่าบุพเพสันนิวาสจังได๋ล่ะ
2: บ้าหลายหมอนี่นะเฮาบ่คิดเลิกถึงปานนั้นดอกเอ๊ะมื้อนี้คือว่าบ่มีลูกค้าเนาะยังบ่ทันได้เงินจักกีบเลย
1: ยายเย็นๆติมาลีแม่ค่ากินเปอร์เซ็นต์คือพวกเฮานี่น่ะมันต้องได้อดทนได้จักหน่อยลูกค้าเขาก็มาดอก
0: พวกเฮานี่ก็บ่แม่นธรรมดาได้เนาะทั้งๆที่บ่แม่นเสื้อสายไล่ลองกันพอมีคนจะมาซื้อคำก็ทำท่าทำทางว่าไปซื้อห้านของเอื้อยจังซั่นจังซี่บัดลูกค้าซื้อแล้วก็ไปเอาส่วนแบ่งจากเจ้าของห้านโดยบ่ต้องลงขึ้นลงฮ้อนหยังเลย
1: นี่แหละเขาเอิ้นว่าค่าสมองหรือค่ากำปั้นน่ะไผสิว่าหยังกะยาหัวมันมีหน้าที่ย่างขึ้นย่างลงลูกเดียว
0: ฮันเดพี่น้องโตมาแล้วมะลีไปเถอะแม่ป้านั้นต้องมาซื้อหรือว่ามาขายคำได้ลองเสี่ยงดวงเป็นคนทำอิฐเบิ่งดู

0: มาหาเอื้อดูสิพร
1: เจ้าเลี้ยงคู่มีอย่างบ้า
0: เอื้อสังเกตเบิ่งน้องหลายมือแล้วเวลาเลิกลิ้นน้องกับมกตัวอยู่ในห้องทั้งที่มือเพื่อนออกไปลิ้นอย่างมวนซืนน้องมีอย่างบ่สบายใจบ
1: ่คือว่า น้อง
0: บ่ต้องปิดบังเอื้อดอกสิพรมีอย่างก็เว้าออกมาโลดเอื้อหักน้องได้น้องเฮียนเก่งและมีคุณสมบัติดีตลอดมาแต่ระยะหลังๆนี้น้องเหงาซึมคะแนนกระลุดหลายมีปัญหาอยู่ในใจมันบ่เรื่องของเมย์น้องมันบ
1: ่น้องบ่บอกเอ้ยครูได้บ่น้องย้ำพ่อกับเมย์น้องให้นะ
0: นี่แสดงว่าน้องมีปัญหาแท้ๆฟังเอื้อให้ดีเด้อสิพรผู้ที่จะเฮียนเก่งและมีสุขภาพแข็งแรงนั้นจะต้องมีความสดชื่นอยู่ในจิตใจมีเวลาพักผ่อนตามสมควรบ่มีความเหงาซึมบางเทื่อเอื้อเห็นน้องน้ำตาของน้องหันไหลออกมาซึ่งการเป็นเช่นนั้นจะให้น้องเหียนบ่ได้น้องจึงควรบอกให้เอื้อฮู้เพื่อหาทางแก้ไขช่วยน้องพวกเขาอยู่ใกล้กันมีปัญหาหยังก็ต้องได้ช่วยกันน้องอุบใจเรื่องเมย์ของน้องบ
1: ่เป็นอย่างเอื้อจึงฮู้เนาะ
0: สีพรเฮือนของเอื้ออยู่ใกล้กับเฮือนของน้องตอนกลางคืนเอื้อนอนดึกหลายจึงฮู้ว่าเมย์ของน้องมาเฮือนยามใดเป็นความเอื้อยบ่ล่ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเอ้ยครูน้องบ่สบายใจเรื่องของแม่นี่ล่ะแต่ละคืนแม่ต้องมาเฮือนดึกหลายแม่คนอื่นมาเฮือนตั้งแต่หัวค่ำกินข้าวห่วมพากับลูกแต่แม่ของน้องออกเฮือนตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาเฮือนตอนดึกมีแต่พอเท่านั้นที่อยู่ใกล้สิทธิ์กับน้องนะ
0: สิพรน้องยังน้อยหลายบ่ควรคิดหยังให้หลายเกินไปแม่ของน้องคือจะคาเวียกหลายจึงมาเฮือนบ่เป็นปกติเช่นนั้นถึงแนวใดน้องก็มีพ่อคอยรับส่งและอยู่ใกล้สิทธิ์น้องน้องจึงบ่ควรน้อยใจเลยหน้าที่ของน้องคือตั้งใจเรียนให้เก่งเพื่อพ่อของน้องจะได้มีกำลังใจเข้าใจเอ้ยว่าบ่ล่ะ
1: เจ้าน้องเข้าใจเอ้ยดีแล้วพ่อเคยบอกว่าหากพ่อมาหาซ่าก็ให้เมื่อกับเอ้ยครูน้องถูกบูเบ้าหยอกอยู่เรื่อยๆว่าย ันสิได้เป็นลูกของเอ้ยครูว่าซั่นใด
0: จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยสิพรบ่เฉพาะแต่น้องเท่านั้นดอกที่เมื่อกับเอ้ยน่ะนางแก้วนางแสงและผู้อื่นก็เมื่อกับเอ้ยครูคือกันสิพรจะต้องเฮ็ดใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้เรียนเก่งๆคือผ่านมาเมื่อคืนก่อนเอื้อเห็นน้องไปในเมืองกับพ่อบ่แม่นวะ
1: แม่นแล้วไอ้ครูพอน้องพาไปกินน้ำหวานซึ่งน้องกะน้อยใจคือการที่เห็นพ่อแม่คนอื่นน่ะไปพบหน้าพ่อตากันและกะได้ป้อนน้ำหวานให้ลูกค่ะเจ้าแต่น้องบ่มีแม่ไปนำเลย
0: น้องคิดไปเองได้สิพรเมื่อพ่อพาไปยังก็ดีแล้วเมื่อหน้าแม่ของน้องก็จะต้องไปกับพ่อและน้องแน่นอนให้สัญญากับเอื้อได้บ่ว่าจะบ่มีอาการเซนนี้อีก
1: เจ้าน้องให้สัญญาเด้อครู
0: ดีหลายไปเล่นกับหมู่ซะติอีก10นาทีก็สิเข้าเรียนเลยเด
1: ้เจ้าเด้อครู
0: สีพรเอื้อพอฮู้อยู่ว่าน้องกำลังมีปัญหาหยังในเวลานี้แม่กับพ่อของน้องบ่ค่อยเข้าใจกันความจริงแล้วแม่ของน้องก็บ่ควรจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเลยเอื้อจะพยายามให้ความอบอุ่นแก่น้องพอน้องเฮียนได้ดีหลายเอื้อบ่อยากให้น้องเกิดปมด้อยในใจเพราะมันจะมีผลสะท้อนถึงการเฮียนของน้อง
2: อันนี้มันซองอย่างเนาะไอ้เป็นอย่างจริงเอามาให้น้อง
3: อันนี้ของต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดอกน้องทรายเพื่อให้น้องน่ะซื้อเบียร์กินเพียงแต่รายงานให้คันเทิงว่าลูกของไอ้น่ะบ่ได้เจตนาเข้าไปหลักเท่านั้นก็พอแล้วและยังมีของต้นที่จะสมนาบุญคุณให้แกน้องยังอีกได้หากว่าลูกของไอ้ได้ออกจากที่คุมขังเอาหาไว้สติน้องชายหวังว่าน้องคงจะบ่ปฏิเสธติ
2: เทื่อก่อนไอ้เอานามบัตรของผู้ใหญ่มาให้น้องแก้ไขซวยและเทื่อนี้ไอ้เอาซองข่าวมาให้น้องอีกจังซั่นว่าไอ้เห็นน้องเป็นคนได้เกาะ
3: อย่าแนมเบิ่งไอ้แบบนั้นติน้องชายไอ้น่ะบ่ได้ดูถูกว่าน้องน่ะเห็นแก่เงินได้เพียงแต่อยากให้น้องน่ะซวยเท่านั้นแหละ เด็กน้อยยังเฮียนหนังสืออยู่บ่อยากให้เขาน่ะเสียอนาคตซะนะ
2: แล้วอ้ายฮู้บ่ว่าลูกของอ้ายน่ะถูกจับจักเทื่อแล้ว
3: เออเทื่อนี้มันก็เป็นเทื่อที่3แล้วน้องไส
2: เทื่อนึงดมกาวเทื่อ2ลักรถถีบซึ่งอ้ายเคยหับปากว่าจะบ่ให้เกิดปัญหานี้อีกและบัดนี้สะพัดงัดเขาเฮือนไปลักเครื่องของเขาอีกคดีก็ยังอยู่ในการสอบสวนแล้วอ้ายยังอยากให้ลูกมีอนาคตหรือว่าบ่อยากให้มีกันแท้
3: เออก็อยากให้มีนี่แหละอายจึงมาขอความช่วยเหลือจากน้องนี่มันไปน้ำมูน่ะน้องใส
2: ่ทั้งๆที่อ้ายก็ฮู้อยู่แล้วว่าลูกชายของอ้ายน่ะผิดยังจะให้น้องเฮ็ดบทบันทึกการสอบสวนไปในทางที่บ่ถูกต้องอีกจังซั่นวะ
3: น้องใส่ทุกอย่างมันก็ขึ้นกับน้องเองนั่นแหละอันน่ะอยู่ในซองนั้นบ่แม่นจํานวนน้อยเลยน้องหรือว่าบ่พอก็บอกอ้ายได้เลยอ้ายยินดีจะเพิ่มให้น้องเติมเสมอ
2: แล้วนี่น่ะอ้ายกําลังเฮ็ดผิดได้อ้ายได้ในสถานให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่นะ
3: เออน้องสายไ
2: อเอาซองนี้คืนไปซะไอก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาใส่ไออีก
3: เป็นยังจึงปฏิเสธไอแล้วน้องสายอยู่นี่น่ะมีแต่เฮา2คนเท่านั้นเลยจะให้ไอเอาไปให้น้องอยู่เฮือนบ
2: ่น้องขอย้ำอีกเทื่อนึงเด้อไอเด้อจงเก็บซองเอาไว้ซะก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาว่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่จะอยู่แสก็ตามน้องจะบ่ขอรับเอาข้อเสนอของไออย่างเด็ดขาดผิดหรือถูกถ้าไอ้ไปพบพันกับศาลก็แล้วกัน
3: นี่หมายความว่าน้องจะส่งคดีนี้ไปขึ้นศาลแท้ๆแม่นบ่น
2: ี่แน่นอนไอ้คดีนี้แม่นศาลจะเป็นผู้ตัดสินน้องมีหน้าที่สอบสวนและประกอบสำนวนเท่านั้นบ่มีหน้าที่ตัดสินแต่ประการใด
3: นี่น้องสายตั้งที่น้องนั่งนั่นน่ะบ่แม่นว่าจะห้องรับเอาน้องตลอดไปได้เมื่อมีโอกาสก็ควรจะรับเอาสักทีอย่างน้อยน้องก็จะได้ใส่มันให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินกว่าผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสาย
2: เรื่องอื่นน้องบ่คำนึงถึงดอกอ้ายเพราะว่าน้องน่ะมีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สำหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไกสอนวิสัญญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอำไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: การเทียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมีทักแฟนรายการเมื่อทุกท่านของยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.น้องมาพบกันมื้อนี้เซนเก่าเซนเคยยังอยู่กันกับข้าพเจ้าโฆษกเป้าพิระวงศ์ซึ่งว่าจะได้นำพาบรรดาท่านนี้มาหาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมไปถึงเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆซึ่งตอนนี้เฮาก็ยังอยู่ในของบรรยากาศกิจกรรมหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์ซึ่งเซนเก่าเซนเคยเนาะรายการของพวกเขาก็จะได้เสื้อเซิร์นเอาบรรดาตรวจแทนน้องนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆมาห่วมโอ้ล้มกันในรายการของพวกเขานั่นเองซึ่งมื้อนี้มีทั้งหมดอยู่4คณะวิชากันเลยที่ว่าจะมาห่วมโอ้ล้มในรายการของพวกเขาท่านผู้ฟังเนาะกิจกรรมห่วมมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์เนาะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานให้คำแนะแนวทางด้านอาชีพหรือว่า CCO ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้กับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาในสั้นมัธยมตอนปลายหรือว่าผู้ที่จบการศึกษาในหมด7ปีนี้ได้ฮู้จักคณะวิชาหลายขึ้นแล้วก็ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสาขาเรียนนั่นเองเนาะและที่นั่งอยู่กับข้าพเจ้าในมื้อนี้ก็แม่นตัวแทนน้องนักศึกษาจาก2คณะวิชาทําอิฐที่จะมาห่วมโอลมในรายการของพวกเขานั้นก็คือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมเนาะแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์นั่นเองสวัสดีเจ้าสวัสดีเนาะว้าวเนาะวันนี้ก็อยู่กับสาวๆก่อนในระยะทําอิฐเนาะแต่ก่อนจะก้าวเข้าสู่การโอ้ล้มสนทนาเกี่ยวกับสาขาเรียนรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนั้นในมื้อนี้กิจกรรมในรายการของพวกเขามีของรางวัลมาแจกเนาะเจ้าเป็นแบบนี้เลยเป็นถุงผ้างามๆแบบนี้เนาะจากทางกิจกรรมหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์ครั้งที่5นั่นเองเนาะสําหรับท่านไหนที่ว่าอยากได้กระเป๋าบ่ว่าจะรับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7เมกะเฮิรตซ์เนาะหรือว่าบรรดาท่านที่ติดตามพับสมการถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็สามารถส่งคำถามมากล้องคอมเมนต์เนาะหรือว่ามาทางเบอร์โทรศัพท์020-564-4629ก็ได้เนาะคำถามของเฮามื้อนี้ก็มีอยู่ว่าแขกรับเชิญน้องๆนักศึกษาที่มาห่วมโอ้ลมในรายการของพวกเขาในมื้อนี้มีจักขณะวิสาเนาะก็จะได้รับ1คำตอบที่ถูกต้องรับไปเลยเนาะ1รางวัลเป็นกระเป๋าผ้างามๆแบบนี้เนาะทางด้านหน้าก็จะเป็นสื่อกิจกรรมส่วนมาทางด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะสปอนเซอร์หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าสนับสนุนโครงการของพวกเขานั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาจะมาทีมโฮมผู้โชคดีในท้ายๆรายการเนาะหรือว่าหลังจากจบรายการแล้วทางรายการจะติดต่อหาอีกเธอหนึ่งนั่นเองมาก้าวเข้าสู่การสนทนาแลกเปลี่ยนของพวกเฮาละกามาล้มกันในมื้อนี้เนาะแน่นอนแหละทั้ง2คณะวิชาแตกต่างกันเลยเนาะเบื้องของคบก.เองนี่ก็แม่นอยู่ในกลุ่ม A เนาะในกลุ่ม A นั่นเองอ่ะซึ่งว่าเบื้องของศึกษาศาสตร์นี่ก็อยู่ทางกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B เนาะก่อนอื่นเลยเนาะอยากให้พวกน้องทั้ง2คนนี้แนะนำตัวเองก่อนเนาะว่ามีชื่อเสียงแห่งน้ำขึ้นแล้วใดเนาะแล้วปัจจุบันนี้เฮียนปีใดกันแล้วแล้วก็อยู่คณะใดสาขาใดเจ้าเริ่มจากศึกษาศาสตร์เนาะข้างพี่ดีก่อนเลย
1: หนูสบายดีสบายดีน้องเองมาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาครูคณิตศาสตร์ปีที่3
0: เจ้าสวยสวัสดี
2: น้องเองมีชื่อว่านางปานีทองไทยศรีมาจากมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ซึ่งปัจจุบันกำลังเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาปีที่3แล้วก็มาจากแขวงหัวพัน
0: เจ้าเนาะ
3: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
4: น้องเองมีชื่อว่าแก้วมณีทาแก้วประเสริฐมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมสาขาคู่พลศึกษาปีที่3
0: อ้าวเนาะกะฮู้ได้แล้วเนาะว่าแต่ละคนนี้มาจากคณะใด

0: ที่สาขาครูเคมีซึ่งใน3สาขานี้มันจะมีห้องทดลองไว้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและทดลองซึ่งสาขาที่5จะเป็นสาขาครู ICT และภาควิชาที่2จะเป็นภาควิชาครูวิทยาศาสตร์สังคมซึ่งจะมีอยู่3สาขาด้วยกันคือ1สาขาครูภูมิศาสตร์2สาขาครูประวัติศาสตร์3สาขาครูการเมืองซึ่งสาขาที่3ภาควิชาที่3แม้จะเป็นภาควิชาครูภาษาต่างประเทศซึ่งจะมีอยู่2สาขาด้วยกันก็คือสาขาครูภาษาอังกฤษและสาขาครูภาษาอังกฤษ
1: เจ้า
0: สำหรับภาควิชาที่4แม้จะเป็นภาควิชาครูภาษาลาวและวรรณคดีและภาควิชาที่5จะเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจภาควิชาที่6จะเป็นภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
1: เจ้าเนาะภาควิชาบริหารการศึกษาเนาะเจ้าก็ถือว่ามีทั้งหมดอยู่6ภาควิชาและมีสาขาเรียนทั้งหมดแม่น13กว่าสาขากันเลยเนาะเจ้าและทั้งเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและกายกรรมเด้เนาะเป็นจังไหนเนาะประกอบมีสาขาเรียนใดแน่สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนของคณะเฮาเป็นแนวใดโดย
2: สำหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมเนาะจะมีทั้งหมดอยู่2ภาควิชาก็คือภาควิชาวิทยาศาสตร์และบริหารการกีฬาและภาควิชาครูพละศึกษาและครูฝึกกีฬา
1: เจ้าม
2: ีทั้งหมดอยู่6สาขาก็คือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาบริหารการกีฬาครูพละศึกษาสาขาครูฝึกบันเตะสาขาครูฝึกบันส่งและสาขาครูฝึกเล่นลาน
1: อ๋อเออได้มาศูนย์รวมเกี่ยวกับกีฬาแมนอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมแล้วที่สำคัญก็คือการซ่อมสิ่งแมนจัดอยู่ในกลุ่มเป็นกลุ่มบีเนาะ
2: โดย
1: ก็จะแตกต่างจากคณะศึกษาศาสตร์คือศึกษาศาสตร์นี้มีทั้งเบื้องของวิทยาศาสตร์และทั้งเบื้องของสังคมฉะนั้นแล้วเวลาที่ให้เลือกกลุ่มการสอบเสียงก็อาจจะมีทั้ง2กลุ่มนั่นก็คือทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B นั่นเองเนาะโดยแล้วมันนี่เนาะเขาจะมาถามแบบจะเลิกกันอีกจักน้อยนึงเนาะว่าทั้ง2คณะวิชานี่มีจุดพิเศษการเรียนการสอนคือแนวใดและการนักศึกษาที่ว่าได้เข้ามาเรียนอยู่ในคณะนี้จะได้เฮ็ดกิจกรรมอย่างแน่โดยเริ่มจากคณะศึกษาศาสตร์เลย
0: ก่อนอื่นมื้อขออยากแนะนําเกี่ยวกับอันคณะศึกษาศาสตร์ของพวกเฮาเนาะคณะศึกษาศาสตร์ของพวกเฮาแม่นคณะที่สร้างบุคลากรทางด้านครูสร้างบุคลากรทางด้านการศึกษาเป็นผู้ที่ส่งต่อความรู้ให้แก่กับนักเรียนนักศึกษา
1: โดย
0: สำหรับกิจกรรมภายในคณะศึกษาของพวกเฮาแม่นจะมีหลากหลายเลยก็คือ1การตอบคำถามวิทยาศาสตร์การโต้วาทีการแข่งขันศิลปะถามตอบแล้วก็มีหลายอย่างอีก
1: อ๋อก็มีหลายเนาะมีหลายกิจกรรมแล้วก็ได้เข้าร่วมหลายๆงานเนาะแล้วเฮาได้มีโครงการหรือว่าได้มีกิจกรรมอย่างแน่ที่ว่าได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อยู่ในคณะเฮาได้ไปแสดงความสามารถหรือว่าได้ไปแลกเปลี่ยนบ่
3: อ๋อโดยสำหรับว่าก่อนก็คือคณะศึกษาศาสตร์ก็คือน้ำทีเราว่าก็คือเป็นคณะที่แบบว่าสอน
1: จ
3: ะเป็นแบบคณะที่เรียนคู่สามบุคลากรแบบเฮนเดลได้หายแบบว่าบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถไปถ่ายถอนให้กับผู้อื่นได้เนาะ
1: โดย
3: และคณะของพวกเฮาก็คือจะเป็นคณะที่แบบว่าอื่นว่ากิจกรรมหลายแล้วก็ครูอาจารย์เพิ่นก็แบบสอบทุนต่างๆไว้เฮาก็คือสำหรับน้องเองก็คือได้ไปแลกเปลี่ยนอยู่2ประเทศ
1: เจ้า
3: ก็คือเป็นทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมียนูวัฒนธรรมก็คือจะไปประเทศจีนก็คือแบบไปแลกเปลี่ยนฮู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่อง AI ที่ว่าเพิ่นมีนวัตกรรมเฮ็ดสิ่งใหม่ๆแล้วเพิ่นก็อยากแบบยังมาใส่อยู่ในอันคงเขตอันวิทยาเอ้ยอยู่ในมอสอของฝึกเฮาเอง
1: โดยเฉพาะเป็นการเรียนการสอน
3: แมน
1: ๆๆเจ้า
3: ว่ามันสิแถนเหมาะบ่ละกายพวกเฮาไปเบิ่งก่อนต้องมาก็คืออยู่ประเทศไทยอยู่มอสารคาม
1: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3: เจ้าตัวนี้น้องเองจะไปในแบบทางด้านศิลปะเป็นแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะแบบว่าเกี่ยวกับการห้องเพลงกันดินเครื่องดนตรีต่างๆที่แบบเป็นพื้นเมืองนะแล้วทางเฮาเองก็ได้เอาเสียงแคนไปแลกเปลี่ยนกับบทพรเพลงเราก็คือว่าเป็นวัสลบ
1: โอ้เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเจ
3: ้
1: าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นโครงการดีๆที่ว่านักศึกษาทั้งคณะเฮานี้ได้ไปเข้า

0: รวมในระดับสากลและนอกจากนั้นก็ยังมีหลายกิจกรรมแล้วก็มีห้องเฮียนฮู้ได้ยินมาว่าคือยกตัวอย่างคือภาควิชาจิตวิทยาจะมีห้องให้คำแนะนำมันเนาะ
1: ด
0: ้วย
1: ส่วนภาคจิตวิทยามันจะจัดเป็นแบบคณะของพวกเราจะมีอยู่สองสาขาที่แบบมีคำว่าคู่นำหน้าก็คือจะมีสาขาจิตวิทยากับสาขาบริหารการศึกษาตัวที่น้องกำลังเรียน
0: เจ้าด้วย
1: และส่วนสาขาจิตทีบอกไปก็คือมีห้องให้คำปรึกษาหรือว่าแนวแนะนำก็คือทางร้านภายที่มีปัญหาเรื่องแบบจิตใจบอก็คือแบบว่าเขามีปัญหาก็คือเขาโบสมาร์ทแบบไปปรึกษาคนอื่นได้เขาก็สมาร์ทไปปรึกษาหน่วยงานอันนี้ได้ก็คือจิตเป็นห้อง301สมัครครับปรึกษาอยู่ค่ะ
0: โอ้โดยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องให้คำแนะนำที่ขึ้นกับภาควิชาจิตวิทยาซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเนาะหรือว่าวัยหนุ่มนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้เนาะให้คำแนะนำเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆได้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าคณะศึกษาศาสตร์นี้จะโดดเด่นทั้งเรื่องของการเรียนการสอนและที่สำคัญก็คือหลังก่อนจะจบก้าวเข้าสู่เป็นบุคลากรครูก็คือต้องได้ผ่านการฝึกงานในระยะเวลาเกือบ4เดือนเนาะ
1: โดย4เดือน
0: เจ้า
1: ก็คือคณะของพวกเฮาก่อนที่จะมาเป็นครูต้องได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นครูมาก่อน
0: เจ้า
1: ก็คือจะมีการลงไปฝึกงานอยู่ต่างแขวง
0: อยู่บรรดาห้องเรียน
1: แมนก็คืออยู่ทางบริคำไซอยู่ทางเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์
0: เจ้า
1: และระยะเวลาทีลงไปเพื่อหันกะเฮาก็ได้ฝึกตัวจริงก็คือได้สอนตัวจริงเลยแบบถ้าว่าเป็นสาขาครูก็คือได้สอนสวยครูอาจารย์อยู่โรงเรียนบ่นั่นแต่สําหรับถ้าว่าเป็นสาขาบริหารก็คือจะไปเป็นผู้เป็นหัวหน้าขบวนก็คือไปบริหารจะบ่ได้สอนถ้าว่า
0: โดย
1: กรณีว่าโรงเรียนนั่นขาดครูบ่หรือว่าครูอาจารย์หมอท่านก็จะสอนสวย
0: เจ้าก็ถือว่าอาชีพครูนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญแล้วก็มีความต้องการหลายในตลาดแรงงานปัจจุบันเนาะเจ้าก็ได้ฮู้ไปแล้วเนาะเกี่ยวกับชุดพิเศษกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์กับมาเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแน่นอนแหละเมื่อเว้าถึงกีฬาเขาต้องคือถึงการลงสนามตัวจริงการเฮ็ดเวียกตัวจริงแล้วสำหรับอยากให้น้องแก้วเนาะเว้าถึงกิจกรรมหรือว่าต่างๆและการเข้าร่วมโครงการหรือว่าน้องเองเนาะได้มีโอกาสเฮ็ดเวียกอย่างแน่ที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนของพวกเรา
2: โอ้โดยก็คือแบบว่าในสายการเรียนที่น้องเรียน
0: เจ้า
2: หรือในขณะที่น้องเรียนนั่นกิจกรรมที่ว่าได้ออกไปเฮ็ดดูสุดๆสำหรับเฉพาะคณะส่วนหลายจะไปเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสหพันธ์โดยเฉพาะ
0: เจ้า
2: ส่วนหลายจะลงไปตัวจริงเซนไปว่าลงไปเป็นกรรมการตัดสินลงไปซอยเวียกต่างๆในสหพันธ์ไปซอยไปเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันบอ
0: โดย
2: ไปเป็นผู้ประสานงานบอหรืออาจจะไปเป็นนักพากย
0: ์ว้าว
2: ลักๆแม่นนักกีฬา
0: แน่นอนเลยเนาะ
2: แม่นแน่นอนสำหรับน้องเองที่ว่าได้ไปเคลื่อนไหวก็จะเป็นทั้งกรรมการวันเตะเป็นนักกีฬาลักคือล่าสุดจะมีงานแข่งขันยูเวียดปอที่ว่าเพิ่นเป็นส่งตัวแทนจากมหาลัยลาวเข้าไปร่วมก็จะมีทั้งนักศึกษาของคณะวิชาจุฬาเข้าไปร่วมนำด้วย
0: อ๋อก็คือได้เฮียนไปนำเฮ็ดเวียกตัวจริงไปนำ
2: แล้ว
0: ได้มาทั้งเฮียนทั้งเฮ็ดเวียกแข่งได้ประสบการณ
2: ์
0: เนาะแล้วก็การลงตัวจริงในระยะการเฮียนนี่สำหรับน้องเองเนาะที่ว่าเฮียนมีความยากง่ายคือแนวไหนบ่เจ้า
2: สำหรับตัวน้องน้องคิดว่ามันบ่ยากเลยกับบ่ง่ายสำหรับวิชาภาควิชาที่น้องเฮียนเพราะว่าส่วนหลายจูน้องเฮียนแม่นจะได้ลงตัวจริงหลายกว่าเราจะได้ลงปฏิบัติตัวจริงคือลงสนามในตารางเฮียนส่วนหลายจะเป็นลงตัวจริงหลายกว่าที่จะวัดขึ้นมานั่งเฮียนในห้อง
0: โอ้โดย
2: แล้วก็คันว่าเรื่องถามว่ามีข้อยุ่งยากบอหรือว่ามีจังไรบอกะก็อาจจะบอคอยมีปัญหาเพราะว่าสถานที่แม่นเอื้ออำนวยให้จุนอกโดยเฉพาะจะมีห้องเฮียนเป็น ห้องเฮียนโดยเฉพาะห้องนวดด้วยเฉพาะแล้วจะมีสนามที่ว่าลงปฏิบัติตัวจริงโดยเฉพาะให
0: ้เจ้าเนาะกาได้เฮียนลงตัวจริงค่อนข้างหลายว่าซั่นซะเนาะอ๋อฉะนั้นแล้วปัจจุบันก็ถือว่าเว้าเรื่องวงการกีฬาหลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพหลายขึ้น
2: เลย
0: นอกจากจะเฮียนเป็นทั้งครูฝึกแน่เป็นนักกีฬาแน่เป็นผู้ตัดสินแน่
2: แม่
0: ยังเป็นเทรนเนอร์ได้อีกได้เน
2: า
0: ะ
2: แม่แล้ว
0: อ๋อแล้วก็ยังเป็นนักโฆษณาการที่ว่าจะสามารถบึงแยงควบคุมเกี่ยวกับผู้ที่รักษาสุขภาพอ๋อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะวิชาหรือว่าอีกหนึ่งสาขาที่มีความสนใจและสังคมให้ความสนใจทั้งให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพในปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะแล้วอยากถามตัวน้องเองอีกเนาะมาถามแก้วอีกว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าการตัดสินใจมาเลือกเรียนโยทีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมนี่เฮาแวบแรกที่เฮาคิดมานี่เฮาได้แฮงบันดาลใจมาจากไสที่เฮาตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนในสาขานี
2: ้แฮงบันดาลใจแม่นมาจากนาบาว
0: เจ้า
2: เลยนาบาวแม่นเป็นครูพละศึกษาปัจจุบันแม่นเพิ่นจะอยู่ในแผนกศึกษาธิการและกีฬาของแขวงสะวันนาเขตแล้ว
0: อ๋อเจ้า
2: แล้วเพิ่นเป็นแฮงบันดาลใจเฮ็ดให้อยากก้าวขึ้นมาเป็นคือเพิ่น
0: อ๋อโดย
2: อยากเป็นอีกคนนึงที่ว่าในครอบครัวที่ว่าเป็นครู
0: เจ้า
2: โดย
0: แล้วก็พื้นฐานนี่เฮามักฮักทางด้านการกีฬาบ่
2: แม่นพื้นฐานแม่นฮักมักทางด้านกีฬาอยู่แล้วพอตัวน้องเองก็เป็นนักกีฬาและลานประสงค์แฝงของแขวงสะวันนาเขต
0: อ๋อบ่ธรรมดาเนา
2: ะ
0: เพราะว่าพื้นฐานนี่ใจมักอยู่แล้วจึงมาเรียนได้เนาะแล้วพอมาเรียนโตจริงนี่รู้สึกว่าจังได
2: รู้สึกว่ามวนแล้วก็เป็นความท้าทายหลาย
0: อ๋อโดยเนาะก็ต้องสมเซยอีหลีได้เนาะเพราะว่าเฮาเป็นผู้หญิงแล้วเฮามาเฮียนในด้านนี้ต้องยอมรับอีหลีว่าน้องมีจิตใจเข้มแข็งและมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงหลายเนาะปัจจุบันเฮาเป็นนักกีฬาบ
2: ่แม่นปัจจุบันยังเป็นนักกีฬาอยู
0: ่อ๋อเฮาเป็นนักกีฬาประเภทใดเนาะเจ้า
2: เป็นนักกีฬาแล่นลานเลย
0: เป็นนักกีฬาแล่นลานแล้วก็นอกจากนั้นเฮายังได้เฮ็ดเวียกอย่างเป็นพิเศษบ่
2: เรียกพิเศษช่วงนี้แม่นจะเป็นกรรมการตัดสินบันเตะป
0: ั
2: จจุบันแม่นจะเป็นกรรมการตัดสินบันเตะลาวหลีกยิง
0: เจ้าโอ้ที่เฮ็ดเวียกอยู่
2: สหพันธ์บันเตะแห่งชาติลาว
0: เจ้าว้าวสมเซยอีหลีเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้หญิงที่มีความสามารถและก็มีความรู้เนาะได้เห็นแห้งบันดาลใจของน้องแก้วที่เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมไปแล้วอยากฟังน้องทั้งสองคนที่ว่าได้ตัดสินใจมาเลือกเรียนในสายครูเนาะว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาอยากมาเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสายครูนี่ย้อนหยังแล้วก็เฮาได้แห้งบันดาลใจมาจากไสโดยเริ่มจากน้องเลย
3: โดยสำหรับตัวน้องเองแม่นน้องเป็นผู้หนึ่งที่มักหักในตัวเลขมักหักในการคิดไรแล้วน้องก็ยากอย่างมาสิสอนเพราะว่าน้องมักในการสิสอนเพราะตอนน้องยังน้อยน้องแบบน้องได้แบบสิสอนเด็กน้อยที่น้อยกว่าน้องหะนะ
0: เจ้า
3: ให้กับเจ้าแล้วน้องก็โอ้มีความคิดว่าใหญ่มาน้องอยากเป็นครูแล้วน้องเขียนเซในล็อกเกอร์พร้อมว่าน้องใหญ่มาน้องอยากเป็นครูแล้วน้องก็เลยมาสมัครเรียนอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์โดยแล้วก็อยากพัฒนาอย่างยกระดับการศึกษาของประเทศเฮาให้ดีขึ้น
0: โดยสาขาเฮาที่เฮาเลือกเรียนเป็นครูแม่นสาขา
3: ครูคณิตศาสตร
0: ์แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ว่าหลายๆคนนี่บ่อยากแบบคือยากได้น้องเพราะว่าบางคนที่บ่มักคณิตศาสตร์บ่มักการคิดไรแต่ว่าเฮามาเลือกเรียนสาขานี้หลังจากเรียนไปแล้วน้องรู้สึกว่าแนวใดรู้สึกว่ามันมีความยากง่ายคือแนวใด
3: สำหรับตัวน้องแม่นบ่ยากและก็บ่ยากบ่ง่ายเนาะว
0: ่
3: าน้องเองเป็นคนที่มักเลขกี่แล้วตั้งแต่มัธยมน้องคลองที่1ที่2มาตลอดเลยโดยแล้วก็เลยแบบเป็นวิชาที่ถนัดอีกก็เลยมาเลือกเรียนสาขาครูคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเลย
0: อ๋อโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนมักวิชานี้อยู่แล้วก็เป็นคนมักเรียนแน่มักคิดไร
3: โดย
0: เจ้าอ๋อก็ถือว่าแล้วประสบการณ์ผ่านมาเด้ระยะที่เฮาเรียนนี่เฮาได้มีการไปฝึกสอนหรือว่าได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสบ่
3: โดยสำหรับน้องแมนตอนน้องไปเรียนอยู่ปี2แมนน้องได้ไปสอนเพิ่มอยู่ทีมโรงเรียนแห่งหนึ่ง
0: โดย
3: เพิ่นไล่เป็นสมองให้น้องน้องแบบน้องเรียนแล้วล่ะสมองที่น้องวางน้องก็ไปสอน แล้วเพิ่นก็ไล่เป็นเงินให
0: ้โอ้สามารถสั่งรายได้ได้ในขณะที่เฮากําลังเรียนอยู
3: ่
0: โอ้ก็คือมีเวลาว่างจากการเรียนก็สามารถไปสอนพิเศษอยู่บรรดาห้องเรียนที่ว่าเพิ่นมีความต้องการครูได
3: ้
0: ก็ถือว่าเป็นการสั่งรายได้อันนึงโอ้โดยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดีเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีที่สามารถฝึกได้ในระยะที่เฮาศึกษาเฮียนอยู่นั่นเองอ่ะแล้วเบื้องน้องดีเฮาเฮียนบริหารการศึกษา
3: okay.
0: ในมุมมองของเฮาต่อกับการศึกษาและการเลือกเฮียนสาขานี้เฮาคิดว่าตอบโจทย์กับสิ่งที่เฮาอยากมาเฮียนบ
1: ่ก็คือสาขาบริหารการศึกษาเนาะน้องคิดว่ามันตอบโจทย์หลายได้เพราะปัจจุบันก็คือการศึกษาของเฮาแบบค่อนข้างหลุดลงก็คือนักเรียนนักศึกษาบ่ยังมาเฮียนหลายแล้วตัวที่น้องเฮียนนี่นักอาจจะเน้นหนักไปในทางแบบการวางแผน
0: จ้า
1: การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและน้องสนใจที่สุดก็คือแบบการค้นคว้าวิจัยเพราะว่าน้องยังฮู้ว่าเป็นหยังนักเรียนคือว่าบ่ยังมาเฮียนเราเป็นย้อนหลักสูตรบ่หรือว่าเป็นย้อนแบบสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจต่างๆบ่ฮะนะแล้วน้องเองก็รู้สึกว่าตัวเองมาเรียนสาขานี้นะมันถึงว่าจะบ่ได้ไปสอนแต่ว่าน้องก็สามารถไปแก้ไขหรือว่าพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเฮ็ดเอาได้ให้มีคนมาเรียนเพิ่มขึ้นฮะนะเพราะว่าว่างงานก็คือแบบถึงว่าเฮาจะบ่ได้สอนแต่เฮากับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแบบเกี่ยวกับการศึกษาคงเขตการศึกษา
0: คล้ายๆพัฒนาและวางแผนการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะเพื่อให้ตอบโจทย์กับความของต้องการของสังคมและกับปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาหลายๆคนก็อาจจะยังบ่ฮู้เกี่ยวกับสาขานี้เนาะบริหารการศึกษาด้วยและอีกหนึ่งคำถามที่มาอยากถามพวกเขาเติมเนาะสำหรับในมุมมองของพวกน้องเนาะการศึกษาในปัจจุบันนี่มีความสำคัญคือแนวใดแล้วก็เฮ็ดให้พวกน้องมีการพัฒนาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงคือแนวใดที่ว่าได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติด้วยเจ้าโดยน้องเริ่มเลย
1: อ๋อน้อง
0: ต่อเลย
1: ก็คือถามว่ามันเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยจากที่เฮาแบบเป็นนักศึกษามัธยมแม่นบ่แล้วพอว่าเฮากลับมาปุ๊บมาเรียนอยู่ในหัวมหาลัยก็คือมันต้องเลยปรับนึงก็คือปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆก็คือเฮาต้องมีการสื่อสารหลายขึ้นกับครูอาจารย์กับหมู่เพื่อนกับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทักษะที่สำคัญก็คือทักษะการเข้าหาสังคมท
0: ัก
1: ษะการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทักษะการเบาก็คือสิ่งหนึ่งสำคัญแต่สำหรับตัวที่นอกที่แบบการศึกษานะสำคัญถึงว่าเฮาจะจบไปบ่ได้เฮ็ดเบียงหยังแต่ว่าเฮาเฮียนเอาไว้ก่อนเพราะว่าอนาคตเนาะมันสิแบบว่าเกิดหยังขึ้นเฮาก็บ่ฮู้แม่นบ่แต่เฮามีการศึกษาติดตัวเฮานะ
0: ก็ถือว่า
1: เป็น
0: อาวุธหนึ่งที่สำคัญเนาะเขาเอื้อนมามีใบประกาศไว้นี่บอกว่าสิเกิดอย่างขึ้นเนาะเขาก็สามารถเอาสิ่งนั้นมาเพื่อเป็นเส้นทางใบเบิกทางในการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพของพวกเขานั่นเองโดยเจ้าและน้องเด็ก
3: โดยสำหรับน้องแมนการศึกษาแมนมีความสำคัญหลายเนาะเพราะว่าคนในยุคนี้เวลาที่แบบเฮาจะไปสมัครเวียกหรือสิไปเฮ็ดเวียกจังไสเพิ่นจะเบิ่งวุฒิการศึกษาเฮาว่าเฮาเรียนจบมาจากไสและถ้าสมมุติว่าเฮามีใบประกาศหรือว่ามีระดับการศึกษาที่สูงแม่นบ่เฮาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเข้าเวียกนั้นได้หลายโดย
0: เจ้าเนาะเจ้าอ่ะก็ถือว่าแล้วทั้งเฮาเด็กแกรู้สึกว่าการศึกษามีความสำคัญคือเท่าไหร่เนาะและในมุมมองของน้องก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมสพัฒนาสกิลได้แน่ได้เรียนรู้อย่างแน่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี
2: ้สำหรับน้องเนาะถือว่าหลายเลยแหละจากที่ว่าน้องเป็นคนที่บ่เข้าสังคม
0: ใช
2: ่ก็ต้องได้ผ่านเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างได้เริ่มเข้าหาหมู่เพื่อนได้เริ่มเข้าหาผู้นั้นผู้นี้ว่าเอ้ยเฮาจะเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับตัวแนวใดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้หลายขึ้นแล้วก็การศึกษาสำหรับน้องในปัจจุบันมันสำคัญหลายคือทั้งสองคนเว้ามาเลยคล้ายๆคือกันเลยถ้าเฮามีใบประกาศมันก็จะห้องขับเฮาได้เวลาเฮาไปเฮ็ดเวียก
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญท่านแหละน้องการศึกษาคันมีโอกาสก็ เฮียนดีที่สุดเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าการเฮียนนอกจากเขาสิได้ความรู้วิชาเฉพาะแล้วเขายังสิได้ประสบการณ์ได้สังคมใหม่ๆได้เฮียนรู้สิ่งใหม่ๆและโลกของเขาก็จะเปิดกว้างขึ้นนั่นเองเนาะแล้วสุดท้ายนี้เนาะในฐานะที่พวกเขาเป็นรุ่นเอ้ยรุ่นอ้ายที่เฮียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าได้ก้าวเข้าสู่การมาเลือกเฮียนสายอาชีพต่างๆมีหยังอยากฝากถึงผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเลือกสายอาชีพอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าน้องๆม.7ที่หาก็จบในสุขศึกษานี่เริ่มจากน้องเลย
3: โดยสำหรับน้องๆม.7ที่หาก็จบในศกปี2016-2017นี้ถ้าน้องๆท่านใดที่บ่ฮู้ว่าจะเฮียนหยังหรือมักหักในการเป็นครู
0: จ้า
3: คณะศึกษาของเราเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับน้องๆโดยสำหรับคณะศึกษาศาสตร์แมนจะมีจุดพิเศษอย่างนึงก็คือถ้าหนักๆน้องๆ นักศึกษาสิ่งเข้าได้บ่เฮาจะมีดอกเบี้ยหรือว่าเงินเดือนให
0: ้
3: คนละ
0: 700,000
3: กี
0: อ๋อมีเดือนให้โดย
3: แม่แล้วคณะศึกษาศาสตร์ของเฮาจะมีทุนสำหรับน้องๆที่แบบมักหักในเรื่องการเฮียนและก็มีคะแนนสูงและจะมีทุนหลายๆทุนเลยเข้ามาค่ะบ่ว่าจะเป็น WCC ทุนสปจแล้วก็ทุนมูลนิธิเอเชีย
0: จ้า
3: ซึ่งน้องเองก็เป็นหนึ่งในหันที่ได้หับทุนมูลนิธิเอเชีย
0: เจ้าด้วย
3: อย่าลืมคณะศึกษาศาสตร์เดี๋ยวเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับน้องๆ
0: เจ้าด้วยขอบใจน้องดี
1: สำหรับน้องเนาะก็คือถ้าว่าไผแบบว่ามักหักทางลานครูบ่หรือว่ามักหักทางลานการสิสอนหั่นก็แนะนําก็คือคณะศึกษาศาสตร์ของพวกเฮาจะมีทั้งสาย A กับสาย B ถ้าไผที่คิดว่าตัวเองแบบบ่ค่อยเก่งเลขก็มาทางสาย B ได้จะเป็นทางลานครูวิทยาครูประวัติศาสตร์บ่ครูการเมืองบ่แล้วก็ทั้งคู่ภูมิศาสตร์บ่มันก็มีหลายสาขาแต่ว่าหากับเขามาใหม่ๆคือคู่ICT ก็คือหากับสอนได้ประมาณเอ้ยบ่แม่นหากับเปิดได้2ปี
0: 2สกเรียนแล้วโดย
1: สอนเฮียนแล้วก็คือคณะศึกษาศาสตร์จะเป็นคณะนึงที่ลดเล่นทางลานการสอบทุนครูอาจารย์เพิ่นจะพยายามสอบทุนใหม่กับน้องนักเรียนหลายก็ว่านักศึกษาอยู่ในคณะหันก็บ่ได้รับทุนหมดทุกคนนะและในนั้นก็มีน้องเองก็คือได้รับทุนธนาคารการค้า
0: เ
1: ป็นทุนที่แบบว่าไรแบบอีกแบบนึงก็คือแบบถ้าเฮาสิงติดแล้วเฮาก็สิได้เบี้ยเลี้ยงอีก 700,000 กีบตัวนี้ก็คือจะได้อยู่ 500,000 กีบ
0: ก็ได้มีทุนจากองค์การสำนักงานองค์การทางด้านบริษัทต่างๆเจ้า
1: เพิ่นสิแบบสนับสนุนทางด้านการศึกษาหลายฉะนั้นน้องไหนที่แบบว่าสนใจกับคําว่าได้จุ AI กะพร้อมตอนรับเลย
0: โดยสามารถติดตามข้อมูลของคณะศึกษาศาสตร์ผ่านช่องทาง Facebook ซื้อ Facebook โดยแนะนําเลย
1: ซื้อคณะศึกษาศาสตร์ก็เป็น Faculty of Education ก็ได้พิมพ์เข้าไปตามเพจ
0: เจ้าน้องอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลนั่นเองทางเบื้องคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและกายกรรมมีอย่างอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนอยู่ในปัจจุบันนี
2: ้โดยเนาะสำหรับน้องๆคนใดที่กำลังคิดว่าตัวเองมีความสามารถมีความมักหักทางด้านกีฬาแม่นอยากแนะนำสาขานี้แต่ถ้าว่าบ่มักอาริอาล็อกอะขอให้เป็นตัวเลือกซะแต่ก็ขอฝากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆในเด้อ
0: เปิดใจไว้หน่อยนึงเนาะใครที่มักหักเรื่องกีฬาแน่นอนแหละหลายๆคนก็สิคิดว่าเฮียนจบกีฬาแล้วไปเฮ็ดอาชีพอย่างใด
2: เฮียนจบกีฬาบ่จําเป็นต้องเป็นครูบ่จําเป็นต้องเป็นโค้ชบ่จําเป็นต้องเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับกีฬาก็ได้สามารถไปเป็นอย่างอื่นได้เลยไปเป็นเทรนเนอร์บ่ถ้าว่ามีความสามารถนี่
0: เจ้า
2: ไปเป็นนายแบบก็ได้ไปเป็นอย่างก็อัน
0: นักโฆษณาการ
2: นักโฆษณาการ
0: แล้วก็เป็นทางเบื้องของแพทย์สนามก็ได้ได้เนาะเพราะว่าเขาสิได้เฮียนการปฐมพยาบาลพื้นฐานนี้ไปนำรวมไปถึงไปเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเรื่องการรักษาสุขภาพต่างๆเนาะโอ้ยประกอบได้หลากหลายอาชีพแล้วเทรนในการรักษาสุขภาพในปัจจุบันก็ถือว่ามาแหงสนานแล้วไผที่ว่าเล็งๆสาขานี้ไว้อยู่ เสริญสวนกันเลยเนาะเฮียนสาขานี้ได้สุขภาพดีได้หุ้นให้ดีและที่สำคัญก็คือได้ความรู้ดีๆพร้อมจ้าเนาะฝากช่องทางในการติดตามคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและกายกรรมเนาะ
2: ช่องทางติดต่อแมนสามารถติดตามได้ทั้งเฟซ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรม
0: โดยพิมพ์คำว่าคอวกอเนาะหรือว่าพิมพ์คำว่าคณะวิศวิทยาศาสตร์กิจการกีฬาและกายกรรมก็จะเห็นเพจปรากฏขึ้นมาเลยนั่นเองเนาะและสำหรับบึ้นในช่วงของตอนเช้าก็คือว่าเฮาได้ฮู้เลิกพอสมควรเนาะเกี่ยวกับ2สาขาที่ว่าได้มาแนะนำมาอธิบายให้เราได้รับฟังกันในมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของคณะศึกษาศาสตร์ที่เพิ่นได้มีหลายกว่า13สาขาเรียนเนาะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ยังมีคอร์สพิเศษเนาะนั่นก็คือการบำรุงครูในระยะสั้นเนาะแล้วก็มีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกนั่นเองเนาะนอกจากระดับปริญญาตรีซึ่งเฉพาะแต่ระดับปริญญาตรีที่จะสอบเสียงเข้าในสุขศึกษานี้มีทั้งหมดอยู่13สาขาวิชาและจัดออกเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B นั่นเองเนาะพิเศษน้อยนึงเนาะคณะศึกษาศาสตร์นี้เนาะคันไผบ่มักเลขก็ไปกลุ่ม B สายสังคมของศึกษาศาสตร์เนาะถ้าไผมักคิดไล่แน่ก็มีสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะที่เป็นกลุ่ม A ของศึกษาศาสตร์เซนเดียวกันนั่นเองเนาะและสำหรับเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งสายการเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่ม B นั่นเองเนาะภัยมักฮักทางเดือนของการกีฬามีความฝันอยากเป็นครูฝึกอยากเป็นโค้ชอยากเป็นนักกีฬาสายอาชีพเนาะหรือว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับทางด้านกีฬาอย่าลืมกันกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบใจพวกน้องทั้ง3คนที่มาร่วมอบรมในรายการของพวกเฮาและอย่างที่2อย่าฟ้าเปลี่ยนขึ้นไปใส่เด้อมีทักแฟนรายการเนาะหรือว่าที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่ามีอีก2คณะวิชาที่จะมาร่วมอบรมในรายการของพวกเขานั้นก็คือคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รวมไปถึงคณะวิทยาศาสตร์สังคมซึ่งแต่ละสาขานี่แมนเฮียนเกี่ยวกับอย่างแน่เดี๋ยวมาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

0: ยินดีบรรดายินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่ในทีส่งของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศนั่นเองเจ้ามาพบกันในระยะนี้เนาะก็ถือว่าเฮายังมันอยู่กันกับการสัมภาษณ์เนาะหรือว่าการแนะนำสายการเรียนของแต่ละคณะวิชาซึ่งว่าตอนนี้ก็อยู่กันกับตัวแทนน้องนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นั่นเองเจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าเนาะก่อนอื่นเลยอยากให้น้องแนะนำสื่อของตัวเองรวมไปถึงสาขาเรียนและกับคณะที่เขาเรียนอยู่ในปัจจุบัน
1: เดี๋ยวก่อนอื่นก็สบายดีเพราะว่าพิธีกรที่ดำเนินรายการในวันนี้และการสบายดีมูเพื่อนที่ครับฟังหรือว่าเบื้องไลฟ์สดณปัจจุบันนี้โดยคนอื่นต้องขอแนะนำตัวน้องเองมีชื่อว่าไซเจริญไซยวงศ์หรือว่ามูมักเอิ้นในซีรีส์มาอาศัยปัจจุบันนี้น้องเป็นนักศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ภาควิชาการพัฒนาสากลปี3เจ้า
0: เจ้าเนาะแล้วก่อนอื่นเลยเนาะเมื่อว่าถึงคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ดีนะหลายๆคนก็สีคิดเห็นภาพเนาะว่านิติศาสตร์เนี่ยเฮียนอย่างแน่เนาะบางคนก็คิดออกได้เนาะว่าต้องเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแหละอยากให้น้องเว้าเติมเนาะว่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของพวกเขาเนาะปัจจุบันนี้มีการเฮียนการสอนนี้อยู่จากสาขาแล้วก็สภาพแวดล้อมรวมไปถึงที่ตั้งของคณะนี้เป็นคือแนวใด
1: ด้วยขอบใจสำหรับคำถามไอ้ป้าโดยก่อนอื่นหมดกับคณะที่น้องเฮียนนี่มันจะมีอยู่1คณะก็คือคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ซึ่งว่าในภาษาอังกฤษก็คือ Faculty of Law and Political Science ซึ่งจะมี5ภาควิชาก็คือภาควิชาที่1แม่นภาควิชากฎหมายอาญาภาควิชาที่2แม่นภาควิชากฎหมายแพ่งภาควิชาที่3แม่นภาควิชากฎหมายธุรกิจและภาควิชาที่4แม่นภาควิชากฎหมายรัฐศาสตร์หรือการเมืองการปกครองและสุดท้ายแม่นภาควิชาการพัวพันสากลหรือว่าคณะที่น้องกำลังเรียนอยู่นั่นเอง
0: อ๋อสาขา IR
1: โดยแม่ละไงที่รู้จักในกันดีก็คือ IR
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าพิเศษเนาะมีกันทั้งหมดอยู่5สาขาวิชาเรียนแล้วก็มีกันอยู่5ภาควิชานั่นเองเนาะเจ้าจะพิเศษของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อีกอันหนึ่งนั่นก็คือที่ตั้งหลายๆคนก็สิคือได้เนาะสำหรับน้องๆที่กำลังสอบสิงเข้ามศอยู่ว่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นี่อยู่ในมศบเนาะหรือว่ามีที่ตั้งอยู่ใส่อยากให้เฮาเว้าเพิ่มเติม
1: ด้วยสิ่งนี้เป็นคำถามที่แบบน้องได้ยินมาตลอดว่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ตั้งอยู่มศบแต่ที่จริงแล้วบ่แม่นเด้อทุกคนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ตั้งอยู่ดอนนกคุ้มซึ่งอยู่ใกล้กับห้องหมอ103บ่ได้ตั้งอยู่มศเลยตั้งอยู่ดอนนกคุ้มเป็นแยกออกมาจากมศโดยเฉพาะตัวนี้ที่เป็นหนึ่งเดียวอยู่ดอนนกคุ้ม
0: ก็ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิทยาเขตเนาะ
1: แน่ละ
0: เป็นอยู่วิทยาเขตดอนนกคุ้มนั่นเองเจ้าน้องอีกท่านหนึ่งเนาะก็ขอต้อนรับอีกหนึ่งตัวแทนน้องนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สังคมเนาะเดี๋ยวช่วงหน่อยเนาะทีมงานเขาจะแพนกล้องไปหานั่นเองเนาะเดี๋ยวถามแป๊บนึงด้วยกลับมาพี่เลยเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของน้องนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สังคมเนาะเจ้าน้องก่อนอื่นอยากให้น้องแนะนำตัวเองก่อนเนาะว่าซื้ออย่างแล้วก็ปัจจุบันเฮียนอยู่สาขาใด
2: ด้วยเจ้าสวัสดีทุกท่านและน้องนักเรียนที่หากระจบสั้นโมจิตเนาะไอ้มีชื่อว่าแก้วสายสีพันปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีที่1อยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสาขาที่ไอเฮียนแมนสาขาภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือเป็นภาษาอังกฤษแมน Geography และ Geoinformatics นั่นเอง
0: อ๋อเจ้าเนาะก็อยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมนั่นเองเนาะกะฮู้ปันไปแล้วเดี๋ยวเว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจักน้อยนึงซะเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์สังคมเนาะว่าสำหรับคณะวิทยาศาสตร์สังคมเนาะปัจจุบันนี้แมนเพิ่นมีการเรียนการสอนนี่จักสาขาแล้วก็สภาพการเรียนการสอนหรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นคือแนวใดแน่ด้วย
2: ก่อนอื่นขอแนะนำคำว่าขออภัยก่อนอื่นขอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์สังคมหรือเอิ้นย่อว่าคสค.
0: เจ้า
2: คณะของพวกเฮาแมนมีทั้งหมด10สาขาการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี4ปีซึ่งประกอบมีสาขาภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสาขาบรรณาธิการและสารสนเทศศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยาสาขาบุหารวิทยาและการคุ้มครองมรดกสาขาสังคมสงเคราะห์สาขาพัฒนาชุมชนและชนบทสาขาวิทยาศาสตร์การเมืองสาขาบริหารรัฐกิจ สาขาการท่องเที่ยวและสุดท้ายแมนสาขาการโรงแรม
0: โอ้หลายสาขาต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเนาะว่าทั้ง2คณะโดยเฉพาะก็แมนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รวมไปถึงคณะวิทยาศาสตร์สังคม2คณะนี้ล้วนแล้วแต่จัดอยู่ในกลุ่ม B สายสังคมนั่นเองเวลาที่ในญาติที่เฮาสอบสิงเข้ามศเนาะเจ้าแล้วมีคำถามเนาะเกี่ยวกับนอกจากเฮาจะได้ฮู้กันไปแล้วมาแต่ละคณะวิชานี้มีสาขาเฮียนคือแนวใดสภาพแวดล้อมคือแนวใดวันนี้อยากถามทางเบื้องของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เนาะเกี่ยวกับจุดพิเศษการเฮียนการสอนว่าได้ดําเนินการเฮียนการสอนคือแนวใดแน่แล้วก็ได้มีกิจกรรมอย่างแน่ในระยะที่นักศึกษากําลังเฮียนอยู่ในคณะหั่น
1: โดยสําหรับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์โดยเฉพาะแม่นสาขาการพบพันสากลที่อาศัยกำลังเรียนนี
0: ้
1: จุดพิเศษของการสิทธิสอนแม่นจีเน้นในการเรียนการสอนในห้องก็คือหลักๆเขาก็จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะอย่างเช่นกฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายแพ่งหรือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นเขาก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับวิชาการทูตเพื่อเพราะว่าเขาเรียนการพบพันสากลแน่นอนอยู่แล้วการทูตก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเรียนให้เขาฮู้เพื่อนอนาคตเขาจะได้ไปสร้างความสัมพันธ์ทำไมตีบอหรือว่าเฮ็ดเวียกนำองค์กรสากลบอเขาก็จะได้หู้จุดประสงค์หลักๆในห้องเฮียนนอกจากนั้นแล้วการเฮียนในสาขานี้บอมีเพียงแต่เฮียนอยู่ในห้องเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรก็คืออยู่ในไออาร์เนาะที่หู้จักกันในที่หู้จักกันดีก็คือไออาร
0: ์
1: ก็คือแบบจะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรก็คือมีหลายๆกลุ่มยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอัลซาลาวก็คืออาเซียนลอว์สตูเดนต์แอสโซซิเอชั่นและตัวที่2ก็คือกลุ่ม CDG หรือว่ากลุ่มพัฒนาชุมชนและตัวที่3มันกลุ่ม IR Student Group ก็คือตัวนี้มันจะมีแต่นักศึกษา IR โดยเฉพาะเลยไงและตัวสุดท้ายมันเป็นกลุ่ม Debating หรือว่ากลุ่มการโต้วาทีกิจกรรมหลายแห่งอยู่ใน
0: กิจกรรมหลายเนาะต้องบอกให้เป้าต้องว่าให้ฟังก่อนว่านักศึกษาที่เรียนอยู่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นี้จะเด่นเรื่องกิจกรรมเนาะเพราะว่ามันมีโครงการหรือว่ามีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมและก็เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มนักศึกษานี่หลายเนาะและที่สำคัญก็คือเว้าถึงการเข้าร่วมโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีการพัวพันกับต่างประเทศอันนี้ยังใจเว้าย่อๆเนาะว่าพันมาเนาะบอกว่าจะเป็นรุ่นเอื้อรุ่นอายพันมาหรือว่าตัวเขาเองนี่ได้มีโอกาสเข้าร่วมบรรดาโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่ากิจกรรมยังแน่ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติด้วย
1: โดยสำหรับอาศัยแมนที่ได้มาเรียนอยู่ขณะนี้รู้สึกว่าโชคดีหลายเพราะว่าทื่นหลายแฮงไอ้เป้าแบบคืออาศัยที่หาก็ไปมาก็คือทื่นได้ทื่นอีลาสมูสที่ไปแลกเปลี่ยนอยู่ประเทศสวีเดนเป็นเวลา6เดือนแล้วหาก็กลับมาได้1เดือนกว่าๆเองไอ้เป้า
0: โอ้ก็ยังว่ายังไม่ใหม่มาดๆเนาะ
1: โดยแมนนอกจากนั้นยังบ่พอยังมีทื่นที่ทางอาจารย์ส่งลงกลุ่มสำหรับนักศึกษา IR เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนหมายถึงแบบให้สมัครก็คืออาศัยก็ได้ทื่นของไปแลกเปลี่ยนอยู่บาหลีกับหมู่อีกผู้นึงก็คือได้ไปแลกเปลี่ยนอยู่บาหลีเป็นเวลา4มื้อเข้าห้องโครงการแล้วแบบทุกอย่างมันเพิ่นโคเวอร์ให้เบิดนอกจากนั้นยังบ่พอยังได้ทุนตัวอื่นๆอีกแบบได้ถูกเสนอซื้อไปฮ่องกงเพื่อไปแลกเปลี่ยน Youth Development Summit ก็คือพัฒนาวัยหนุ่มโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีทุนอื่นๆหลากหลายแห่งน้องๆมาเรียนอยู่ขณะนี้มีแต่ได้กําไรแต่กับกําไรบ่มีเพียงแต่เรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่นอกห้องเรียนก็ยังเรียนอยู่
0: เจ้าโอ้ก็ถือว่าเป็นอีก1คณะและที่สำคัญก็คือกิจกรรมที่ว่าเพิ่นจัดทุกๆปีนั่นก็คือ Asian Quiz เนาะเป็นการแข่งขัน การตอบคำถามเกี่ยวกับบรรดาประเทศในอาเซียนซึ่งว่าจะในกิจกรรมนั้นก็มีหลายกิจกรรมย่อยเนาะบ่ว่าจะเป็นการโต้วาทีในการตั้งบูธวางแสดงต่างๆจากสำนักงานองค์การต่างๆรวมไปถึงการเฮ็ดบูธของน้องๆนักศึกษา
1: ผ
0: มรู้สึกว่าเพิ่นหากจัดแล้ววางเดือนก่อน
1: โดยแม่
0: ก็ถือว่าเป็นอีก1กิจกรรมที่ว่าน้องๆที่อยู่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้เข้าห่วงได้เหตุและจุดพิเศษที่สำคัญเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกแมนยูว่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แมนมีที่ตั้งที่อีก1วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นก็คือวิทยาเขตดอนนกขุมแต่ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกแม่นบ่
1: โดยแมนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หนึ่งก็คือสำหรับน้องๆที่มาแต่ต่างแข่งบ่ฮู้ว่าอู้เฮาสิไปพักอยู่ไสกังวลเรื่องพักบ่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอยู่คณะอยู่ใกล้คณะเฮาวิทยาเขตเฮาแมนสิมีหอพักนักศึกษาอยู่ติดกับคณะเลยย่างประมาณ100เมตรบ่ก็ฮอดละมีแต่นอนตื่นเช้ามาแล้วก็ย่างไปโรงเรียน
0: รู้สึก
1: สบายแฮงแม่น
0: เนาะแล้วพร้อมกันนั้นเนาะก็ยังมีห้องเขาเอิ้นว่าห้องเรียนฮู้เป็นห้องสมุดที่ค่อนข้างจะครบเลยแหละเนาะ
1: โดยแม่นได้ป่ะ
0: ที่มี อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ว่าอยากค้นคว้าบทเรียนหรือว่าอยากเฮ็ดเปียกป้านรวมไปถึงอยากเข้าไปศึกษาเรียนรู้ต่างๆยอมพาไปด้วยว่าห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นี่สุดยอดอีหลีโคโซก็บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่าอยากให้ผู้ที่ว่าสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปเจอไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองนั่นเองเนาะโอ้น้องนันชมว่าน่าสนใจหลายได้เนาะกลับมาเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์สังคมคณะวิทยาศาสตร์สังคมถือว่ามีการเรียนการสอนที่หลากหลาย1สาขาอ๋อแล้วก็มีสาขาเรียนนี่จักสาขาม
2: ี10สาขาเรียน
0: มี10สาขาเรียนแล้วอยากให้น้องเนาะเว้าเกี่ยวกับจุดพิเศษของการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์สังคมว่าเพิ่นแบ่งการเรียนนี่เป็นคือแนวใดได้ยินมาว่าเพิ่นแบ่งเป็นภาคแม่นบ
2: ่แม่นแล้วเจ้าสําหรับน้องเองสาขาที่น้องเรียนแม่นจะเรียนแต่ภาคเช้าก็คือเรียนแต่ 8:00 น. ฮอด 11:00 น. สามารถกลับบ้านได้เลยก็คือช่วงเวลาตอนสวยหาแรงก็แม่นสามารถหารายได้เสริมได
0: ้สามารถไปประกอบอาชีพหรือว่าไปเฮ็ดพาร์ทไทม์ได้เน
2: า
0: ะก็ถือว่าเป็นอีก1คณะจุดพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์สังคมก็คือเป็นการเสียงเข้าในภาคปกติแต่ว่าเวลาเสียงเข้าไปแล้วอาจารย์จะแบ่งเป็นกะเฮียนเนาะเป็นกะเศร้ากะบ่าย
2: แม่นแล้ว
0: เจ้าเนาะแล้วสำหรับสาขาเฮียนแม่นเฮาเฮียนอยู่ภาควิชา
2: ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร
0: ์อันน้อยหนึ่งซะเนาะว่าสาขานี้เฮียนเกี่ยวกับอย่างแน่ด้วย
2: เจ้าสาขานี้แม่นภาคเฮียนภูมิศาสตร์บ่อยเลยว่าเรียนภูมิศาสตร์สาขานี้แม่นจะบ่ได้เรียนคือแบบเก่าคือเฮาเรียนมาม
0: .7
2: จะบ่ได้มีแต่การแต้มแผนที่ด้วยมือเท่านั้นเพราะว่าเฮาจะมีการผสมผสานกันระหว่างความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัลเช่นใช้ซอฟต์แวร์ GIS และข้อมูลข่าวสารจากดาวเทียมรีโมทเซนซิงและการนําใช้ GPS และการบินโดรนซึ่งมันมีความสําคัญหลายในการวางแผนผังเมืองการจัดคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเครือข่ายคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศลาวในยุคปัจจุบัน
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าอันนี้ย่อๆเกี่ยวกับสาขาภูมิศาสตร์เนาะและข้อมูลข่าวสาร
2: ด้วย
0: เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเนาะ
2: ด้วยแม่นแล้ว
0: เจ้าเนาะและนอกเหนือจากสาขานี้แล้วเนาะเพิ่นก็ยังมีบ่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและการท่องแรมก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็มีทางเบื้องของสาขาประวัติศาสตร์และบุคลากรวิทยามีสาขาบริหารรัฐกิจเนาะสายปกครองนี่มัน
2: ด้วยคือไผที่เฮ็ดเวียกน้ำรัดแม่นสามารถอยากเฮ็ดเวียกน้ำรัดสามารถเรียนสายนี้ได้เลย
0: วิทยาศาสตร์การเมือง
2: ด้วยบริหารรัฐกิจ
0: สิมีคำถามในโนวาการเฮียนการปกครองอยู่นิติศาสตร์กับเฮียนวิทยาศาสตร์การเมืองอยู่วิทยาศาสตร์สังคมอีแตกต่างกันคือแนวใดเอาเบื้องคณะสังคม พอมีข้อมูลบ่ลองเมาน้อยนึงดูด้วย
2: ก็คือเฮียนวิทยาศาสตร์การเมืองก็จะเฮียนเกี่ยวกับพวกการเมืองต่างๆก็อาจจะมีกฎหมายเข้ามาแต่จะบ่หลายเท่าของคณะนิติศาสตร
0: ์อ๋อ
2: ด้วยแล้วก็จะเฮียนทั่วไปเกี่ยวกับประเทศลาวสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็เฮียนการบริหารต่าง
0: ๆโอ้คล้ายๆว่าการปกครองวิทยาศาสตร์การเมืองคล้ายๆขั้นการปกครองบ
2: ่ด้วยแม่น
0: อ๋อสิมีขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงแบบนี้เนาะ
2: ด้วยแม่นแล้ว
0: โดยข้าวโฮเข้าๆกันไปแล้วเนาะโอ้ยอยากเว้าเกี่ยวกับหลายสาขาเนาะแต่ว่าเวลารู้สึกจำกัดหลาย
2: โดยเสียดายหลาย
0: แม่นก็คือว่ามีหลายสาขาสำหรับไผที่ว่าบ่มักการคิดหลายเนาะแต่ว่ามักการอ่านมักการท่องจำหรือว่ามักค้นคว้าหาข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์สังคมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะใด
2: แม่นแล้ว
0: เนาะที่นอกจากจะมีการเรียนตัวจริงแล้วการลงปฏิบัติตัวจริงเขามีบ่คณะวิทยาศาสตร์สังคม
2: ด้วยมีหลายเลยคือในปัจจุบันน้องเองยืนปีหนึ่งแม่นได้ไปเฮ็ดเวียกโครงการใส่ข้อมูลตอนดินนำมาแผนกสิว่าจะไหน
0: อ๋อได้ไปลงปฏิบัติตัวจริงในการป้อนข้อมูลเก็บข้อมูล
2: ด้วยแม่น
0: อ๋ออยู่กลุ่มที่ดิน
2: ด้วยแม่นแล้ว
0: อ๋อด้วยก็ถือว่าไวเนาะปีหนึ่งนี่ได้ลงภาคปฏิบัติไปน้ำถือว่าสุดยอดเลยนะ
2: แม่แล้ว
0: ด้วยเจ้าเนาะก็นั่นก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์สังคมกลับมาอีกหนึ่งคำถามเนาะสุดท้ายนี่ก็มีคำถามที่มาอยากถามพกน้องเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือว่าแห้งบันดาลใจที่เฮ็ดให้เฮาตัดสินใจเลือกมาเรียนในสาขานี้โดยเฉพาะก็แม่นสาขาการพัฒนาสากลเนาะเฮ ฮาได้แฮงบันดาลใจมาจากหยังและจุดเริ่มต้นที่เฮาตัดสินใจมาเฮียนสาขานี้นี่ย้อนหยัง
1: โอ้ถ้าที่ว่าก็แม่นสําหรับอาศัยแม่นคือที่ย้อนกลับไปหลังจากตอนจบม.7ใหม่ๆที่จบอยู่ต่างแข็งอาศัยฮู้ดีว่าการจบมาจากต่างแข็งอาจจะบ่ได้มีข้อมูลหลายที่แบบมีคําตอบในตัวว่าเอ้ยเฮาจะไปเฮียนหยังในอนาคตตัวนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายหลายที่แบบเฮ็ดให้อาศัยได้ซอกหาข้อมูลหลายแห่งไปพอหลังจากจบม.7ปึ๊บกับ1ซอกหาข้อมูลเลยสําหรับรุ่นเรียนรุ่นอายเบิ่งว่าคณะอย่างที่เฮาจักเรียน2ให้มันอาศัยเบิ่ง YouTube หลายแห่งว่าคณะเฮียนสาขานี้เด้เฮาสิได้เป็นหยังเฮาสิได้เฮ็ดหยังในอนาคตและแห่งบันดาลใจเฮาเด้เฮาสิจังได๋เพื่อให้มีแห่งบันดาลใจอาศัยหมายถึงมีไฟตลอดระยะ4ปีเพราะว่าการที่เลือกเรียนสาขาใดนึงมันสําคัญหลายเปล่าเพราะว่ามันตัดสินมันบ่ได้ตัดสินแต่มันหมายถึงแบบเลือกอนาคตเฮาเลยตลอดระยะเวลา4ปีซึ่งแห่งบันดาลใจอาศัยก็คืออีกอย่างนึงก็คือน่าจะแม่นพอเพราะว่าพ่ออยากให้เหตุการณ
0: ์
1: พ่อบอกว่าลูกอยากน้องสุดๆบ่ใส่สุดๆไปกาณเทศได้อาศัยก็โอ้เรียนด้านการทูตอีกอาศัยก็แบบรู้สึกมักแฮงมักอันที่มันเป็น international ภาษาอังกฤษแล้วก็มัก global problems ก็คือปัญหาการเมืองระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกอาศัยรู้สึกว่าตัวนี้มันแฮงบันดาลใจอาศัยที่ให้อาศัยอยากเรียนสาขาการพัฒนาสากลเพราะมันเกี่ยมหลายอย่างให้เฮาหลายอย่างแฮงไปเปล่า
0: ก็ถือว่าได้แฮงบันดาลใจมาจากครอบครัวที่เป็นต้นแบบบวกกับความมักของเฮา
1: โดยแม่นได้ป่ะ
0: ที่มักด้านนี้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมาเฮียนในสาขานี้หลังจากมาเฮียนเนี่ยรู้สึกแนวใดได้พัฒนาสกิลแนวใดแน่แล้วก็เฮาได้เฮียนฮู้หยังแน่ด้วย
1: สําหรับว่าซะแล้วใส่รู้สึกว่ามาเฮียนคณะนี้การพัฒนาสากลรู้สึกว่ามีแต่ได้กําไรกับกําไรไปเปล่า
0: ว้าว
1: กําไรในห้องเฮียนยังบ่พอคืออาศัยได้เว้าไปก็คือกําไรนอกมานอกห้องเฮียนอีกก็คือทุนการศึกษาเพราะว่าทุนการศึกษาใส่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละเพราะเปิดโลกอาศัยหลายแห่งไปเปล่าเพราะว่าคือใส่ว่าแหละกําไรในห้องเรียนยังบ่พอกําไรทุนการศึกษารู้สึกว่าการได้ทุนมันเฮ็ดให้เฮาแบบเปิดโลกกว้างลมน้ําหมู่ต่างชาติได้ครับเพราะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนฟังมุมมองความคิดใหม่ๆแต่ก็ย้อนกลับมาในห้องเฮาก็ได้ฟังความคิดหมู่ร่วมห้องตื่นไปเปล่าสําหรับความคิดของหมู่คนลาวแล้วก็ความคิดของหมู่ต่างชาติเฮ็ดเฮาได้มีความคิดที่กว้างไกลหลายขึ้นในเปล่าตัวนี
0: ้
1: รู้สึกว่ามีแต่กําไรกับกําไรมาเรียนสาขานี
0: ้ก็ถือว่านอกจากว่าเลือกสาขาถูกแล้วเนาะยังได้โอกาสที่มีคุณค่าและก็ได้พัฒนาความรู้ความสามารถน้องอีกเนาะและคําถามสุดท้ายเนาะอยากถามน้องที่มาจากตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์สังคมอยากมีหยังฝากถึงน้องๆม.7ที่กําลังตัดสินใจเลือกสาขาเรียนในปัจจุบันนี้บ
2: ่คืออายอยากแนะนําว่าให้น้องๆค้นหาว่าตัวเองมักหยังมักเรียนเกี่ยวกับหยังคือหลายคนอาจจะมักเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นการใช้คอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมต่างๆหรือหลายคนอาจจะมักเกี่ยวกับการสำรวจบางคนอาจจะมักทางด้านภาษาซึ่งส่วนตัวอ้ายแมนอ้ายก็มักทางด้านภาษาแล้วก็มักทางด้านเทคโนโลยีเลยตัดสินใจมาเรียนสาขานี้เพราะว่ามันได้ใช้ทางเทคโนโลยีแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปนําและด้วยความที่ว่าในปัจจุบันแมนตลาดแรงงานแมนต้องการเรียกสายนี้หลาย
0: นักวิชาการด้านนี้เนาะ
2: แม่นเลยเฮ็ดให้คนแรงงานหั่นมีจํากัดเลยเฮ็ดให้จบไปรับประกันว่ามีเวียกแน่นอน
0: เจ้าเนาะสามารถไปประกอบเวียกในหลายแขนงการและน้องเดมี่อย่างอยากฝากถึงน้องๆที่กําลังจะจบม.7และกําลังเลือกสาขาเรียน
1: โดยสําหรับอาศัยหั่นแม่นรู้สึกว่าก่อนอื่นหมดบ่ต้องกดดันตนเองหลายเกินไปว่าเฮาสิเลือกสาขาเรียนถูกบ่อยากให้คิดว่าณการสินณการตัดสินใจณตอนนี้นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเส้นทางที่เฮาเลือกแล้วบ่ต้องเสียดายว่าโอ้หลังจากเรียนไปแล้วเฮาสิรู้สึกว่าสาขานี้บ่แม่นให้ลองย่างไปก่อนเพราะรู้สึกว่าบางเทื่อเฮาอาจจะตกขุมแต่บางเทื่ออาจจะเป็นขุมที่ให้บทเรียนที่ดีที่สุดของเฮาก็ได้แล้วก็เลือกสาขาตัดสินใจไปโลดว่าเออค่อยสิเรียนสาขานี้แหละค่อยเห็นตนเองในอีก5ปี10ปีหรือว่า20ปีหรือว่าอีก30ปีข้างหน้าเป็นแนวนี้ก็ตัดสินใจไปโลดน้องๆมันบ่ได้มีหยังที่จะผิดพลาดมันมีแต่ความรู้ให้เฮาได้เรียนรู้แล้วก็ Go for it you can do it
0: โอเคน้องคําคมปิดท้ายเจ้าน้องก็ถือว่าได้ข้อมูลหลายพอสมควรแล้วก็ได้รู้จักคณะวิชาหลายขึ้นเนาะฝากช่องทางในการติดตามคณะวิชาอีกเทื่อนึงเนาะสําหรับคณะวิทยาศาสตร์สังคมแม่นพิมพ์คําว่าคณะวิทยาศาสตร์สังคมผ่าน Facebook ส่วนว่าคณรอกับพิมพ์คําว่าข่าวสารคณรอนั่นเองเนาะก็ต้องขอขอบใจพวกน้องทั้ง2ที่ว่ามาร่วมโอ้ล้อมในรายการกับพวกเฮาในมื้อนี้ก่อนจะจบรายการไปเนาะขอขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าให้การสนับสนุน ุนกิจกรรมหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีออนทัวร์ครั้งที่5ในครั้งนี้บ่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติบริษัทโคคาโคล่าลาวบอสติงบริษัทสุวรรณีโฮมเซ็นเตอร์มหาชนองค์การโกลบอลวิชั่นบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนธนาคารการค้าต่างประเทศลาวสาขาดงโดกห้านคอมขั้นคอมพิวเตอร์ดงโดกเนาะละกะบริษัทเอเชียลงทุนและบริการจำกัดผู้เดียวรวมไปถึงบริษัทแคสและกะตลาดเขตมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์นั่นเองกิจกรรมดีๆแบบนี้จบลงแล้วเราบรรณาธานสามารถติดตามเบิ่งการเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่เพจหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์รวมไปถึงกระเป๋างามๆยังแจกอยู่เด้อมีทางแฟนรายการเนาะตอนนี้ยัง3รางวัลสุดท้ายเพียงแต่ตอบคำถามมาว่าผู้เข้าร่วมหรือว่าแขกรับเชิญในรายการของพวกเขามื้อนี้มีจากภาคส่วนนั่นเองเนาะไพอ่านแคปชั่นก็จะฮู้คำตอบแล้วส่งคำตอบของบรรดาท่านมาทางกล้องคอมเมนต์หรือว่าผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์020-564-4629นั่นเองเนาะสำหรับเวลานาทีรายการของพวกเขากับใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วขอขอบใจบรรดาท่านที่ติดตามรับชมบ่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุกระจายเสียงหรือว่าผ่านทางการถ่ายทอดสดในปัจจุบันในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยมินทักเฟรนรายการมาณที่นี้ด้วยขอความสุขสบดีจงมีแก่ทานพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับโอกาสนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศตามแนวทางเศรษฐกิจต่างๆสื่อมวลชนลาวต้องเพิ่มทวีการค้นคว้าและนำเสนอเรื่องราวแห่งความสำเร็จการนำเมืองทุรคมและทูตเวียดนามประจำลาววางพวงมาลาที่ห่อศิลาจารึกหนัก6วิลสนลาวเวียดนามนครดานังของเวียดนามกาเกียมลงมือก่อสร้างเขตการค้าเสรีบรรดาประเทศในภาคพื้นควรถือเอาสิทธิ์นำพาในการรักษาสันติภาพและเสรีภาพอยู่ทะเลจีนใต้และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ปีนี้รัฐบาลจะสืบโตปรับปรุงและก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศตามแล้วเศรษฐกิจต่างๆรวมทางเส้นทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงของท้องถิ่นท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปรับปรุงบรรดาโค้งรางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในปีผ่านมาในนี้จะได้สุ่มใส่ปรับปรุงเส้นทาง14เส้นที่ติดพันกับนโยบายสุขโยส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่พร้อมทางยกระดับโค้งรางพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้ได้มาตรฐานสากลและให้สามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลท่านสอนใจศรีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลจะสืบโตสุขโยนักลงทุนภาคเอกชนทางภายในและต่างประเทศก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็นและทางด่วนคูขนานทางอา3บ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาหาห้วยทรายแขวงบ่อแก้วรวมทางด่วนอื่นๆให้สำเร็จตามแผนการ
0: สมาคมมิตรภาพลาวกูบาคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางและสถานทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวพร้อมกับแขวงขมวนจัดปาฐกถาเนื่องในโอกาสระลึกครบรอบ100ปีฟีเดนกัสโตรุสแห่งมรดกที่มีชีวิตอยู่ในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่สมุทรสนแขวงมีทานไสยสนะโคตรผู้ทนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงทานเจริญยาเปาเฮออดีตรองประธานสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาทานวรศัยเลงสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคและบรรดาการนำผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอเตเวียนวาเดสเอกอัครทูตกูบาประจำลาวได้ปาฐกถาย่งให้เห็นชีวิตผลงานและบทบาทของท่านฟีเดนกัสโตรุสในการนำพาการปฏิวัติกูบาปกป้องอธิปไตยการก่อสร้างสังคมนิยมและส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการประชาชนพร้อมนี้ยังเน้นนักว่าวันที่16กรกฎาคม1956แม่นวันที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การปฏิวัติกูบาและการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาเอกอัครราชทูตกูบายังได้แสดงความขอบใจต่อพรรครัฐและประชาชนลาวที่ให้การสนับสนุนและสืบต่อรักษาสายพันธุ์มิตรภาพลาวกูบาที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งได้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายปฏิรูปของรัฐบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาในโอกาสเดียวกันนี้ท่านไซสนะโคตรปุทนได้ต่างหน้าคณะพรรคคณะน้ำแขวงขมวนแสดงความขอบใจต่อสถานทูตกูบาที่จัดปาฐกถาอันมีความหมายนี้พร้อมทั้งย่องโยท่านฟีเดนกัสโตรุสว่าเป็นนักปฏิวัติและผู้นำที่โดดเด่นอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนกูบาพร้อมทั้งอวยพรให้เอกอัครราช

0: พื่อสังคมท่านธงลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนประเทศลาวประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงศึกษาอบรมเสาหนุ่มไว้หนุ่มในเงินไขใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าเรื่องราวความมณะพยายามของเสาหนุ่มโบแมนเป็นเพียงแต่ข่าวสารทั่วไปแต่มันคือแสงสว่างแห่งแห้งบันดาลใจที่ปลุกระดมเสาหนุ่มคนอื่นๆให้ตื่นตัวการเสิร์ชสู่คนดีโบเพียงแต่เป็นการย่องยอเท่านั้นหากแมนการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมอันงดงามให้สังคมลาวเป็นสังคมที่ยกย่องคนเก่งอบอุ้มคนดีและให้คุณค่าแก่ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
1: เราต้องเพิ่มทีวีการค้นคว้าและนำเสนอเรื่องราวแห่งความสำเร็จของสาวนุ่มผู้ที่โดดเด่นในด้านการเฮียนการประดิษฐ์สร้างการดำเนินธุรกิจตลอดทอดการคิดกำลังกายกำลังใจเขาในเรื่องงานอาสาสมัครตัวสังคมเรื่องราวความมณะพยายามเหล่านี้บ่แม่นเพียงแต่ข่าวสารทั่วไปแต่มันคือแสงสว่างแห่งบันดาลใจที่จะปลุกระดมสาวนุ่มคนอื่นๆให้ตื่นตัวการเสื้อสู้คนดีบ่เพียงจะเป็นการย่องยอแต่แม่นการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมอันงดงามให้สังคมลาวเป็นสังคมที่ยกย่องคนเก่งโอบอุ้มคนดีและให้คุ้มค่าแก่ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงขอให้สื่อมวลชนพวกเราเป็นผู้นำพาในการสร้างพื้นที่ให้สาวนุ่มได้แสดงศักยภาพเพื่อให้พระเจ้ารับรู้ว่าทุกความตั้งใจและทุกญาติเทือที่พระเจ้าได้อุทิศเพื่อประเทศชาติจะมีพรรคมีรัฐและมีสังคมคอยติดตามซึมซมและพร้อมที่จะเป็นแห่งยู่หนุนให้พระเจ้าก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบ่โดดเดี่ยว
0: ท่านธงลีศรีสุริตให้ฮู้ตื่นว่าเวียกงานสื่อมวลชนเปรียบเหมือนดาบสองคมถ้าพวกเรานำไส้อย่างถูกทิศมันจะกลายเป็นอาวุธทั้งปัญญาที่เหลี่ยมคมเพื่อโลโลมสาวหนุ่มลาวให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความหักซาดมีความสามารถพร้อมที่จะนำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าดังนั้นบ่อนใดที่มีสาวหนุ่มบ่อนนั้นต้องมีกระบอกเสียงอันแหลมคมของสื่อปฏิบัติ
2: สาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์จัดกองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาพันธ์กรรมบาลลาวทั่วประเทศสมัยที่9ในวันที่24กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการนครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานคณะบริหารศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมประธานห้องประธานสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์คณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์และหากฐานจากภายในการองค์การเทียบเท่าเมืองและหัวหน่วยธุรกิจอ้อมคางเขาห่วมในพิธีทานนางโคตมินพงยาหลักประธานสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกรรมบาลในระยะผ่านมาว่าสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ได้นำพาซีนำการจัดตั้งปฏิบัติลายบรรดาคาดหมายที่สำคัญในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5และเวียกงานปีนออมต่างๆอย่างมีผลสำเร็จและมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเช่นภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่แล้วได้แบ่งเวียกแบ่งความรับผิดชอบให้คณะประธานและมอบความรับผิดชอบให้คณะบริหารงานนำไปจัดตั้งเผยแพร่พันธุ์ขยายลงสู่กรรมบาลฐานและหัวหน่วยแห่งงานได้31ครั้งมีผู้เข้าร่วม 24,108 คนยิง 19,164 คนคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์มี35ท่านยิง7ท่านมีสาวสาพันธ์กรรมบาลและ59กรรมบาลฮักท่านที่ขึ้นกับสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์มี488กรรมบาลฮักท่านที่ขึ้นกับเมืองมี547กรรมบาลฮักท่านมีสมาชิกกรรมบาล 12,965 คนยิง 7,116 คนมีพนักงานกรรมบาลอาชีพ74คนหญิง34คนเฉพาะอยู่สาพันธ์กรรมบาลนครหลวงมี20คนหญิง12คนได้หันเอาพนักงานลักแลงนำพาคุ้มครองสาพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ลงฮักฐานการเมืองในระยะใหม่อยู่เมืองจันทบุรีและเมืองศรีขุดตะบองกองประชุมยังได้รับฟังการโอ้ลมและทิศนำเวียกงานกรรมบาลจากประธานคณะบริหารศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวหับฟังการเผยแพร่เอกสารกฎระเบียบของสาพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่9เสนอโดยหัวหน้ากรมกวดกาแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่9เสนอโดยหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานและมติกองประชุมใหญ่ครบ

0: ขณะวิสามันครั้งที่1ของคณะบริงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่9เพื่อให้คณะนำกรรมบาลนครหลวงจันทน์นำเอาเนื้อในจิตใจเอกสารสำคัญนี้ไปจัดตั้งผันขยายและเผยแพร่ให้บรรดาสมาชิกกรรมบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนรับรู้เข้าใจและร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติ
1: วันที่24กรกฎาคมนี้ท่านเหมียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและการนำเมืองทุลคมนำโดยท่านบุญเลิศสีหาปัญญาห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทุลคมพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้วางพวงมาลาและจุดธูปเทียนไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณบรรดาทหารอาสาสมัครนักรบวีรชนที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติในปางสงครามเนื่องในโอกาสวันนักรบเสียสละชีวิตเพื่อชาติของเวียดนามวันที่27กรกฎาคมครบ79ปีอยู่หอศิลาจารึกนักรบวีรชนลาวเวียดนามบ้านพลแห่เมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของนักรบวีรชนทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามที่เสียสละในปางสงครามต่อสู้กู้ชาติลาวและเวียดนามซึ่งทั้งสองชาติได้มีมูลเสื้อความสามัคคีอันดีงามมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาแต่ดึกดำบรรพ์โดยบรรพบุรุษของสองชาติได้นำพาสร้างซาและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมูลเสื้อดังกล่าวให้พวกเฮาหุ่นลูกหลานได้สืบทอดส่วนกาลนานสองชาติลาวเวียดนามมีความสนิทสนมกันเคียงบ่าเคียงลายกันต่อสู้ตีศัตรูตัวเดียวกันในสมัยสงครามสองชาติลาวเวียดนามได้ถูกพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่าและใหม่หุกหานเข็นฆ่าประชาชนสองชาติอย่างโหดร้ายประเทือนแต่ด้วยมูลเสื้ออันพิลาธานและความสามัคคีสองชาติได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นพร้อมกันต่อสู้ต้านพวกจักรพรรดิอย่างพิลาธานเฮ็ดให้พวกมันปราศัยและสามารถปลดปล่อยทั้งสองประเทศได้สำเร็จในนั้นบรรดาทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามได้อุทิศตนและเลือดเนื้อช่วยเหลือภารกิจปฏิบัติของชาติลาวจนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติออกจากเอกกดขี่ศัตรูนำเอาความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนจากนั้นได้จุดธูปเทียนไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดาทหารนักรบวีรชนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติในภารกิจต่อสู้กู้ชาติ
0: ห้างปีตนาแขวงอุดมไซได้กำหนด7แขนงการ47โครงการเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาพัฒนาแขวงโดยเฉพาะแขนงการกสิกรรมบริการท่องเที่ยวศึกษาสาธารณสุขโยธาธิการและขนส่งอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางจันทลาไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซฮู้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่แม่นนักลงทุนภายในกว่า50กว่าส่วนห้อยห้องลงมาแม่นนักลงทุนจากจีนเวียดนามและไทยการดึงดูดการลงทุนในระยะผ่านมาแม่นมีความท้าทายหลายสมควรเนื่องจากพื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปายังบ่สามารถเข้าถึงเขตลงทุนได้ฉะนั้นจึงเห็นให้นักลงทุนส่วนใหญ่บ่อยากลงทุนอยู่เขตนั้น
2: นักลงทุนส่วนใหญ่ซึ่งในระยะผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้อัตราส่วนของนักลงทุนที่กว่าเปอร์เซ็นต์หลาย 51% เป็นนักลงทุนภายในและถัดมาจากต่างประเทศแม่นสปอจีน 38% นั้นแล้วก็จะมีจากเวียดนามแล้วก็ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นการจะตั้งปฏิบัติในปัญหาข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายพวกเขาก็พบหลายอันโดยเฉพาะแม่นันนาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านพื้นฐานโครงสร้างพวกเขายังบ่ทันนานามีเนาะโดยเฉพาะแม่นันนาถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาเข้าในเขตที่ว่าพวกเขาจะดึงดูดเอานักลงทุนเข้ามาพัฒนาอันนั้นปัญหาที่1ปัญหาที่2มันเกี่ยวกับที่ดินซึ่งในระบบการจัดสรรที่ดินของพวกเขายังบ่ทันเป็นระบบและบ่สามารถกำหนดได้เนาะส่วนหลายในการลงทุนเข้ามานักลงทุนสนใจเข้ามาแล้วมันพบปัญหาแม่นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเพราะว่าดินรัฐเฮาบ่ได้มีการจัดสรรแล้วก็บ่มีเป็นดินรัฐให้แก่นักลงทุนถือว่านักลงทุนที่สนใจมาลงทุนส่วนหลายแล้วจะได้มีการเอิ้นว่าสดเสยหรือว่าทดแทนอันน่ะที่ดินให้แก่พ่อแม่ประชาชนในการพัฒนาท่าน
0: ท่านนางจันทลาไซบุญเฮืองฮู้เติมว่าเพื่อดึงดูดนักลงทุนแขวงอุดมไซได้มีนโยบายส่งเสริมด้านภาษีอากรรายได้และอากรมูลค่าเพิ่มต่อผู้ลงทุนที่ลงทุนในกิจการตามเขตและแขนงการคือการลงทุนอยู่เขตหนึ่งเขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมบ่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนเซ็น ถนนหนทางระบบไฟฟ้าน้ำประปาโทรคมนาคมอื่นๆจะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าเช่าสูงสุดบ่เกิน10ปีสำหรับการลงทุนในเขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมเอื้ออำนวยต่อการลงทุนจะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าเช่าบ่เกิน5ปีต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: ท่านคำฮู้อ่อนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสียกองมีคำเห็นต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานผักแขวงเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่9ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บและหับใน6เดือนต้นปี2026สามารถจัดเก็บและหับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด300ตึกกว่ากีบเคียงคู่กันนั้นยังได้เอาใจใส่คุ้มครองรายจ่ายให้ไปตามแผนที่สภาหับพอง
3: ท่านคำหูอ่อนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสียกองรายงานว่าระยะ6เดือนต้นปี2026แผนกการเงินแขวงสามารถจัดเก็บและหาบของงบประมาณได้ทั้งหมด3ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีปฏิบัติได้52กว่าส่วนห้อยเทียบใส่แผนงวดได้91ส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น130ส่วนห้อยเป็นเงิน69ตึกกว่ากีบในนั้นรายหาบจากพูดศูนย์กลางปฏิบัติได้94ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนปีเท่ากับ64กว่าส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น53กว่าส่วนห้อยเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น33ตึกกว่ากีบสำหรับรายหาบผูดท้องถิ่นปฏิบัติได้205ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนปีเท่ากับ49ส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น21กว่าส่วนห้อยเป็นเงิน36ตึกกว่ากีบได้นี่รายหาบจากสวยสาอากรปฏิบัติได้107ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ42ส่วนห้อยรายหาบจากสับสินปฏิบัติได้97ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ59กว่าส่วนห้อยด้านรายจ่ายงบประมาณอนุมัติรายจ่ายทั้งหมด318ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนปีเท่ากับ45กว่าส่วนห้อยขาดดุลงบประมาณ113ตึกกว่ากีบท่านหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสียกองให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนต้นปี2026นี้คาดคะเนการจัดเก็บได้หาบเก่างบประมาณของแขวงให้ได้ทั้งหมด227ตึกกว่ากีบเท่ากับ40ส่วนห้อยของแผนการปีจรุณีมงคลนาคาวิทยุกระจายเสียงแขวงเสียกองรายงาน
1: ต้นเดือนกรกฎนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบุรีคำไซจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาและปลูกจิตสำนึกการปกป้องรักษาดินบริเวณน้ำภายใต้โครงการสร้างความทนทานของประชากรในตัวเมืองเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยการคุ้มครองและนำไส้ทาแหงระบบนิเวศอยู่ลาวอยู่บ้านปากปึงเมืองปากสันจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ภายใต้ของโครงการสร้างความทนทานคุ้มครองและนำไส้ทาแหงระบบนิเวศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่มีดินติดกับขอบเขตดินบริเวณน้ำห้วยปึงสำหรับเบียร์ไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีทั้งหมด350เบียร์ประกอบมีเบียร์มากสีดามากม่วงมากเงาะและเบียร์ไม้ดูไม้แคนและเบียร์ไม้ย่างให้แก่ประชาชนภายในบ้านปักปึงปลูกและรักษาเป็นส่วนรวมของบ้านเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกในการปกปักรักษาดินบริเวณน้ำเพื่อสร้างความทนทานของประชากรในตัวเมืองปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศคุ้มครองและนำใส่ทาแหงระบบนิเวศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจันสมรพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
4: เมื่อบุตรเดินมานี่เมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคมครบรอบ29ปีทีทาเสนาหักมีทานธนูไซปันสลัดประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
5: สำหรับปี2026เมืองไซเศรษฐามีแผนปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 3,394,250 โตและในมื้อนี้ลูกปลาที่นำมาปล่อยอยู่ที่ทาเสนาหักองค์การบ้านฝั่งแดงมีจำนวน 65,000 โตนอกนั้นจะได้นำไปปล่อยอยู่หนองปลาของเมืองจำนวน 40,000 โตปล่อยเขาหนองของผู้ประกอบการภายในเมืองจำนวน 1,885,250 โตและปล่อยเขาหนองของประชาชน12บ้านจำนวน817หนองมี 1,654,000 โตโอกาสเดียวกันนี้ข้อยังห้องมันยังคณะพักองค์การปกครองถูกขันประชาชนนักเรียนหูนักศึกษานักธุรกิจพ่อค้าเช้าขายและภาคส่วนต่างๆจงพร้อมกันสืบต่อคนขวาเสื่อมซึมสร้างกระบวนการและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด บรรดากฎหมายและนิติกรรมต่างๆเช่นกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายการประมงและกฎหมายอื่นๆซึ่งมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการนำใส่ทรัพยากรสัตว์นำสัตว์ป่าแบบยืนยงอย่างมีประสิทธิผลสูงเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาและเป็นเจ้าการร่วมกันในการสกัดกั้นการหาป่าแบบผิดกฎหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสัตว์นำให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยง
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวกีฬาสาพันธ์กีฬากระต้อและสินลอนแห่งสัตว์ลาวจัดพิธีแถลงข่าวการกาเกียมคมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2026ในวันที่24กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมอุทยานเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมิทานสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและสินลอนแห่งสัตว์ลาวท่านกิงมโนพรหมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านสุริยาแก้วพีระวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวประธานสหพันธ์สาวหนุ่มลาวท่านพีราวันโสภาพมีไซผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมท่านสุพลจันทวีไซผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนพร้อมด้วยห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬากระต้อและสินลอนแห่งชาติลาวบริษัทให้การสนับสนุนคณะนำครูฝึกนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านอนุสรณ์เคนกิติศักดิ์รองประธานทั้งเป็นเลขาธิการสหพันธ์กีฬากระต้อและสินลอนแห่งชาติลาวได้รายงานสภาพความพร้อมว่าการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคม52สิงหาคม2026อยู่ที่สนามกีฬาบูโดเซ็นเตอร์ประกอบมี4รายการคือทีมเดียวชายหุ้นทั่วไปทีมเดียวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีม4คนชายหุ้นทั่วไปปัจจุบันมีภาคส่วนกระทรวงแขนงการแขวงและสโมสรทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด22สโมสรส่วนความพร้อมด้านสนามอุปกรณ์เทคนิคและบุคลากรแม้นมีความพร้อมห้อยส่วนห้อยงานแข่งขันครั้งนี้ได้มีผู้สนับสนุนคือธนาคารส่งเสริมกสิกรรมมอบเงินจำนวน1ตึกกีบกลุ่มบริษัท AIF จำกัด300ล้านกีบบริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนจำนวน250ล้านกีบบริษัทสีสันหัวมือพัฒนาสากลจำกัดผู้เดียว75ล้านกีบบริษัทเอนิเวร์มัตติมีเดียและออร์แกไนเซอร์45ล้านกีบบริษัท LIT Solution จำกัด25ล้านกีบบริษัทวิไลบอนก่อสร้างเคหสถาน10ล้านกีบและบริษัท Datacom 3ล้านกีบการจัดการแข่งขันครั้งนี้นอกจากสิงขันห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแล้วยังเป็นการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมให้นักกีฬากระต้อทีมชาติลาวเพื่อเข้าร่วม3รายการใหญ่ระดับโลกและอาเซียนปี2026ได้แก่การแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมโลกอยู่ประเทศไทยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่ประเทศญี่ปุ่นและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่12อยู่ประเทศมาเลเซียขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามนครดานางวางเป้าหมายลงมือก่อสร้างเขตการค้าเซรีเลข2ใหม่โอกาสวันสัตว์เวียดนามวันที่2กันยาปีนี้แผนกการเงินนครดานางให้ฮู้ว่าแผนการนี้แม่นหนึ่งในบรรดาหน้าที่จุดซุ่มใน6เดือนท้ายปีของนครระยะผ่านมาได้หันแผนนโยบายของศูนย์กลางเกี่ยวกับการทดลองบางกลไกและนโยบายเฉพาะเพื่อพัฒนานครดานังให้เจริญก้าวหน้าเปิดกว้างเขตพัฒนาใหม่สืบโตแก้ไขความยุ่งยากข้ออุดตันให้บรรดาโครงการลงทุนเอกชนพร้อมกันนั้นยังสุ่มใส่พันขยายบรรดากำลังแหงบ่มโซนเพื่อการเติบใหญ่สร้างทาพัฒนาให้นครดานังระยะปี2026-2030ท่านนางเลแทงตุงห้องหัวหน้าแผนกการเงินนครดานังให้ฮู้ว่าบรรดาเขตการค้าเสรีเพื่อดึงดูดการลงทุนและได้รับการพันขยายตามขั้นตอน
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนทานหวางยี่กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ชี้แจงลักมันตามหลักการของจีนเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ในกล่องประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนอาเซียนโดยท่านกล่าวว่าควรให้สันติภาพเสถียรภาพการร่วมมือและมิตรภาพกลายเป็นสภาพหลักอยู่ทะเลจีนใต้อิงตามผลการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินโดยโทรภาพสากลจีนหรือCGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 2,664 คนใน6ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนกรกฎปีนี้แสดงเห็นว่าการแทรกแซงของประเทศใหญ่นอกภาคพื้นเข้าในความขัดแย้งเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ถือเบิ่งว่าเป็นมือมืดสำคัญที่อยู่เบื้องหลังสภาพความเข่งตึงอยู่ทะเลจีนใต้ในขณะที่การแก้ไขความขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธีและเป็นเจ้าตนเองได้กลายเป็นความเห็นที่เป็นเอกภาพกันโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในนั้นหลายกว่า 84% ส่วนห้อยของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัญหาทะเลจีนใต้ควรได้รับการแก้ไขโดยอิงใส่กฎหมายสากลผ่านการสนทนาและการปรึกษาหารือโดยสันติหลายกว่า 64% ส่วนห้อยเห็นว่าการแทรกแซงจากประเทศใหญ่นอกภาคพื้นเหตุให้บางประเทศที่เฮียกห้องสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องแม้นอาศัยการสนับสนุนจากภายนอกแทนที่จะอาศัยการสนทนาในภาคพื้นเหตุให้ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยตนเองของภาคพื้นหลุดลงหลายกว่า 74% ส่วนห้อยเห็นว่าการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องจากประเทศใหญ่นอกภาคพื้นเจนให้สภาพความเข่งตึงในภาคพื้นหุนแห้งขึ้นจะกลายเป็นภัยคมคู่ด้านการค้าและความมั่นคงด้านพลังงานของโลก
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเมื่อบุดเดนมานีว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาได้อนุมัตินำข้าวซินงัวจากอาร์เจนตินเพิ่มขึ้น 80,000 ตันเพื่อลดพ้นวิกฤตการด้านราคาซินที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์จากปัญหาภัยแห่งแล้งและขาดแคลนงัวเพื่อวังลุดแหงกดดันเรื่องค่าของชีพของประชาชนอเมริกาท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติให้น้ำข้าวซินงัวจำนวนดังกล่าวคำสั่งนี้จะเพิ่มโควต้าน้ำข้าวซินงัวภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีอีก 80,000 ตันในท้ายปีนี้โดยเน้นนักใส่ซินงัวแดงล้วนที่นำมาผสมกับส่วนที่มีไขมันเพื่อผลิตเป็นซินบดสำหรับเห็ดแฮมเบอร์เกอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาด
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและสมภวันมาวงไสอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญจังไหนเนาะเดี๋ยวเราอยู่เฮือนบ่เนาะมื้อนี้เน
1: าะเออไปจังไหนมาจังได้อยู่เฮือนนี่แล้ว
0: โอ้ยใครเด้คือสิได้มาซอกยางไปล้มทางอื่นซะเนาะโอ้ยเป็นคนยางเลาะหานี่ละบ่ได้มาหากันดนเลยมาล้มเบียกบ้านการเมืองเป็นนั่นได้ข่าวๆโอ้ยละหยานี่ก็คือรู้สึกว่าติดตามรับฟังวิทยุเด้ก็เบิ่งนําข่าวออนไลน์มันเป็นจังได๋ก็อันนั้นสแกมเมอร์สแกมเมอร์ว่าแม่นบ่เออเขาเว้าลูกหลานเว้านี่นะ
1: โอ้ยเฮาก็จนบ่จักสิไปไส
0: เอออ
1: ยู่เงินอยู่ซานเกลือเป็ดเกลือไก่อยู่นี่ล่ะ
0: เออๆได้ติดตามข่าวอยู่ที่วิทยุบ่หรือว่าออนไลน์ก็เคลีย
1: ร์ตามมันโทรศัพท์นี่ล่ะเบิ่งทั้งออนไลน์มันออกหลายส่วนหลายฮะนะยามมื้อแลงจังได้ฟังอันวิทยุหั่นก่อน
0: เออ
1: ๆมีเวลาอยู่น้ําเป็ดน้ําไก่น้ําหัวน้ําสวนจังซี่ล่ะเท่าอันเรื่องสแกมเมอร์มันเป็นตาย่านเท่าใด
0: แม่น
1: เป็นตาย่านแนวใดเพราะว่าเอาไปมาเฮาบ่กล้าออกเงินเป็นหยังว่าซั่นคือกันกับมันนั่งอยู่อ้อมข้างอ้อมเอวนี่ก่อน
0: คือมันแนมบ่เฮาตลอด
1: แม่นเพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นจับน่ะเท่าอยู่ว่าน่ะในน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นไปจับแต่ละบอนไปกวดค้นแต่ละบอนนี่น่ะมันหลดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่บักหลาย
0: ๆเออตะกี้เฮาก็คิดว่ามันอยู่แต่มีแต่ต่างประเทศเนาะ
1: แม่นตะกี้มีแต่อยู่บ่อแก้ว
0: อืมดังๆอะไร
1: เออดังๆทำอิทธิพล 2-300 คนน่ะนะเอาไปเอามา
0: แ
1: ล้วอยู่อ้อมข้างอ้อมเอวเฮานี่ก็เต็มในเมืองก่อนก็อยู่ธาตุหลวงก็มีอยู่พลพานเอาอยู่ใส่ก็รถมีบาทนี่ฮะนะอยู่สะพังหมอก็มีย
0: ับเข้ายับเข้า
1: แล้วตัวนี้ยับเข้าวังวันทีนะวันที่18ผ่านมาน
0: ี่เอออยู่ใส่เป็นจังได๋ตัวนี้
1: วันที่18ผ่านมานี่ก็เห็นเพิ่นไปจับผู้ตอบเว็บพนันออนไลน์ว่าซั่นสมมุติว่าลูกหลานเฮามันติดเกมพนันแต่ละมื้อมาเนี่ยมันก็ไปเฮ็ดจังมันว่าได้เงินได้อีพ่อว่าซั่นอันได้แนวใดได้เทื่อละ5ละ10นึงดอก
0: โอ้ยสิ
1: เพิ่นเสียละลายกว่านั้น
0: แม่น
1: เออเพิ่นก็ไปจับกลุ่มได้หลายได้นี่นะมันมีอาคารให้เศร้าได้เท่ามันฮู้ว่าตัวนี้ตัวฮู้บ่ว่ามันเป็นจังได๋อันอยู่เขตบ้านดงโพสีเมืองหาดไผ่ฟองแท้นะ
0: มัน
1: สมา500กว่าคนผู้ใดเกือบ600คนพุ่นน่ะ
0: มันอยู่กันปานโรงงานเพิ่นว่านี
1: ่ปานโรงงานตัดยิบกันยังว่าหลังโรงงานยังบ่ใหญ่ปานน
0: ั้นเป็นตาย่านแท้เนาะเนาะตายๆๆๆเออเออคือว่า
1: ตกคิดว่าแนวใดปัญหาแนวนี
0: ้โอ้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่สังคมนี่ถือว่าประสบปัญหานักหน่วง
1: แม่นแล้ว
0: เป็นประกันยาท่อนึงที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาหลายคนมีความกังวลจิตใจพอตามที่เบิ่งนี่บางคนนั่นบางครอบครัวหรือลูกเต้าบางคนนั่นติดอันนี้ก็
1: แม่น
0: ติดเกมอันห้องสแกมเมอร์ถูกตัวเหยาะนี่นะ
1: แม่น
0: อันว่าโอ้มาลงทุนเท่านั้นได้เท่านั้นเท่านี้ก็เขาหัวเอาเงินเฮาน่ะ
1: ไปเบิ่งภาพเพิ่นเอาลงในอันออนไลน์หั่นก
0: ็
1: ภาพโทรศัพท์ห้างขายโทรศัพท์ยังบ่หลายปานนั้นหลายแท้หลายว่าเป็นแพงเลยติดฝาเลยคอมพิวเตอร์เต็มคนกันเข้ามาฮะมาเบิ่งอีกอย่างหนึ่งเท่าถ
0: ้
1: าว่าเฮามาเว้าเรื่องผู้ให้เศร้าซะ
0: ก
1: ็สิบ่ฮู้ได้บ่สมมุติว่าเขามาเศร้าเฮือนตูนน
0: ี่นะเขาสิมาเศร้าเฮ็ดหยัง
1: เออเขาสิมาเฮ็ดหยังคนเข้าคนออกก็สิบ่เข้าไปเบิ่งจักเทื่อบ่มาคิดช่วยกันเบิ่งดูเท่าค
0: ือ
1: ว่าตามผมคิดว่าแนวใดคนหลายปานนี
0: ่แม่นก็คือสุดนี่เพิ่นจับได้หลายปานใดก็อาจารย์ได้เบิ่ง
1: 589คน
0: ป้าย
1: ิง309คน4สัญชาติ
0: ป้าม
1: ีคนไทยนี่373คนยิง198คนได้เท่า
0: ป้าม
1: ีคนลาวน้ําอีก
0: คนลาวก็บ่น้อยน
1: า99คนแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก105คนคนเวียดนามอีก15คนหญิง4คนกัมพูชามีแต่ผู้หญิง2คนคนลาวเฮาก็ไปเฮียนนําเขาเจ้าซั่นตัวบ้านนี
0: ่บ่ธรรมดา
1: เอาไปมาก็สินั่งอ้อมข้างอ้อมแมวระวังนี่ได้เท่าเวลาไปนั่งกินกาแฟตอนเช้าน่ะ
0: มาเบิ่งจํานวนนี่ส่วนหลายผู้หญิงอยากหลายอยู่ได้เนาะพุ่นเนาะ
1: แม่น
0: โอ้ๆแล้วบัดนี้อันเพิ่นยึดหยังได้แดนนี่ตามที่ได้ตัวได้ติดตามข่าวนี่
1: เบิ่งกันมีหลายอันหลักๆก็มันคอมพิวเตอร์นี่แหละ
0: อัน
1: ที่เพิ่นเฮ็ดอันน่ะเครื่องมือในการกระทําผิดนี่น่ะเพราะว่าพวกออนไลน์พวกเกมพวกหยังมันผ่านคอมพิวเตอร์เบิดดิเห็นลูกหลานเฮาลิ้นอยู
0: ่
1: นะคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งพันกว่าหน่วยพุ่นได้เท่า
0: ป้าที่ถูก
1: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่ทั้งนั้นคอมพิวเตอร์อันน้อยๆน่ะเพิ่นเอิ้นหยังโน้ตบุ๊กบ่เพิ่นว่าซั่นน่ะ4,000 กว่าหน่วย
0: โอ้บ่ธรรมดาโรงงานเน
1: า
0: ะ
1: ห้างขายยังบ่หลายปานนั้นก็ยังว่า
0: โทรศัพท์มือถือเด้อเพิ่นว่า
1: โทรศัพท์อีก 5,000 กว่าหน่วย
0: โอ้อยากได้จักหน่วยมาใส่เด้อบ่ได้โทรหากันบ่ได้เบิ่งข่าว
1: เอามาเบิ่งแล้วหั่นน่ะ ก็คือเว้ากันบางทีคือสินั่งอ้อมข้างอ้อมแอวเฮาการเว้ากันว่าก็สิได้ระวังได้เป็นลมกันฐานะทางด้านการเงินมันก็สิตัวยั่วฮาว่ามีเงินหลายบ่อยู่ธนาคารจังซั่นจังซี่ก็สิว่าไปได
0: ้
1: ตามเบิ่งจังซี่แล้วนี่นะ
0: บัดนี้เฮาฟังเขาเจ้าสู่กันอยู่ห้านกาแฟเพิ่นว่าโอ้จับได้หลายปานนี้อันแล้วผู้เสียหายนี่นะสิได้คืนบ่เพิ่นว่าน
1: ี่แหละปัญหาเขา
0: อันบางคนก็ว่าเอ้าเขาจับได้หลายปานนี้อันเพิ่นบ่ขายพวกนี้มาใส่อันมาให้จ่ายให้พวกเสียหายบ่ฮั่นล่ะว่าโอ้ยมันสิเป็นไปได้
1: มันเป็นไปได้ยากแล้วมันเป็นไปแล้วว่าเป็นไปบ่ได้พุ่นล่ะว่าเงินก็เขาเจ้าเป็นผู้เอาบาดล่ะจับได้เนี่ยก็บ่แม่นสิได้เงินคืนเบิดสุกี้เด้นี
0: ่แม่นแล้ว
1: แม่นบ่เงินก็อยู่บัญชีเขาเจ้า
0: อยู่บัญชีส่งมาบางคนอันพวกนี้นี่นะมันบ่ได้ว่าได้เงินนําสิได้ได้หมดได้นี่
1: พวกอยู่นี่เผื่อๆบ่ได้เงินซ้ําได้แต่ค่าแรงงาน
0: เพราะเป็นลูกแรงตีนมือเขา
1: แม่นๆเฮามาคือจังซั่นได้เท่าใด
0: จังเงินมันจะกระจายไปเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเงินเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกเพราะว่าบางสแกมเมอร์นี่บ่ได้ตั้งเพื่อตัวคนลาว
0: ตัวคนเพิ่นเอง
1: ตัวคนเพิ่นเองอยู่ประเทศเพิ่นเองมาลงทุนแบบซี่นะ
0: แต่เพิ่นน่ะมีฐานทัพอยู่นี่ว่าซั่นๆว่าง่ายๆซะเน
1: า
0: ะ
1: อันเฮากับข้อสังเกตนี่เท่าเฮามาคิดบ่ว่าถ้ามาเซาเฮือนเฮานี่น่ะคนหลายเพิ่นเฮาก็สิบ่ให้เซาหรอก
0: แม่นแล้ว
1: เข้าไปก็สิเห็นตัวว่าหมู่เฮียงคนคอมเข้ามาเฮียงสิมาเปิดห้านบ่ซั่นตัว
0: อันนี้แหละ
1: แต่ว่าอันนี้มิดแต่โตก็มาคิดเบิ่งดูว่าแต่ค่าเพิ่นจับเพิ่นกลุ่มมานี่หลายเถื่อแล้วตั้งแต่เริ่มตัวบ่อแก้วมา
0: หลายแฮงหลาย
1: เคยเห็นข่าวได้บ่ที่เว้าถึงว่าเจ้าของสถานที่มีความผิดอีหยังต่างๆบ่เห็นเลยครับ
0: ผ่านมาบ่มีเด
1: ้
0: เพราะว่าเจ้าของสถานที่เพิ่นก็ว่าก็บ่ได้มาสังเกตว่าเขาจะเฮ็ดอีหยังเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นปัญหาซะนึกก็อู้มาคิดนํากันว่าสิแก้แนวใดบ
1: ่
0: อันนี้ความคิดของเฮาเองถ้าว่าเป็นเจ้าของเงินเจ้าของอาคารนี่จะต้องได้มีการเซ็นบ่ถึงว่าเงินนี่จะสิบ่อยู่จักคนสมมุติว่า
1: ขนาดเฮือนพักน้อยๆเขาเจ้าก็เฮ็ดจังซั่น
0: เออแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ห้องการบ้านเนาะครับ
1: ผู้นําป้องร้อนไปยามอี
0: แม่นไปเซ็นว่าเอ้าเดี๋ยวนี้ค่อยให้เฮือนให้ผู้นี้เซาเด้อเพิ่นสิมาอยู่แบบครอบครัว4-5คน2-3คนก็ว่ากันไปจดซื้อลงไปเป็นละเอียดเพื่อการควบคุม
1: ความปลอดภัยแล้วก็สามารถควบคุมพลเมืองได
0: ้แม่น
1: อันนี้เป็นปัญหาหลักเลยได้ที่เห็นเฮาเห็นอยู่ Facebook หั่นเขาเจ้าตั้งคําถามหลายได้
0: แม่น
1: แต่ก็บ่ทันมีคําตอบ
0: แม่นล่ะ
1: อันแต่ว่าออกมาใหม่ๆนี่นะเท่า
0: ตัวได้อีก
1: ทั้งปปส.เพิ่นแจ้งมาว่า
0: เพิ่นว่าจังได๋ก
1: ็มันเว้าเรื่องผู้ที่ให้พักพ้าอาศัยผู้ที่ให้เช่าถ้าว่าเพิ่นไปจับไปกุมสแกมเมอร์ได้แล้วเพิ่นจะขังไว้ฮะลุย
0: หมายถึงเอาเงินจ
1: ะเป็นบ่อนขังเลยเอาเงินจะเป็นบ่อนขังเลยแล้วกวดสอบว่าซั่นกวดสอบถ้าว่าเจ้าของเฮือนมีส่วนร่วมฮู้เห็น
0: อ
1: ย่างต่างๆเพิ่นสิให้ใช้ค่าเสียหายค่าเข้าคาน้ำมันได้เลี้ยงเจ้าดิ
0: หมายว่าสิได้เลี้ยงเข้าเขาอีกบ่
1: แม่นแล้ว
0: จะปกเงินเท่าใด
1: แม่นแล้วแม่นแล้วกำลังออกมาใหม่ๆแจ้งทั้งของกระทรวงป้องกันความสงบเด้อเฮา
0: โอ้หมายความว่าชาวหักสืบส่วนฮู้บ่แล้วว่าเจ้าของเงินนี่ก็
1: มีส่วน
0: ร่วมจะต้องได้มารับผิดชอบร่วมกันว่าไงก็คือมารับส่วนร่วมกันแล้วเนาะ
1: แม่นๆๆ
0: แล้วอีกนึงก็ข่าวว่าเขามี100คนสิได้เลี้ยงเขา100คน
1: เลี้ยงข้าวเบิด
0: จะทางเจ้าที่จะบ่รับผิดชอบอาหารการกิน
1: สมมุติว่าเพิ่นสืบสวนอยู่ทิศนึง
0: หรือ
1: 2ทิศคูณเอาเลยค่ากินข้าวคาบละเท่าใด
0: โอ
1: ้อันนะตามแจ้งการตามที่เฮาอ่านวังเซ้านี
0: ้เจ้า
1: ๆอันน่ะมาเบิ่งแล้วโอ้ยค่อยใจหลายเท่าเว้ยนอกจากอยู่ในน่ะอยู่บ้านดงโพสีแล้ว
0: มันอยู่ซะอีกบัดนี้
1: ใหม่นี่วันที่21นี
0: ้
1: วันที่21นี่เป็นคนสัญชาติไทยเท่า67คน
0: อ้าว
1: เฮ็ดเว็บพนันออนไลน์อยู่บ้านพลพะเนานี่ใกล้ๆเฮือนเฮาน
0: ี่
1: เมืองไสเสถานี่นะ
0: กลุ่มนี้มีแต่คนไทยหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆๆแล้วก็อยู่ดอนนูนหั่นก็มีอีกเมืองดอนนูนนี่เมืองไสเสถานีนครหลวงเวียงจันทน์นี
0: ่
1: เออเพิ่นกรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจเพิ่นก็ได้สมทบกับบ้านกับสถานที่พื้นฐานเด
0: ้
1: ลงไปมั่งเลยกลุ่มตอบแซดเว็บพนันออนไลน์2จุดอยู่อันเมืองไสเสถาบ้านพลพะเนาแล้วก็บ้านดอนนูนมันเป็นโรงแรมผู้ไหนเท่าอันนั้นบ่อนเพิ่นน่ะจุดที่2ให้น่ะ
0: เขาซ่อง
1: แฮมอย่างงวนซับสิวะ
0: โอ้เขาซ่องแฮม
1: เขาซ้ําเฮาเซาโรงแรมเลยเนาะจุดที่1นี่เป็นเฮือนประชาชนนะเป็นเฮือนประชาชนอยู่พลพะเนานี
0: ้น
1: ั่นน่ะอยู่หั่นก็มีอุปกรณ์ลักอย่างคอมพิวเตอร์คือเก่าเลยเท่าเอ้ยทุกสุดเลยสแกมเมอร์อาศัยคอมพิวเตอร์สื่อสารทางด้านอินเทอร์เน็ตเด
0: ้
1: แล้วก็โทรศัพท์มือถือนี่ร้อยกว่าหน่วยโต๊ะตั้งเอียงบ่เว้าอันนั้นนะหลายกำลังสืบสวนอยู่หาหัวโปตัวการผู้ร่วมอุดมการตอนนี้เนี่ยมันกำลังสืบสวนอยู
0: ่
1: ตามเฮาอ่านข่าวเมื่อเช้านี่ฮะนะ
0: โอ้อันนี้ก็เป็น
1: เฮาก็ หนึ่งก็รู้สึกย่านสองมากก็รู้สึกดีใจเท่า
0: เ
1: จ้าหน้าที่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่อย่างเข้มงวดเลยเว้าได้ว่าปี2026นี่นะเป็นปีปราบสแกมเมอร์ปราบออนไลน์พนันต่างๆครบสุดเข้ามองในเกี้ยงมองหัน
0: เ
1: ขารู้อย่างให้เพิ่นเฮ็ดชูมือได้แล้ว
0: ก็จะสันติธรรมมันฟังวิทยุแห่งชาติเพิ่นก็เว้าทุกมื้อเด้เมื่อก่อนก็ฮู้ยินอีกโอ้ยว่าซั่นจับได้อีกอยู่บ้านวัดสุขมือศาสนาว่าซั่น
1: อ
0: ันกลุ่มนี้ก็บ่ฮอดหลาย17คนเป็นคนคนเกาหลีหมดสาธารณเกาหลีหมดทุกคนว่าซั่นอันนี้ก็เพิ่นก็กําลังกักขังไว้แหละกําลังติสืบสวน
1: ตามเฮาเบิ่งหั่นแม่นนะคือว่าบ่ได้มาหลอกลวงคนลาวสิหลอกลวงคนเกาหลีแม่นบ่อันนี้
0: แม่น
1: โอ้ย
0: หมายคือว่า
1: เฒ่าเว้ย
0: ส่งทางนี้ไปเอาบนนี้เป็นศูนย
1: ์เป็นศูนย์บรรษาซื
0: ่อๆบรรษาซื
1: ่อๆ
0: อยู่กันเพื่อนเป็นหลังอีได้ตัวนี้ก็ได้อันนี้ฉะนั้นแหละอันเจ้าของเงินเศร้าเงินผักต่างๆนี่ต้องมีสติระวังตัวเพราะว่าแจ้งการคืออันลุงสร้างว่าผมกินเนาะ
1: เปิดใจฮาพี่ชอบเลย
0: ฮาพี่ชอบได้เนาะฉันจะบ่ละเอียดว่าเขาเศร้าเฮ็ดหยังธุรกิจหยังอยู่จักคนแม่นบ่
1: แล้วก็สิได้สืบสวนคืนอีกมีเจ้าหน้าที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องบ่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ตำรวจบ่หรืออีหยังต่างๆที่มีให้การช่วยเหลือพวกนี้บ
0: ่
1: สิได้ลงวินัยหยังนักเลยได้เท่าเพิ่นว่าโอ้ยเฮาล่ะดีใจที่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่ตลอดจังซี่น่ะ
0: แม่นๆ
1: และก็สมเสยพร้อมเพิ่นบอกว่าที่แต่ละบ่อนหั่นน่ะเท่าที่น่ะเพิ่นไปค้นพบได้เนี่ยย้อนพลเมืองดีรายงานได
0: ้แม่นเขาสงสัยว่ามันเป็นหยังอย่างออกหยังเอาเป็นหมู่เป็นกลุ่มอยู่แม่นบ
1: ่เออคืออยู่แขวงเวียงจันทน่ะเพิ่นเขาเจ้าก็สังเกตน่ะเขาเจ้ารายงานว่าเอ้าเที่ยวเข้าเที่ยวออกเบิดคืนบ่เฮ็ดหยัง
0: บ่หลับบ่นอน
1: บ่หลับบ่นอนนั่นน่ะ
0: มื้อ
1: น
0: ี้
1: เ
0: หล้าก
1: ินเบียร์บ่ว่าซั่นไปเบิ่งแล้วแม่นพวกนี้รายงานเจ้าหน้าที่เลย
0: อ
1: ันน่ะเพิ่นก็ฝากขอบใจเพิ่นว่าในออนไลน์หั่นน่ะประชาชนที่ว่าเป็นหูเป็นตาช่วยกันมันก็ต้องช่วยกันแท้แล้วเนาะ
0: แม่
1: นบ
0: ่
1: เฮาบ่ได้มีส่วนหัวมีหยังแนวใดบ้านเมืองสิสงบยามใดเมืองเฮือนก็เห็นลูกเห็นหลานลิ้นเกมพนันออนไลน์อยู่เตะบานเอ้ยซื้อเลขเอ้ย
0: ล้วนแล้วแต่พวก
1: นี้หรือว่าให้โอนเงินมาก่อนสิได้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้ลายแท้ๆแม่นบ
0: ่เออเขาตัวเอาเนาะโอ้ตายละตายละอันนี้แหละเป็นปัญหาแท้ๆอันคืออันคือคนเราคน10ไปต่างประเทศนี่คือเฮามันก็จะมีข้อมูลละเอียดก่อนที่เขาเข้ามาบ้านเฮาได้คือว่าง่ายซะคือเฮาสิไปประเทศไทยนี่นะเขายังเฮาเขียนว่าไปพักอยู่ไสมาในน้ําหยังเฮ็ดหยังซั่นได๋ซั่นเขาบ่ให้เขาประเทศเด้อเดี๋ยวนี
1: ้อยู่บ้านเฮาก็มีแล้วเท่าม
0: ีจำนวนหนึ่งเนาะ
1: แม่นๆๆ มีแล้วมีแจ้งการออกมาครั้งนี้ได
0: ้
1: เออพวกทัวร์นี่นะพวกหับนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีเอกสารพวกนี้แนบติดรายงานเจ้าหน้าที่ตม.ได้ว่าเข้ามาหยังมาจากคนมาจากเมืองพักอยู่ไสทั้งเป็นการติดตามอันนี้แหละ
0: แม่นๆ
1: แล้วก็ทั้งนับได้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศลาวมันหลายหน่อยปานใดดีบ้านเฮาก็ถือว่ามีแล้วอันนี้
0: น
1: ะเฮาเห็นแล้วเห็นแจ้งการครั้งนี้ได้เท่าอันเว้าเรื่องอันนี้หั่นน่ะมันก็บ่มีหยังยากใด
0: เจ้า
1: อันบ่ต้องย่านหลายสแกมเมอร์เฮาก็ว่าคือปลอบใจเจ้าของอยู
0: ่เออ
1: ให้กําลังใจเจ้าของอยู่ว่าเออถ้าเฮาบ่ไปสนไปยุ่งนําออนไลน์หั่นนะ
0: เฮาบ่เกี่ยวเลย
1: เฮาบ่เกี่ยวแล้วก็เลยเฮาก็ลิ้นเฮาก็เคลียร์ไปเพราะเฮาก็มีหยังก็จะขับเงิมลงโซเชียลเฮาก็ขับโลดแล้วเฮาก็บ่ไปวนเห็นสิ่งล่อหน้าล่อตาล่อใจมาเออสิได้เงินเท่านั้นเท่านี้เฮาเสียนำซุมนั้นเฮาบ่สังเกตเบิ่ง
0: เฮาบ่ต้องไปกดเบิ่งมันเลย
1: เออเฮาบ่กดเบิ่งแล้วก็แล้วมีใดเฮาเบิ่งอยู่โทรศัพท์นี่ถ้าท่านกดนี่สิเห็นหน้าผู้สาวซั่นเด้สิเห็นแนวจบๆงามๆเพิ่นก็ว่าไปผู้มักกดเข้าไปแล้วก็แม่น
0: ถูก
1: ดูดบัญชีเฮาทันที
0: อันนี้อันตรายแท้ๆ
1: เออ
0: เออแล้วก็อีกอันนึงเนาะก็คือผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาบางเพิ่นก็ยังบ่ฮู
1: ้เฒ่าบ่ถึงการเถื่อ
0: ก็ระบบเรื่องออนไลน์ว่าซั่น
1: แม่นเพียงแต่น่าสนใจ
0: เออเพิ่นก็กดเข้าไปเสียงกันหลายแ
1: หละเออเฮ็ดหลายคนจมอยู่นี่นะโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่ล่ะ
0: เออแล้วก็บ่กล้าบอกลูกบอกเฒ่าม
1: ีเสียงกันแล้วเด้เออกันเว้าหลานพัชิให้ซั่นติก็เลยตกเป็นเหยื
0: ่อ
1: ไปในตู้นอกจากปัญหาอันสแกมเมอร์แล้วเฒ่าที่มาแฮงในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี่อันเรื่องอันน่ะเปลี่ยนทายหมักไข่หลังบ่อย่างมันเป็นจังได๋บ่อยากฟังได้ดูเฮาเบิ่งข่าวมันขึ้นหลายได
0: ้ๆ
1: หน้าเพจได้ก็เห็นเบิด
0: อันนี้ก็กําลังฟดเดือดเลยสื่อออนไลน์นี่โทนักลวงหลายที่ว่าที่เพิ่นออกข่าวแปมกี่เด
1: ้
0: ว่ามีห้องหมอแห่งนึงอยู่ในคนเมืองจันทน์นี้ได้มีการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆมาหยังแต่ว่าข้อมูลก็บ่ทันชัดเจนเทื่
1: อ
0: แต่ทางเจ้าหน้าที่หรือทางสาธารณสุขที่ก็ได้ยุติไปก่อนในการ ใช้บริการของห้องหมอแห่งนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นออกมาเตือนแล้วเนาะส่วนรายละเอียดว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จข่าวปลอมในเท่านี้เพิ่นยังสิมาแถลงข่าวอีกครั้งนึงเนาะเฮาก็ติดตามกันสิเป็นได้แต่ว่าอันที่สำคัญแม่นเดี๋ยวนี้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นเตือนเด็ดขาดได
1: ้ว่า
0: ห้ามซื้อขายอวัยวะพร้อมทั้งเปิดเงื่อนไขการเปลี่ยนทายไข้หลังที่ว่าอนุญาตให้เฉพาะ2ห้องหมอรัฐเท่านั้นได
1: ้อ๋ออยู่บ้านเฮาก็มี
0: อยู่ในประเทศ
1: 2ห้องหมออ
0: ยู่ในบ้านเฮานี่แหละอันนี้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นแจ้งใหม่ๆเดี๋ยวนี
1: ้
0: ฉะนั้นเฮามารวมกันเตือนพ่อแม่ประชาชนนํากัน
1: โอ้ยให้เห็นเฮาอ่านข่าวมือทําอีเฒ่าเว้ยเฮาก็จนตกใจโอ้ยมันเปลี่ยนได้อีหลีบ่มาไข้หลัง
0: มันคือสิเปลี่ยนง่ายคืออะไรรถ
1: ง่ายหันน็อตออกแล้วก็เอาน็อตใหม่ใส่รถบ่เออคืออยู่ในใจมาเบิ่งมันมีการผ่าตัดครั้งนี้เนาะ
0: แม่นเพิ่นว่ามันมีข้อเสียข้อดีนั่นใดเพิ่นอธิบายหมดใด
1: เป็นจังได๋ตามโทรอ่านข่าวมันยุ่งยากแนวใดคันว่าสิเปลี่ยนคือเฮานี่อยากไปขายนี
0: ่มันบ่ง่ายมันบ่ง่ายมาฟังนําก่อนว่าการซื้อขายอวัยวะมนุษย์นี่นะอยู่ในประเทศเฮานะผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายซ้ํา
0: เออมื้อนี้แต่ว่าสําหรับคนเจ็บที่มีความจําเป็นแล้วก็ต้องการต่อลมหายใจโดยการเปลี่ยนทายไข้หลังก็มีทางออกป
1: ั
0: จจุบันนี้ถือว่ากระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้อนุญาตให้ดําเนินการได้เฉพาะห้องหมอรัฐ2แห่งเท่านั้นเด้อเท
1: ่
0: า
1: ได้ขน
0: าดภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดและกับเป็นการบริจาคของญาติพี่น้องสายกง
1: โอ
0: ้มันสิไปซื้อเอาน้ำตลาดตะดี
1: เ
0: ด้อ
1: ต้อง
0: เ
1: ป็นพี่แม่นน้องคือเจ้าเอาให้ค่อยค่อยเอาให้เจ้าในครอบครัวแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้พอให้ลูกลูกให้พออ้ายเอื้อยให้น้องญาติพี่น้องหลานให้พอตู้ไปสู้จังซี่นี่มันจะมีกรณีแบบนี้ฉะนั้นเพิ่นว่านี่มันอิงตามกฎหมายการปินปัวได้ว่าจะยังบ่ทันมีการกำหนดละเอียดเกี่ยวกับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนทายอวัยวะเนาะแต่ว่ากฎหมายเพิ่นระบุชัดเจนว่าห้ามบ่ให้เหตุการณ์ค่าผลิตภัณฑ์หรืออวัยวะใดๆจากห่างไกลของมนุษย์หมายความว่าทุกคนหรือบุคคลหรือว่าสถานที่บริการสาธารณสุขใดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวซื้อขายอวัยวะจะถือว่าผิดกฎหมายต่อการปิดปัวทันที
1: โอ้ยเฮาเราคืออันนั่นอยู่ได้ห่วยคันมีเงินหมักไข่หลังเนี่ยเพิ่นว่ามันมี2หน่วยไปออกหน่วยนึงบ่ได้บ่ผิดกฎหมายซ้ําแม่นบ่นี
0: ่
1: เห็นบ่กะเฮาเบิ่งอยู่ในข่าวออนไลน์ต่างๆก็เป็นถ้อยเป็นควมทั้งสื่อต่างประเทศก็ไปเอาออกได
0: ้
1: ออกข่าวหลายเนาะแล้วแต่ละสื่อก็เว้าบ่คือกัน
0: ถูกถูก
1: เว้าบ่คือกันว่าห่วยมันแม่นตัวใดแท้มันแม่นหม่องใดแท้เรื่องมันเป็นจังได๋แท้เรื่องข้อมูลนี่นะแต่เพิ่นก็มาสั่งให้มีสติ
0: แม่นแล้ว
1: เรื่องการเสพข่าว1 2มาให้ฮู้ว่าการเปลี่ยนทายอวัยวะนี่มันบ่ง่ายคือ
0: แม่นแล้ว
1: เพิ่นเอาออกแล้วตายซ้ําก็มีบ่ได้ซ้ํานะเงินนะ
0: ถูกต้อง
1: อันน่ะเวลาไปเฮ็ดเว้าเรื่องหมอเก่งปานใดขนาดห้องหมอที่ต่างประเทศที่เขาเจ้าเก่งแท้ๆก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แม่นบ่เฮาม
0: ันก็มีความเสี่ยงบ่ได้มาเบิ่งนํากันว่าห้องหมอที่เพิ่นอนุมัติอยู่ลาวเฮานี่เด
1: ้
0: เพิ่นก็บอกนี่เด้อันเพิ่นอนุญาตให้2แห่งได้ก็คือห้องหมอมิตรภาพและห้องหมอห้อย3สามารถดำเนินการเปลี่ยนทายข้างหลังได้อย่างเป็นทางการแต่ว่าก็คือในกรณีว่าต้องเป็นญาติพี่น้องสายตรงเพิ่นจะอนุมัติได้บ่หมายความว่าจักเอาของไผบ่ฮู้ปลายสาเหตุว่ามันสิใส่เอามาใส่บ่ได้ผิดแม่นบ่มันสิเป็นการค่ามนุษย์ได้คันเป็นบ่นั่น
1: เออ
0: มัน
1: ตกเครือข่ายค่ามนุษย์ได
0: ้
1: แล้วอีกอย่างเฮาว่าค่าใช้จ่ายก็คือสิบ่ถูกแม่นบ
0: ่นี่มันมีเงื่อนไขเพิ่นน่ะนี
1: ่
0: การปลูกทายแค่ลังบ่จะเป็นไผก็สามารถเฮ็ดได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเข่งขัดที่สุดของระเบียบกฎหมายเพิ่นว่าเด้เพิ่นก็เว้าย้ําว่าต้องเป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดเท่านั้นเด้สิว่าเป็นลูกบริจาคให้พ่อให้แม่หรืออ้ายเอื้อยน้องร่วมใส่เลือดบริจาคให้กันแต่กรณีนึงว่าจะมีความสมัครใจก็คือว่าต้องได้รับความยินยอมและเห็นดีจากทั้ง2ฝ่าย
1: มีเอกสารเซ็นครั้งนี้ได้ตามออกเลยผ่าตัดนะ
0: ถูกต้องก็ถือว่าผ่านการตรวจสอบเรื่องจรรยาธรรมจรรยาบรรณผ่านการประเมินเห็นดีจากคณะกรรมการจรรยาธรรมแพทย์ก่อนอีกได
1: ้
0: เพื่อตรวจสอบจรรยาธรรมของทั้งผู้บริจาคและผู้รับป้องกันอย่างป้องกันการแอบแฝงว่าการซื้อขายนะ
1: ซื้อขาย
0: เออ
1: แม่นแล้ว
0: เพราะว่าอันตามที่ได้ติดตามข่าวนี่อันที่เพิ่นได้ออกข่าวเป็นว่าโอ้บางบอนเนาะเป็นแสนดอลลาร์เด้จะเป็นแสน 50,000 ดอลลาร์ก็มีว่าซั่น
1: นี่แหละนี่แหละ
0: มันเฮ็ดให้มีปรากฏการณ์อย่างเท่าเกิดขึ้นได
1: ้
0: ย้อนหยังไป
1: ผู้มีเงินก็อยากได้มาใส่แล้วมันสิเพื่อต่อชีวิตเด
0: ้
1: แต่ว่าผู้ขายในผัดเชียงเป็นหยังเพิ่นจังมีอันน่ะว่าเรื่องความสมัครใจความยินยอมเพิ่นมีเอกสารให้เซ็นได้ขนาดผ่าตัดนิ้วมาไข้หลังนี่ก็ได
0: ้โอ้ย
1: เวลาป้องกันว่าถ้าเกิดความผิดพลาดมาจะบ่เอาผิดนําแพทย์นําหม
0: อ
1: เพราะว่าก็คือเฮาว่ามันบ่แม่นเรื่องง่าย
0: แม่นแล้ว
1: ถ้าไปแล้วมันผิดพลาดบ่ผู้ถูกพาตัดเสียชีวิตก็มีเด้ในกรณีนี้สิบ่ง่ายปานนั้นติเอาว่า
0: แม่นนั่นแหละท่านเพิ่นก็เว้าเพิ่นย้ำอีกได้ว่าทุกกรณีเด็กก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าบ่ทันเปิ้นยอมแล้วก็ห้องหมออื่นนั่นบ่มีสิทธิ์เด็ดขาดนอกจากสองห้องหมอนี
1: ่
0: ห้องหมอมิตรภาพ150เตียงนี่กับห้องหมอ103กองทัพเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนทายอวัยวะมากลางให้ได้แต่ก็ต้องโดยการนิยมของของญาติพี่น้อง
1: แม่นแล้ว
0: ญาติสายตรงอีกเนาะเพื่อเป็นการป้องกันบ่มีการฆ่ากันขายอวัยวะต่างๆนั้น
1: แม่น
0: ฉะนั้นเพิ่นเรียกร้องหมดทุกคนในสังคมล่ะหากว่ามีข้อมูลหรือพบเห็นกระแสการลักลอบบริการเปลี่ยนทาย
1: เกี่ยวแจ้ง
0: ซื้อขายไปต่างๆนี่แจ้งไปเพิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินทางกฎหมายอย่างรีบด่วนให้เจ้าที่รับรู้นำเน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆและอย่างนี้ก็เด้อเพราะว่าตามเฮาเบิ่งข่าวนั้นเพิ่นกำลังกวดสอบหาความจริงแต่ละหลังสื่อนี่ก็บอกว่าผู้นั้นซื้อจังซั่นเฮ็ดหน้าที่อันนั้นผู้ใดแต่ว่าบ่แม่นความจริงหรือบ่นี่สำคัญเท่เท่าการเสพข่าวน
0: ี่
1: แหล่งข่าวใดที่มันน่าเชื่อถือ ก็บ่แม่นว่าทั้งแต่ละสื่อบางอันหั่นมันสิผิดเบิดดอกแต่ว่าขอให้เป็นความจริงแท้ๆนะที่เบิ่งแล้วฟังแล้วนะมันได้ข้อคิดว่าอันนี้เพิ่นกำลังพิจารณาหยังอยู
0: ่
1: เพิ่นกำลังจะกวดสอบหยังแน่สิบ่แม่นได้ยินปั๊บเขียวแซ่ทันทีเลย เขียวแซ่ทันทีเลยแล้วก็ผู้เอาไปแล้วก็เว้าไปผู้ฮั่นว่าเข้าคาซอกออกคาว่าหั่นน่ะ
0: ต้องเบิ่งก่อน
1: ปัญหานี่ก็สร้างความสับสนให้กับสังคมได้เท่า
0: และนี่นี่ฮู้บ่นี่ปั่นป่วนในสังคมทั่วประเทศลาวเนี่ยเนื่องจากว่าหยังบางเทื่อก็สร้างกระแสว่ามีคนเอารถตู้ไปลักเอาผู้หญิงผู้ชายเด็กน้อยสิเอามาเจาะเอาไข่หลอกไข่ลังเจาะเอาตับเอาบีไปได้บาทนี่หลังจากมีข่าวที่สร้างกันกระแสนี้ออกไปอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่ง
1: ก็เห็นว่าออกมาขอโทษสังคมละตัว
0: แม่นแล้ว
1: ฮู้เฒ่าบ่ถึงการอันนี้บ่ควรได
0: ้สร้างความปั่นป่วน
1: สร้างความปั่นป่วนก็ฮ้องว่าบ่แม่นว่าฮู้เฒ่าบ่ถึงการได้ใหญ่ล่ะ
0: กายกายความว่าฮู้เฒ่าบ่ถึงการ
1: หลายม่อมมีตีภวาแล้วแต่ว่าด้วยอารมณ์
0: แม่นล่ะ
1: คือบางคนเห็นบ่อยู่ทั้งแข็งในเนาะซึ่งขวงบ่เห็นข่าวมื้อเช้านี
0: ่
1: ว่าอันน่ะถ่ายหลักถ่ายรูปตอนเจ้าหน้าที
0: ่
1: เฮ็ดเวียก
0: ปฏิบัติหน้าที่เพิ่น
1: ปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้อยากได้ใจเจ้าของทั้งหมดเฮาว่าดิถ่ายด้วยอารมณ์อยากให้บ่หรือว่าอื่นก็แล้วแต
0: ่
1: คิดว่ามันสิบ่เป็นหยังดอกลูกซีรีส์ออนไลน์หั่นนะมันก็เลยเกิดปัญหาเฮ็ดให้สังคมสับสนวุ่นวายซุมื้อมีชั่วอันเนาะเท่าเนาะ
0: แม่นล่ะ
1: ยังมีปัญหาในเน็ตที่ตูนสิมาล้มกับเฮามื้อนี้ล้มกันบักยาวแล้วนี่มันอยากเข้าแล้วได้นี่อยากเข้าช่วยแล้วได้นี
0: ่อันนี้ก็ถือเป็นปัญหาที่เด่นๆมาล้มกันนอนๆ
1: บ่ได้ล้มกันโดนแล้วก็ใครล่ะบ่มีแนวมาล้มกันจังซี่นะเฮาก็โอ้ยจักสิไปล้มกับไผล้มแต่กับเป็ดกับไก่แต่ละมื้อนี่อยู่หั่นนี่นะกันคือว่าแหละโลกออนไลน์เนาะ
0: แม่นล่ะ
1: มีสติในการบริโภคนั่นแหละคือเฮาว่ามีสติหยังอย่าไปกดทั่วทีปมีรหัส OTP พอก OTP เข้ามานี
0: ่
1: แม่นเข้าไปหาธนาคารโดยเฉพาะได้นี่ธนาคารจะบ่แจ้งมาเด็ดขาดอันนี้นะครับโทรคมนึงให้เจ้าเอาตัวนี้ไปตื้มไซเดอร์เพื่อสิได้อันนั้นอันนั้น
0: แม่น
1: หลายคนก็ไปตื้มไซเฮาเห็นกับตามาแล้วเสียเงินไหนโอ้และก็ปัญหาที่มันย่อท่อรอแหลมในอันน่ะโลกโซเชียลหั่นน่ะก็จะสิไปสนใจซะ
0: แม่น
1: คันบ่สนใจเพิ่นว่าปงวางหั่นน่ะ
0: ปงปล่อยวาง
1: ศาสนาปล่อยวางแล้วเฮาสิเป็นสุขถ้าเฮายังเอาใจไปใส่โอ้ผู้บางคนติดข่าวเท่าติดเสพข่าวประเภทนี้น่ะที่เฮาล้มกันมานี่น่ะจนบ่กินข้าวกินน้ําพุ่นไหนจนบ่กินข้าวกินน้ําลูกหลานมาว่ามันเป็นจังซั่นซี่ได้คิดกันอุบกระทึกเนืองน้องอันนี้น่ะปาดขึ้นสมองเอาแท้เอาว่าย
0: ังบ่ฮู้ข้อมูลความจริง
1: แท้ๆเนา
0: ะ
1: ยังเถียงลูกเถียงหลานอีกแล้วมันบ่แม่นความจริงเขาสิเว้าบ่
0: แม่นๆ
1: นี่ก็ฮู้ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการแท้ๆได้เท่าเอง
0: อีกอันนึงอีแลยังสแกมเมอร์คือเก่าแต่สแกมเมอร์มาในรูปแบบเปิดเผยเปิดเผยก็คืออย่างหลายคนก็คงจะเจอการขายสินค้าบ่ตรงปกก็ดีอันนี้เพิ่นก็ว่าผิดกฎหมายเด
1: ้
0: เอาเดี๋ยวนี้สมมุติว่าโอ้ยโอนเงินมาก่อนเด้อสิส่งสินค้าไปซื้อตั้งเป็นล้าน2ล้านกลับไปแกะเบิ่งมันบ่แม่นอันสินค้าที่ต้องการจังได
1: ๋ก็เห็นหลายอยู่
0: เห็นหลายเด้อเห็นเนาะ
1: แม่น
0: หลายคนก็โวยวายอยู่ในสื่อออนไลน์เลยว่าโอ้ยมันเป็นการหลอกลวงอันนี้เป็นหลอกลวงสแกมเมอร์ทางนึงที่มันเปิดเผยให้เห็นตัวว่าขายสินค้ามีบริษัทห้องขายความจริงแล้วมีห้องน้อยๆเขาหนึ่งดอกเขาคิดตัวแล้วก็ติดซื้อบริษัทใช่แล้วก็มาออนไลน์ขายเครื่องเป็นว่า
1: เขาสืบมาได้เท่าอันน
0: ี้เป็นจะเดย์ลงมาฟังบุรุษเป็นจะเดย
1: ์พวกที่มาขายออนไลน์โบมีตัวตน
0: แมนบ
1: ่สมมติว่า อันมอนี่นี่จะขายเสื้อผ้าจะขายเสื้อ
0: เออ
1: ก็ไปเอาเสื้ออยู่ห้านขายทรงหันหรือไปทายอยู่กับห้านขายทรงนั่นเลยเป็นการส่งเสริมการขายให้ข้าเจ้าหรือภาษาบ้านทุ่งเราไปโปรโมทนะนะและเวลาลูกค้าสั่งกับไปเอาเสื้อน้ำห้านนั้นพวกนี้หาเงินมือเปล่าเท่า
0: โอ้หมายความว่าคอยบ่มีสินค้าหยัง
1: บ่มีหยัง
0: แต่คอยเอาสินค้านั้นมานำเสนอเจ้าฮาผู้
1: แม่นแล้วแม่นแล้วเออเฮาก็เคยสั่ง
0: เ
1: ฮาก็เคยเสียเงินมาแล้ว
0: ส่งปกอยู่บ่
1: นุ่งบ่ได้เสื้อนุ่งบ่ได้ได้ทิ่มได้ล่าพื้นนะเฮาก็บ่โทษเจ้าดอกว่าโทษเจ้าของว่ามันฮู้แล้วนะว่ามันน่ะการหลอกลวงอยู่ในน่ะภาพหลอกลวงอยู่ในออนไลน์นี่นะอ
0: ยากลองเบิ่ง
1: แต่ก็ยังอยากลองอยู่ดีหั่นนะเพราะว่าให้สังเกตว่าเวลาเขาเจ้าถ่ายภาพมุมกล้องเขาเจ้านี่นะแน่นอนงามแน่นอน
0: มันจะ
1: ทั้งสีทั้งขนาดถ่ายใกล้มันก็ตัวใหญ
0: ่
1: บัดซื้อมาแล้วมันตัวน้อย
0: ๆ
1: คันถ่ายยับออกไกลไอ้แม่มันจะเป็นตัวน้อยๆล่ะสิบ่ซื้
0: อ
1: หั่นนะแต่หลายคนคิดบ่ถึงจุดนี้เท่าคือบ่ถึงจุดนี้เฮาก็มาคิดเบิ่งคืนแล้วว่าโอ้ลืมเบิ่งมุมไกลเบิ่งแต่มุมจอมันคือตัวบักใหญ
0: ่
1: บัดสร้างมาแล้วบ่เข้าฮอตโต
0: อ
1: ันนะก็มันก็บ่แม่นเสื้อราคาแพงอย่างหรอกแสนกว่ากีบเสื้อยืดนี่นะแต่ว่ามันนุ่งบ่ได้ก็เลยได้ไปให้เด็กน้อยนุ่ง
0: ว่าซั่นนะแต่ว่าบางคนนี
1: ่ก็เลยบ่สั่งอีกละ
0: อันส่งไปขอเงินคืนนี
1: ่บ่ได
0: ้ปิดดีได้บ่ดี
1: แล้วแล้วเขาบอกทันท
0: ี
1: ติดต่อบ่ได้เลย
0: โอ้นี่ก็เป็นสิ่งนึงที่เตือนประชาชนครับ
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
0: อีกนึงอันนี้ก็เป็นห้องว่าจังได๋สแกมเมอร์เปิดเผยกันเลย
1: แนวใด
0: มักถ่ายเอารูปคนถูกคนยากคนป่วยแล้วเป็นตัวเอาเงินมาอุ่นมาซวยอ่ะนะเห็นบ่
1: โอ้หลายได้หลายว่า
0: คนสายอนาทองนะถ้าอันจริงก็มีอันปลอมก็มีอันนี้ฮะ
1: ผู้ใจบุญก็หลายหลายได
0: ้แม่น
1: เคียวโอนเลยผู้ละ 4-5 แสนผู้ละล้านสุดท้ายเห็นบ่100กว่าล้านโกงกันก็ถึกนึกน้องในเฟซฮะนะออกมาโกงเงินเท่านั้นเท่านี้เงินบริจาคพุทธศาสนาเพิ่นว่าจังซี่ศรัทธาต้องคู่กับปัญญาเท่าถ้าว่ามีแต่ศรัทธามันจะมาบดบังปัญญาหมายถึงเฮาบ่ได้พิจารณาทีท่วนว่าผู้ใดควรซวยผู้ใดบ่ควรซวยควรซวยในกาลใดเห็นข้อมูลความจริงแล้วจังซวยเหลือพระพุทธเจ้าสั่งสอนจังซั่นเด้อเราบ่แม่นว่าเห็นบ่มีแล้วก็จกเงินให้โลดบ่ได้ก็คือเพิ่นบอกว่าถ้าว่าหมอนี่บ่มีป่ากิน
0: อ
1: ย่าสู้เอาป่าให้ต้องเอาไซไปให
0: ้เอาแนวหากิน
1: เอาแนวหากินให้เลย
0: อ
1: ันนี้เส้นเดียวกันส่วนหลายเขาจะช่วยกันไหมว่าเอาเงินไปให้ซื้อขนมกินโลดซื้อข้าวกินโลดนะแล้วก็ฮู้ว่ามูทูกกับเขี้ยวซอยโลดก็เป็นเรื่องดีแต่มันเป็นส่องวางให้กับผู้ช่วยโอกาสผู้บ่ได้สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญเด
0: ้
1: เขาก็เลยขาดสติและก็ช่วยไปโลดโอนไปเลยเงินเพื่อเอื้อนว่าขาดสติความศรัทธาต้องคู่กับปัญญา
0: ถูกต้อง
1: จังสิอยู่ได
0: ้แม่นแหละ
1: ถ้าเฮาขาดสติแปลว่าความระลึกได้ถ้าเฮายังคิดบ่ได้อยู่เฮาก็ยังสิโอนเงินซวยหมู่อยู่จังซี่แหละ
0: อันละอันนี้ก็เห็นหลายคนนั่นโอนไปซวยน้ําซื้อออนไลน์บ่สุดท้ายแล้วอันภาพที่เอามาหั่นน่ะมันเชื่อเพิ่นจูดไปหลายปีแล้ว
1: โอ้แม่นครับเก่าตั้งหลายสิบปีแล
0: ้วพวกสื่อโอกาสไปซอกภาพนั้นมาใส่บัดนี้นิสัยคนลาวหรือว่าชาวพุทธเฮาเป็นคนอีตนสงสาร
1: แม่น
0: คนก็บ่เป็นอย่างเล็กน้อยโอนไปจัก 50,000 20,000 บ่ได้ 50,000 20,000 เป็น100คนเลยบัดน
1: ี้
0: มันได้ฮอดได้บัดนี้ว่าบักอันผู้บันสแกมเมอร์บักโจรมันก็หวานซะละว่าแม่นบ่เนาะ
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
0: ฉะนั้นเฮาก็อยากให้ทุกคนเนาะ
1: มีสติ
0: อันแหละว่าคืออันลุงสร้างของเราคิดแล้วสติกับปัญญาต้องไปนำกัน
1: ศรัทธาต้องคู่กับปัญญา
0: ศรัทธากับปัญญาไปคู่กัน
1: เขาบ่มีปัญญาหมายถึงเขาคิดอย่างบ่ได้หาความผิดมันบ่ได
0: ้
1: เขาก็สิตกเป็นทาสของสแกมเมอร์อยู่ตลอด
0: แมนแมนแมนโอ้ยกำลังลมมวนเราเรื่องนี้กับเพื่อนอย่างเพื่อจะเตือน
1: อยู่เข้าแล้วเน
0: า
1: ะ
0: โฟเมทประชาชนก็ท้องห้องจอกๆเลยเวลามาไล่ลุงสร้างลุงสาแล้วเอ้าสิทธิ์หน้าจังลมกันซึมเน
1: า
0: ะ
1: โชคดีเท่าโชคดี
0: มีปัญหาเดี๋ยวจังลมกันไหม
1: แมนแมนแมนแมน
0: เอาโชคดีพบกันไหมอาทิตย์ต่อไป
2: การที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีวันอาทิตย์สบายดีมิตรรายการที่ติดตามหับฟังผ่านช่องทางนี้จะติดตามผ่านขึ้นห้อย3ก็ดีติดตามผ่าน94หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อย3ก็สามารถเข้าถึงรายการการสื่อสารกันได้เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิม0335787052ฟังเพลงทักทายกันก่อนยี่เพลงนี้ไม่มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของแคทตี้เพอร์รี่ใจซื่อว่า Watch It Burn

ก็หยิบผลงานของแคทตี้เพอร์เรียมาให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Watch It Burn Watch ก็แปลว่าเบิ่งเบิ่งมันเผาไหม้เพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบ่กะวันที่25เดือนจุนก็แปลว่าเดือนมิถุนาซึ่งปล่อยออกมาตอนนี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงอยู่ในชาร์ตไลน์ชาร์ตมีรายการสามารถเข้าไปติดตามกำลังมาแห่งเพลงหนึ่งละจังหวะก็ได้ใจซื้อเพลงก็บอกว่าจุดไฟเผาอดีตอดีตที่โบน่าจดจำเผามันไป

พลงนี้บอกว่า Tonight's the night I light a match ค่ำคืนนี้ล่ะค่อยจะเริ่มลงมือเข้าความสัมพันธ์ที่บ่น่าจดจำให้มันมอดไหม้กันไปแล้วบอกตัวเองว่า gonna try to forgive and forget จะพยายามยกโทษให้แล้วลืมมันไปซะก็ดีหนักแน่นดีขอบใจมิตรายการที่ทุนอินมาเดินทางพร้อมดังกิ่งไม้เด้อสามารถซื้อซ่านกันได้ผ่าน030 5787052ติดตามรายการบางเทือกิ่งไม้ก็คือบอกว่าอยากจะเปิดเพลงยังแต่กิ่งการเงินเข้ามาบอกกันแล้วกันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเราโทรคมตอนนี้เพื่อนให้พวกเฮานั้นลุ้นรางวัลเงินสดแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วซ่องตื้อในซองตื้อเพิ่นแบ่งมาแจกทุกท้ายเดือนแรนเดอมมอบรางวัลเงินสด100 ล้านออกไปฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถลุ้นเพิ่นจะแรนเดอมผ่านทาง Facebook ของเราทีเลยคอมเพิ่นบอกว่าทุกท้ายเดือนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้นั่นก็คือเติมแพ็คเกจได้1ในเครือข่ายเราโทรคม 100,000 กิ๊บขึ้นไปการมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัล100 ล้านที่

0: ันนั้นเป็นการแจ้งครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังของเราทุกละคนสำหรับผู้ได้ห้าก็ทูนอินมาเนาะอยากจะกล่าวคำว่าต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful ซึ่งดำเนินรายการโดยกิ่งไม้อ่ะมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ13โมงมูลมาลด
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจรคมจรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าธนกร

พวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ตอนนี้ก็คือ0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลง

พลงทีกิ้งไม้หยิบมาทักทายมีรายการได้ฟังก็ชื่อว่าเป็นเพลงใหม่ๆจิ๊กเจี๊ยกขวกเคียกใส่ชื่อว่า I Just Might ของนักฮ้องสาวอเมริกันนักฮ้องแต่งเพลง Bruno Mars เป็นซิงเกิลทำอิดที่ปล่อยในปี2016ปล่อยผ่านค่ายเพลง Atlantic Record ถือว่าเป็นซิงเกิลนำเลยล่ะกับอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มเดี่ยวของผู้เกี่ยวที่ใส่ชื่อว่า The Romanticบูโนมาสนักฮ้องคนเนียนปี2024-2025ก็มีซิงเกิลที่ฮ้องหวมกับนักฮ้องดังๆว่าจะเป็น Lady Gaga Die With A Smile Rosé APT นี่แล้วก็มี Fat Juicy And Wet เพลงที่ใช้ชื่อว่า Sexy Red ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้หับกันต้อนหับและสำเร็จพ้นแบบถล่มทลายตอนนี้ผู้เกี่ยวมีซิงเกิลตัวนี้ I Just Might

0: อนที่บอเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคม
1: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: มาต่อด้วยเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Roommate ของ Hilary Duff

0: ค่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกตื่มซิงเกิลที่พวกเราหยิบมาให้รายการได้ฟังเป็นผลงานของฮิลลารีดาฟก็ถือว่าให้หน้าให้ตาไปโดนพอสมควรกับนักร้องสาวอเมริกันคนนี้ในที่สุดก็มีเสียงเพลงให้พวกเราได้ฟังเนาะเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Roommate Roommates ก็แปลว่าเพื่อนนอนห้องห้องชื่อว่าเป็นซิงเกิลที่ซองในสตูดิโออัลบั้มที่6ของหนังอ่ะใส่ชื่อว่า Luck
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่กิ่งไม้ปล่อยสปอร์ตให้มีรายการได้ฟังเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีสปอร์ตผู้ใดที่ตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพนแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
0: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแมนบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กับเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Another Drink ถ้าจะส่วนไปดื่มเอาไว้โอกาสหน้าประมาณนั้นบ่เป็นการห้องรวมกันระหว่างนักห้องดังจากอเมริกาแมชเมลโล่เอิ้นว่าเป็นนักห้องนักแสดงคันทรีพ็อปสตาร์ชื่อว่าเคลซี่เพลงนี้ก็ได้รับความนิยมจังหวะก็ได้ใจอยู่ก็ยิบให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้กับคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ติดตามผ่านคืน 94ลือติดตามผ่านทางเว็บไซต์อ่ะก็ขอบใจทีมมุ่นมามุ่นมาติดตามคาลิฟูนสำหรับห้างหันได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ยินดีต้อนรับตอนต้นรายการยังได้อยู่ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการ030-578-7052มักผิงแบบใดก็สามารถกิงกังกันเข้ามาก ับบริการข้องราวโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเสริมสลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพอเฮาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านกันลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

กับเราโทรคมเนาะถ้ามามีรายการจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกยีบอนทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมแล้วเฮาอยากจะฮักษาเบอร์นั้นไว้เพราะว่าเบอร์นั้นมีหลายคนฮู้จักเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ได้ไล่ไปแล้วเท่ากับวันเดือนละ 10,000 กีบก็ถือว่าคุ้มที่เฮาฮักษาเบอร์นั้นไว้ฉะนั้นเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจ3เดือนฝากหรือว่า6เดือน1ปีก็เลือกเอามีรายการกัน3เดือนก็เป็นเลข3เด้อครึ่งปีก็เลข6 1ปีเลข12วิธีฝากง่ายๆกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปเลข3เลข6เลข12เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮาอยากจะเรียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเนาะเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลายคนก็ว่ากดแล้วมันบ่ได้จริงมั้ยบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ตื้มเงินก่อนเขาต้องตื้มเงินใส่ระบบก่อนแล้วเฮาปฏิบัติเนาะบ่แม่นว่ากดแล้วเฮาบ่ตื้มเงินก็บ่ฮู้ระบบมันสิตัดทางใดเด้เพิ่นก็มีค่าบริการเดือนละ 10,000 เนาะคัน3เดือนก็ 30,000 ครึ่งปีก็60 1ปีก็ 100,000 สินะกับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนคือความสะดวกอันหนึ่งตอนนี้ถ้ามีรายการนั้นสามารถเลือกคมไวได้ตามใจมีเป็น10แพ็กเกจให้เลือกปกติคมไวพื้นฐานเป็น35เมกต่อเดือน 165,000 กีบไทยเฮาเจ้าค่อยกับไซส์นะหลายคนกับไซส์แต่ยังมีจำนวนหนึ่งต้องการคมไวหลายคนนั้นพอเพิ่นเฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์ต่างๆเด้ฉะนั้นก็สามารถอัพคมไวหรือว่าเลือกคมไวได้ตามใจสามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55เป็น70 80 120 160 180 300 320ถึง400ก็สามารถเลือกได้ตามใจนะจ่ายเป็นปีจ่ายเป็นเดือนหรือว่าครึ่งปีมันก็มีคล่องแจ้งคล่องแถมติดไม้ติดมือก็สามารถสอบถามได้เด้อบริการนี้เบอร์ตั้งโต๊ะแมน021 219385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮา020-5965-4289 5965-5693 5580-4053 131ก็ได้นะสอบถามได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงในรายการขอบใจที่ทูนินเข้ามาอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปไส้เถื่อยังมีเวลาเดินห่วมกันอยู่

How my old Spanish Spanish version นะผลงานของลุยส์ ฟองซี ร้องรวมกันกับเฟด แกมเบอร์เร่

0: que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente. Y si tú la ves, dile que por favor conteste, que tengo tanto que...
1: เป็นจังได้ทึกใจหรือบ่มีรายการนะนี่เป็น Spanish version นะของ Luis Fonsi ห้องห่วมกับ Fit Gambari ก็ถือเป็นเพลงของ Luis เป็น Spanish version นะจังหวะก็ได้ใจอยู่ You Gambari แปลว่า I will change จริงไหมก็สนใจว่าเอ๊ะเพลงนี้มันมีความหมายว่าจังได๋มันก็จะแปลออกเป็นภาษาอังกฤษว่าค่อยจะเปลี่ยนแปลงผู้ใดมักจังหวะแบบฮอนแอลกัมบารีลุยส์ฟองซีมอบให้กับมีรายการเด้อขอบใจเราโทรคมที่เดินทางร่วมกับพวกเราย้ำแล้วย้ำอีกตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ฟังเพลงสากลบริษัทเล้าโทรคมมอบให้ทาน

0: ะเป็นการห้องรวมกันระหว่างแลนนี่ฮาร์ลีย์ห้องรวมกับโดลิป้าเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Two Hearts หัวใจสองดวงก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มของโดลิป้าที่ใช้ชื่อว่า Radical Optimismเองบอกว่า two hearts maybe we were meant together broken in the dark we found another เพลงอ่ะเนาะส่วนไลก์อธิบายถึงการค้นพบความหักที่ลึกซึ้งความหักที่ปัวแปลงจิตใจของต่างฝ่ายต่างเคยพบกับความเหงาความทรมานประมาณนั้นเมื่อสองคนมาพบกันก็เลยฮู้ซึ้งเครื่องความรู้สึกที่ผ่านมาและก็สัญญาว่าจะเฮ็ดให้ดีประมาณนั้นละ Two Hearts โดนระบบเพลงนี้กันยังอยู่ปี2026อะกลางเดือนสองนะเพิ่นปล่อยตอนนี้อยู่ในชาติบางชาติก็ยังเห็นอยู่แล้วอยู่ในเรดิโอในสถานีต่างๆมันยังเป็นซิงเกิลทีมิดรายการข้อเข้ามาเรื่อยๆก็หยิบมาให้มิดรายการได้ฟังเนาะซาไวเก่าใหม่กับซวยๆแบบซีหาประทานอาหารแล้วบางคนยังฟันว่านอยู่ได้เพิ่นยังตอนนอนบ่ตื่นเด้อซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเราโทรคมอำนวยความสะดวกผู้ใดไปแถวนั้นก็สามารถสมัครแพ็คเกจไปมือหนึ่งสมัครเล็กหนึ่งอ่ะ 15,000 กิบเท่านั้นเป็นแพ็คเกจนอนสต็อปมีแพ็คเกจ3มือเล็ก3 40,000 และอาทิตย์หนึ่งเล็ก7 70,000 กิบสมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเมื่อเปิด IR แล้วพอเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางนั่นก็คือ AIS นะคันถ้าว่าเราบ่เคยใช้เราหาก็เปิดใหม่มีรายการก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือถามผู้ที่เคยใช้ว่าไปคุณไปจับแบบใดแล้วกลับมาเด้ต้องจูนกลับคืนมาแบบใดเพื่อความสะดวกแหละใจอย่างบอคาสายนั่นล่ะ
1: สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
2: ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: มีรายการเวลาก็บ่อย่างไรอย่าง 4-5 นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮาอย่าลืมว่า3โมงทุกๆมื้อนะพวกเขาโม่นคืนมาพบมาพ่อกับทีมงานพวกเขาเขาเลือกฟูลมิวสิกมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อโบเบนวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นล่ะเสียงแต่ทีมของรายการแต่ละมือพวกเขาพยายามเฮ็ดให้มันแตกต่างเพื่อให้ได้ใจหลายคนฉะนั้นอย่าลืมนะโม่นคืนมาติดตามรายการเอามาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้กิ่งไม้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพ้อกันมื้ออื่นโมงเก้าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบายเทคแคร์

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับภาย30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: เออนี่ตุน
1: ห
0: ือโคบาวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมไปทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
3: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: ครับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
13: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐสนองข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สาระและความบันเทิงแก่สังคมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงจำปาสักประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าสถานีวิทยุแขวงจำปาสักสร้างตั้งขึ้นในปี1968ภายหลังปลดปล่อยแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่เสื่อมซึมผ่านขยายแนวทางนโยบายมติของพรรคกฎหมายของรัฐและข่าวสารต่างๆของพรรคและรัฐไปสู่ประชาชนทุกสั้นโคนภายในแขวงมาฮอดปัจจุบันสถานีวิทยุแขวงมีรายการออกอากาศทั้งหมด36รายการประกอบมีรายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุของแขวง18รายการรายการจากบรรดาแผนกการอ้อมข้าง16รายการและรายการข่าวท้องถิ่นและข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมนั้นยังมีรายการเฉพาะที่เน้นใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดและการโฆษณาศึกษาอมโฮมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีให้ฮู้เติมว่าสิ่งที่พ้นเด่นและสำคัญที่สุดในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคแม้ได้โฆษณาให้เก3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติและของบรรดาผู้นำโฆษณาและออกรายการ ให้แก่ขบวนการกักเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันของพรรคโฆษณาประชาสัมพันธ์การกักเกียมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงปัจจุบันแม่นสุ่มใส่การผ่านขยายมติ12ของพรรคและมติ9ขององค์คณะพรรคแขวงจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปบ้านแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนที่ให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานว่าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาหมู่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
14: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
15: ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวนสื
16: ่อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมือซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้

0: ได้สูตรเข้มข้นพบปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
1: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทียวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่าน
3: เอากลับมาพบมาพ่อกันเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะกับรายการเล่านิทานทางวิทยุ FM 103.7 ไมโครเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติมาเว้ามาว่ากัน
4: พบกันมื้อนี้วันอาทิตย์มืดมือมือผักมือพรย้อนอารมณ์อยู่งานอยู่ซานอยู่บ้านอยู่ซองกะอาตมัยเฮือนซานบ้านซองกันแน่ผู้แองไห้น้ำในความไทยกระโปกระป๋องมื้อนี้ยางรถเก่ามื้อนี้จุดทิ่มบ่มีวันไว้ก็ไปไหว้วัดบนพื้นมีเตารอพุ่นจะช่วยน้ำอ่างน้ำขังได้ไข่ยุงลายให้กลัวเสือได้จังสันมีสตินอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเบิ่งตัวทานเองนั่นละรักษาสุขภาพกันเนาะพี่น้องเนาะมาเว้ามาว่าเอาข่าวเอาข่าวมาฝากมาต้อนยอนยืนพี่น้องเอาคือเก่าคือเดิมนั่นละ
3: โนนีเอนไซม์นี่สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตจากหมากโนนีคุณภาพสูงผ่านกระบวนการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสารอาหารให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของหมากโนนีสดถูกคัดสรรและสกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนีเอนไซม์ขวดน้อยๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยมจุดเด่นของโนนีเอนไซม์คือการหมักบ่มตามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนเพื่อให้ได้เอนไซม์และสารอาหารสำคัญสำหรับพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมดูแลรักษาจากภายในอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงทางกายส่งเสริมการขับถ่ายความสมดุลของลำไส้ช่วยให้การซึมอาหารได้ดีขึ้นฟื้นฟูความสดชื่นและเสริมสุขภาพโดยรวมโนนีเอนไซม์บ่แม่นเพียงแต่น้ำมักทั่วไปแต่เป็นผลรวมของเวลาความพิถีพิถันและคุณค่าจากธรรมชาติที่ถูกบรรจุไว้ในขวดน้อยเพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่สุขภาพของท่านในทุกมื้อเด้อพี่น้องเด้อวิธีรับประทานโนนีเอนไซม์นี่ก่อนดื่มสั่นขวดสักก่อนเพื่อความเข้มข้นของเอนไซม์ดื่มเช้า1ฝาก่อนอาหารสวย1ฝาก่อนอาหารแล้ง1ฝาก่อนอาหารถ้าว่าเป็นโรคกระเพาะก็ให้กินหลังอาหารควรรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3มา6เดือนเนื่องจากว่าระบบทางกายและระบบเลือดของเฮานี่ถูกทำลายหลายปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินอย่างน้อย3มา6เดือนเพื่อชีวิตของท่านและคนที่ท่านหักสำคัญแม่นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอทุกมื้อพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการกินสัตว์ใหญ่เช่นงัวควายเหล้าเบียร์เครื่องดองเพชรเข้มมันจังซี่นะหลีกเลี่ยงเด้อแนะนำให้กินหมูปลาและหมักไหมจะดีต่อห่างกายของท่านที่สุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-88-56-5599 020-88-56-5599 020-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวอันนั้นข่าวดีเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเด้อโนนี้เอนไซม์นอกนั้นเขายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดระบบเลือดของท่านจะดีไหลเวียนดีเนาะดูแลสุขภาพโดยรวมและฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าไบโพลาร์ความดันไขมันช่วยแทนการอยู่ไฟตัวนี้ได้สมุนไพรฟอกเลือดเด้อพี่น้องเด้อ เอาวิธีรับประทานสมุนไพรฟอกเลือดเช้า2แคปซูลก่อนอาหารแลง2แคปซูลก่อนอาหารในกรณีท่านใดเลือดขุ่นเลือดเหนียวหลายให้รับประทานเช้า3แคปซูลก่อนอาหารแลง3แคปซูลก่อนอาหารวิธีรับประทานสมุนไพรคล้ายเช่นเศร้า1แคปซูลก่อนอาหารแรง1แคปซูลก่อนอาหารพวกเขามี3ผลิตภัณฑ์เรามานำเสนอเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรนาลายคล้ายเช่นช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าและกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอว

0: คล้ายเส้นแลความอิดเมื่อยแลความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงจังซี่นะประสานพลังสมุนไพร3ทวีปดูแลสุขภาพของท่านจากภายในสู่ภายนอกช่วยบำรุงเลือดกระดูกและเส้นเอ็นส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคำขวัญเฮานี่ก็แม่นพลังสมุนไพร3ทวีปบำรุงเลือดบำรุงเส้นดูแลสุขภาพครบวงจรเลือดดีก็มีสุขภาพดีมีชีวิตที่แข็งแรงเอาปรึกษาพวกเขาได้เนาะพวกเขามีเซียวซานคอยแนะนำปรึกษาพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำเสนอผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์และก็สมุนไพรฟอกเลือดพร้อมด้วยสมุนไพรคลายเส้นเอ็นสมุนไพรนาลายคลายเส้นเอ็นเอามาเล่าให้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรจิบป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจเพราะเขาบริมุ่งหวังกำไรมหาศาลเพราะเขาบริสร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ทานและคนที่ทานหักถ้ามื้อนี้ทานกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อทานมาห่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเขาทุกคนก็จะสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแขวงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นเพราะเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดเท่าใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นหอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าทานเสวาสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญทานเข้ามาห่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อทานใดที่ต้องการอยากเข้าห่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามาพบพ่อกันแล้วก็ทักทายยายยองพี่น้องป้องปลายและกะดีมาฝากเสียงล้ำมวลๆฝากต้อนเดมีรายการเนาะสักก่อนเนาะแล้วจะค่อยมาโอลมพันเตกันเติม
1: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวไผ่เงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตก ฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิ้งปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999020885655999และ020544954499
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020885655999 020885655999

จ้าอ่อนอ่อนการต่อสู้สมัยก่อนบ่เป็นก้อนร่วมศูนย์ย้อนขาดการเกื้อกูลอุดหนุนนักปฏิวัติดังนั้นต่อสู้จักรพรรดิน้อยเถื่อจังมีไส้จนมาฮอดยุคสมัยมีผักข้อมูลนี้อินดูจีนคนคิดประดิษฐ์สั่งบ้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริงคอย

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่แล้วเอ้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแรงวกมามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้าดำดางเสา

ไปบ้างอ่ะหลายสิบปีเขาปองปุ่นหวังรับศูนย์ให้เสียศาสตร์ใส่อำนาจบาดก้ามาตีขาคมลาวแต่ก่อนใส่อาวุธดาบเงาและหอกหาวลาวแหลมปืนเอฟแอมและปืนโคกได้ยกยิงย่อไข่ปาบปามเล่าเนื้อไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จักกับพัดผู้ห้าวีหุบห้านตีคมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อยอดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหย่อเอาแอกแต่งข้อหมูจุผู้อีดูลาวนาปาซาสมนาอดีตานานานี่และบูฮานวาบนได้ถือกดขี่ต้องมีการต่อสู้เพื่อตีกูกอบเพนิงยามนั้นปาซาสดในตาปีนหันตินปลายปืนและต่อสู้ตีผู้ตานคืออื่นกับพวกต่างดาวใส่ปืนแก

อันนี้มันน่ารับบอกกล่าวเพราะเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังก่อนปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงกะนงแกนผู้ประกาศนั้นแมนประทาดใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศาก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดท่านไก่สอนผู้วิหาร

หญ้าเอาไส้บุกสัตว์ตู้คายแหล่กระมุนไปปานแปงนี่แหละคุ้มเข็มแข็งแห้งกาพัฒนาผู้ยุดอยู่เคลื่อนไว้ที่สัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมากหยาดหายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื้นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบาลังหลายพัดหลายมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้มีโลดบีโลดควันนี้บีโลดกองทัพปาซาส้นเล่ามีไส้สนะโลดพออยู่ยิงทวีจากนั้นเพื่อประกอบส่วนบุกตีในบัตรลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบัตรลบเดียนเดียนฝูปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ผู้คายพวกล้มตายความท้องกองมวลกระส่วนลาเอส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลาเอนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแข้งไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุบห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงย่านนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ดวงร่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นกอดใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบได้มูลไส้อยู่ผู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงย้อนเซ็ตสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวในปี54ย้อนผลงานกองทัพประกอบส่วนบุกตีศัตรูหนีบ่ได้จริงเบหายให้นางเสร็จอันนี้ยกให้ท่านผู้ฟังเห็นผลงานเด่นแต่ละกา

เสือผงสาลีและซับเนื้อเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำกวนของทหารหูนฝ่ายขวาเวียงจันทร์มาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองสาเอกลาดในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานมาไข่ปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำที่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยุงให้ปวงส้นหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบปองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควบขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่ปุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมหายปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ขานเพมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยละแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมัดในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จริงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนแดงหันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สูบูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่นหนาติ

ยามนั้นกราบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงซาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแป้งยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ญาติเอาไส้สนะหน้าศัตรูญาติและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิยามนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในช่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมวยยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดเล่าเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแท้ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองยิงยกตัวยางบันลบอยู่ผู้ผูกจอมเล็บแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาบมอดสิวัดวายสิหรือว่าพวกศัตรูตายมาบมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากองทัพของภาษาพัฒนาในกากันทหาร

ฟังเอาวางแผนตีละขาดหาเพียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสนันวันวุ่นทหารวุ่นเฮียงจันตายกองกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีคนใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาสวยเส้นสัญญาเซอร์แนวเลยมาลุ่มมารวยสวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนมาหากย้อนว่าจับกับผัดเขาสื่อจากทั้งที่สวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเวียงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเนื้อภาค

ไล่บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69-70ปีบ้านลบผู้เกียรติท่านงเกียรติคุณทหารคุณกำลังหลายกองทัพเล่าปฏิวัติบุกโจมตีทำลายกระแตกตายตัวญาติพวกคุกห้านจนลงบ้านย้อนย่านถึงเขาจีสปุกีละกดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสริญเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดนับนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตอร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้อง

ใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู้หลายสิบปีก็จึงได้ปลดปล่อยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซอดต่อสู้อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยแต่กี่เก่งหลายเก่งหลายสมัยแต่กี่เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เหลือตายจึงเห็นหน้า

พักเข้าปุกละดบได้อบหมสอนสิขอเอกว่ามีมือว่าจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพิกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาริดชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสุโมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งต่อบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศที่นำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหันเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมะเน่ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

การสังคมสะสมเทนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหับในการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นก็คือท่านสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุโทรทัศน์นครหลวงเวียงจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเนาะในมือพักผ่อนและก็มีถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมรับฟังพร้อมสำหรับรายการประกันสังคมผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองไปเบิ่งรายการคืนย้อนหลังได้ท่านใดที่บ่ได้ติดตามหรือว่าพลาดในการรับชมรับฟังสามารถย้อนหลังนะไปฟังผ่านทางเพจดังกล่าวสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์เนาะก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะให้บริการได้รับรู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพราะว่ากับปราศจากบ่ได้แต่ละท่านก็มีหน้าที่นะที่จะต้องได้ปฏิบัติไว้เฮียนไว้ศึกษาไว้เฮ็ดเวียกพ่อแม่เนาะซอกอยู่ทำมาหากินก็บางเทื่อก็จะบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาเป็นปกติแต่ว่าช่องทางง่ายๆท่านสามารถไปติดตามได้นั้นก็คือทาง Facebook พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเนาะเป็นเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติและก็ TikTok เช่นเดียวกันชื่อคือกันเนาะพิมพ์ว่าประกันสังคมแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเฮ็ดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนบรรดาผลประโยชน์ที่ทาง TikTok เนาะพวกเขาก็จะมีการนำเสนอเป็นทางผ่านละครสั้นเกี่ยวของกับผลประโยชน์นะแต่ละอย่างแต่ละอันที่ควรจะรับชมรับฟังเนาะอันนี้ก็แมนฝากไว้TikTok Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวและก็ซื้อทางหนังสือพิมพ์อย่างต่างๆและก็ช่องทางในการติดต่อ1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 4:00 น. แรงเนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่ท่านสามารถพัวพันประสานงานกับทีมงานของพวกเขาได้หรือว่าอยากให้ทีมงานของพวกเขาลงไปเผยแพร่ถึงสถานที่ก็ยินดีเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดในการลงเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงอำนาจการปกครองบ้านที่มีความสนใจอยากให้ประชาชนเนาะเข้าใจเข้าถึงข้อมูลประกันสังคมก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกประกันสังคมในอนาคตนะเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเกิดลูกป่วยการเสียกำลังงานบำนาญเสียชีวิตนะก็จะรวมอยู่ในทั้งหมดเนาะผลประโยชน์7อุดหนุนในการสำหรับประชาชนสมัครใจเนาะรายการในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาอีก1หัวข้อที่สำคัญเป็นหัวข้อที่จะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกของผู้ประกันตนพวกเขานี่แหละเนาะมีการเสียสิทธิผลประโยชน์เพราะว่าผ่านมามีหลายกรณีเนาะที่นะเฮ็ดให้เกิดมีการเสียผลประโยชน์ในหัวข้อดังกล่าวนั่นก็คือการคุ้มครองลูกอายุเกิน18ปีนะอย่าลืมว่าระบบประกันสังคมนี้นะเพิ่นจะคุ้มครองลูกนะในเบื้องต้นฮอดเพียงแต่18ปีนะแต่ถ้าลูกยังศึกษาเรียนอยู่ก็ยังจะคุ้มครองไปตื่มนะตื่มไปฮอด23ปีนะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุ้มครองต้องมีการประกอบเอกสารมายืนจึงจะได้รับการคุ้มครองอันนี้เป็นหัวข้อรายละเอียดที่จะโอลมให้บริการนะครับฟังแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจะมาโอลมให้บริการรับฟังกันก่อนว่าการคุ้มครองระบบประกันสังคมในการเปลี่ยนปัวสุขภาพนี้อยู่ลาวเป็นใส่ระบบใดในการคุ้มครองก็คืออยู่ในประเทศลาวนี่ก็รัฐบาลเป็นให้ความสำคัญในการคุ้มครองดูแลครอบครัวของผู้ประกันตนนะซึ่งในครอบครัวก็หมายถึงคู่สมรสกับลูกเท่านั้นเนาะ
คู่สมรสกับลูกที่สามารถใช้สิทธิ์รวมในการเป็นผัวสุขภาพอยู่ในบัตรประกันสังคมนั้นวันนี้ว่าเรื่องของการคุ้มครองคู่สมรสกันแน่นอนนะการคุ้มครองเพิ่นไปเคียงคู่กับผู้ประกันตนนะส่วนลูกนี้นะส่วนลูกนี้ก็แม่นบ่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุนะสำหรับลูกขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีมีลูกจักคนก็สามารถแจ้งเข้าเพื่อใช้บัตรประกันสังคมได้หมดขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีนะอันนี้แม่นประเทศลาวนะประกันสังคมลาวนะก็ถือว่าให้สิทธิผลประโยชน์เกื้อกูลหลายกว่าหลายๆประเทศในการปิ้นปัวสุขภาพขณะไปเทียบใส่หลายๆประเทศเพิ่นก็จะให้การคุ้มครองลักลักกับแม่นผู้ประกันตนนะหรือสามารถแจ้งเพิ่มนะผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใส่บัตรปิ้นปัวนำในหลายๆประเทศได้เป็นเล็งใส่แต่คุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้เป็นผู้ประกันตนสมัครใจเท่านั้นแตกต่างจากอยู่ลาวนะจากอยู่ลาวคันลูกนี่ก็คือแม่นบ่จำกัดจำนวนขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีสามารถแจ้งเข้าได้หมดนะต่างประเทศนี่แจ้งเข้าได้บ่แต่แจ้งเข้าได้แต่ว่าต้องเต้นได้ตัดเงินเพิ่มแต่ว่าอยู่ประกันสังคมลาวนี่ขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีแจ้งเข้าได้มัดสมมติว่ามีลูกต่ำกว่า18ปีอยู่5คนแจ้งเข้าได้มัด5คนแต่ตัดเงินหันเท่าเก่าบ่ได้ตัดเพิ่มแต่อย่างใดนะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เช่นเดียวกันนะคือตัวอย่างเราเป็นพนักงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมีเงินเดือนอยู่2ล้านสมมติบริษัทตัดอยู่ 5.5% ของ2ล้านตกอยู่ 100,000 กับ 10,000 กีบหรือว่า 100,000 กับ 10,000 กีบหักเข้าประกันสังคมมีลูก1คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 10,000 มีลูก2คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 กับ 10,000 มีลูก5คนก็แจ้งเข้ามาหมด5คนอายุต่ำกว่า18ปีก็ยังตัดเท่าเก่า 100,000 กับ10,000 กีบอันนี้กรณีที่เงินเดือนเพิ่น2ล้านเนาะก็บ่ได้ตัดเพิ่มเนาะอันนี้เป็นนโยบายที่สูงหลายเนาะนโยบายที่สูงหลายในการปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมเนาะก็ย้อนรัฐบาลเพิ่นเห็นความสำคัญบ่อยากให้ครอบครัวของผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเป็นก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปหาหมอได้ช่วยลดผ่อนค่าใช้จ่ายในการปิ้นปัวก็เป็นกำลังใจอันนึงแล้วเนาะให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้เอิ้นว่าบ่ยุ่งยากบ่ลำบากบ่แบกหาภาระ 100% นะจากการเจ็บเป็นของลูกของคู่สมรสอย่างน้อยก็มีเงินจากประกันสังคมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวและก็อันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าระบบการคุ้มครองการปิ้นปัวระบบประกันสังคมอยู่ลาวเนาะก็ถือว่าแตกต่างจากหลายประเทศในโลกเนาะหลายประเทศเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้เท่ากับการคุ้มครองอยู่ลาวเนาะโดยเฉพาะแม่นการปิ้นปัวสุขภาพหลักๆก็แม่นบ้านเพิ่นละแม่นคุ้มครองแต่ผู้ประกันตนหรือว่าเลือกได้ผู้ใดผู้หนึ่งมาใส่ห่วมนำเท่านั้นเนาะแต่ว่าระบบประกันสังคมของเราก็คือแม่นเกื้อกูลลูกนี่แม่นบ่จำกัดจำนวนจำกัดอยู่ที่อายุอันนั้นก็แม่นเอิ้นว่าอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถแจ้งเข้าได้หมดเลยเนาะบัดนี้ก็มีหลายคนถามกันเข้ามาก่อนแล้วนี้ลูกนี่บ่แม่นลูกอันน่ะลูกแท้บ่แม่นลูกคิงบ่แม่นลูกที่เฮาเกิดมาเองเนาะแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมอีหยังประมาณนี้เนาะสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้บ่เนาะสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้บ่ถ้าว่าลูกบุญธรรมดังกล่าวหรือว่าลูกเลี้ยงดังกล่าว
มีเอกสารมอบสิทธิ์จากศาลคักแน่เนาะกับเบื้องต้นกับมอบสิทธิ์จากครอบครัวพ่อแม่เพิ่นนั่นแหละท่านบอกมอบสิทธิ์จากพ่อแม่ของเพิ่นแลนเอกสารผ่านบ้านผ่านเมืองเนาะไปหาศาลเนาะมีเอกสารตัดสินเนาะจากศาลว่าได้มอบให้กับอันเฮาเป็นผู้เลี้ยงถามว่ามีเอกสารจากศาลคักแน่แมนสามารถแจ้งลูกดังกล่าวใส่บัตรประกันสังคมได้นำเส้นเดียวกันหมายความว่าลูกถูกต้องตามกฎหมายเนาะลูกที่ได้รับการมอบสิทธิ์อย่างคักแน่และมีการลงลายเซ็นจากศาลอำนาจของศาลว่าตกลงให้เฮาเป็นผู้เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเป็นผู้เลี้ยงผูกเกี่ยวตัวนี้ก็สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เส้นเดียวกันเนาะถึงว่าจะบ่แม่นลูกคิงเฮาก็ตามแต่ว่าต้องมีเอกสารแต่คันบ่มีเอกสารเนาะอันนี้ก็แน่นอนก็จะบ่สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรร่วมนำได้เนาะลูกเลี้ยงบ่มีเอกสารหรือว่าเป็นล้านสินี่กับบ่ได้เส้นเดียวกันเนาะอยู่ในสัมมโนครัวต้องเป็นลูกเฮาลูกคิงกันลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมก็ต้องมีเอกสารจากศาลจึงสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เนาะเอาโอล้มกันสำเนีก่อนในเบื้องต้นจะหน่อยจึงมาล้มกันตื่มกรณีคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีตัวนี้หลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะลูกหลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์ความจริงแล้วอายุกาย18ปีนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าเป็นวัยที่วัยหนุ่มเนาะมีการเคลื่อนไหวมีเอิ้นว่าบางเพิ่นเอิ้นว่าวัยรุ่นนี่เป็นวัยเนาะเป็นวัยที่วัยบางทีก็ใจฮ้อน อย่างต่างๆหั่นน่ะเนาะความคนึกคึกคะนองอีหยังประมาณนี้เนาะก็ผมจริงแล้วคำทราบนี่อาจจะอันนั้นเอิ้นว่าใส่นักเกินไปเนาะคึกคะนองกับบ่ถึงขั้นนั้นเนาะบางเทื่อก็ได้เนาะเอิ้นว่าเป็นวัยที่อันน่ะเฮาหั่นมีการเคลื่อนไหวอันน่ะเอิ้นว่าเป็นปกติหั่นแหละเนาะค่อนข้างจะมีกำลังวังซาเป็นวัยที่อันน่ะวัยหนุ่มเนาะคันว่าสิสมเทียบกับไว้อื่นกับเป็นไว้ที่ค่อนข้างจะแข็งแห้งแหละนะแข็งแห้งและบางเทื่อแข็งแห้งเกินแล้วก็เกิดความประมาทเฮ็ดให้เกิดมีการเจ็บการเป็นเนาะมาฮับฮู้นํากันระยะต่อไปเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกที่อายุกาย18ปีเนาะสันนิษฐานมาโอลมให้บริการให้ฟังตื่นตอนนี้ไปฮับฟังเพลงจากทางรายการ

ผ่านไปผลงานเพลงฝากเป็นความเบิกบานมวลซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมยังคงอยู่กับสันติภาพภายใต้อันนะหัวข้อภายใต้หัวข้อการคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีเพราะว่าส่วนหลายแล้วหลายคนฮู้แต่ว่าคุ้มครองลูกเฮาแต่18ปีอย่าลืมว่าถ้าลูกทานอายุกาย18ปีปุ๊บระบบโปรแกรมอยู่ห้องหมอนี่จะตัดอัตโนมัติหมายความว่าจะบ่สามารถใช้บัตรไปห้องหมอเพื่อปิ้นปวดสุขภาพได้แล้วสำหรับลูกดังกล่าวเนาะถ้าว่าอยากให้ประกันสังคมคุ้มครองตื่มเนาะลูกของทานต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่ต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่มีแต่ให้นำเอาเอกสารก็คือบัตรนักศึกษาหรือใบยังจืนการศึกษาอยู่สถาบันอยู่โรงเรียนมาพร้อมกับบัตรประกันสังคมมาแจ้งประกันสังคมว่าตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่เนาะแล้วก็มีเอกสารเป็นบัตรนักศึกษาหรือใบยังจืนการศึกษาอันใดอันหนึ่งเข้ามาแจ้งปีหนึ่งมาแจ้งเท่านึงตอน18ปีมาแจ้งเท่านึง19ปีแจ้งเท่านึง20ปีแจ้งเท่านึง21ปีแจ้งเท่านึง22ปีแจ้งเท่านึงและจะได้รับการคุ้มครองไปฮอดอายุ23ปีซึ่งการแจ้งบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาแม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดหมายความว่าฟรีเนาะยื่นฟอร์มเอกสารแจ้งเพื่ออัปเดตอายุลูกการคุ้มครองปิ้นปวดสุขภาพลูกไปฮอด23ปีนี่นะเนาะตัวนี้แม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะและก็บ่ยุ่งยากเพียงแต่เอาใบยังจืนหรือบัตรนักศึกษามาแจ้งประกันสังคมพร้อมบัตรประกันสังคมมันเท่านี้เนาะลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปั่วสุขภาพไปเนาะตื่มอีก5ปีเนาะตื่มอีก5ปีตัวนี้แม่นผ่านมานะก็แม่นหลายคนเสียสิทธิ์เนาะลูกอายุ19ปี20ปี21ปี22ปีเจ็บป่วยแล้วไปไส้อยู่ห้องหมอได้เสียเงินเองมาถอนเงินคืนบ่ได้ไปแล้วท่านหมอว่าลูกเจ้าบ่มีน่ะรายชื่อปิ้นปัวเด้อเพิ่นก็จะแจ้งเฮาเนาะก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองจะมาถอนเงินคืนก็บ่ได้เนาะเพราะว่าการที่เฮาจะได้รับการคุ้มครองเฮาต้องมาแจ้งฐานข้อมูลเป็นปกติเบื้องต้นก่อนหมายความว่าต้องได้มาอัปเดตข้อมูลให้มีให้พร้อมก่อนบ่แม่นว่าไปปัวจึงฮู้ว่าลูกอายุกาย18ปีแล้วจึงมาแจ้งแล้วสิถอนเงินคืนบ่ได้เนาะหมายความว่าตัวใดที่ได้จ่ายไปแล้วถ้าว่าท่านบ่ได้มาแจ้งก่อนหน้านี้ท่านจะต้องได้รับผิดชอบ 100% เนาะตัวนี้มันเป็นห่วงหลายเนาะเป็นห่วงหลายเพราะว่าหยังการเจ็บป่วยณปัจจุบันนี้ถ้าว่าเฮาได้ใช้เงินของเฮาเองเนาะได้ใช้เงินของเฮาเองนี่นะถ้าว่าบัตรประกันสังคมบ่ได้คุ้มครองนี่นะเนาะเป็นห่วงว่าการเจ็บป่วยครั้งนั้นคันว่าน้อยยังใครคันว่าถึงต้องคันได้นอนห้องหมอแขนหักขาหักแล้วเนาะมูลค่านี่มันบ่แม่นน้อยบ่แม่นน้อยอีหลีนะปัจจุบันนี้ท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าอันน่ะค่าครองชีพนี่นะเนาะมันสะท้อนไปถึงค่าใช้จ่ายทุกอันที่เพิ่มขึ้นบางท่านบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเอ้าค่าน้ำมันค่าไข่ค่าอันนะมีค่าเฟอร์ค่าอย่างต่างที่ว่ามันขึ้นเนาะความจริงแล้วมันขึ้นทุกอันรวมถึงค่าพยาบาลค่ายาที่นำเข้าค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าเนาะปัจจุบันนี้โรงหมอกับบ่ธรรมดาแบกหาภาระดังกล่าวย้อนสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อเพราะว่าอยู่แล้วบ่สามารถผลิตได้ทุกอย่างเนาะต้องได้นำเข้ายาจากต่างประเทศเพื่อให้มีเพียงพอในการปิ้นปัวคนเจ็บเนาะก็ถือว่าแบกหาบ่ธรรมดาเนาะก็สมเสยทางหมอเนาะที่ยังเอิ้นว่าสู่ซนให้การบริการเป็นปกติอยู่คนป่วยเนาะที่ว่าไปใช้บริการเนาะก็เห็นใจเนาะทางหมอเช่นเดียวกันซึ่งในนั้นเนาะก็แน่นอนถ้าว่าท่านบ่ได้มาอัปเดตบัตร
ประกันสังคมพร้อมด้วยบัตรนักศึกษาหรือใบยังจีการศึกษาแล้วถ้าว่าลูกทานอายุเกิน18ปีก็คือแม่นจะบ่มีสิทธิ์ไปใส่บัตรปิดไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอหมายความว่าท่านจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เลยเนาะอันนี้แม่นสันติภาพเป็นห่วงหลายในจุดนี้กรณีที่ความจริงแล้วมันบ่ได้มีอย่างยากเลยในอันนะกรณีนี้ในการที่จะมาแจ้งบัตรนักศึกษาซื่อๆนี่นะเนาะบ่ได้มีอย่างยากเลยเอกสารท่านก็มีอยู่แล้วเนาะลูกของท่านนี่ก็มีอยู่แล้วทุกคนที่มาเป็นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้วเนาะทุกคนมีอยู่แล้วหรือใบยังยืนการศึกษาทุกโรงเรียนก็ถ้าว่าไปพัวพันเพิ่นก็จะมีให้อยู่แล้วเพียงแต่เอาเอกสารเก่ามายื่นประกันสังคมเท่านั้นเองเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดแล้วลูกของทานก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มตามปกติเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้แมนอยากฝากส่วนหลายแล้วก็คือแมนบ่ฮู้ระเบียบอันที่1อันที่2ฮู้แล้วอาจจะถือเบาอ้าวมื้อนั้นมื้อนี้จึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจึงไปแจ้งก็ได้ก็คิดว่าสิบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นแต่บังเอิญเนาะคันว่ามีการเจ็บการป่วยเกิดขึ้นของลูกของทานเนาะอันนี้เนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองคือสันติภาพได้ว่าไปคันว่าเจ็บหน่อยนี่ก็แนวนึงนะแม้นอยู่ทานอาจจะมีเงินนะเพราะว่ามูลค่ามันบ่หลายแต่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแขนขาหักผู้ใดเนาะหรือแม้นแต่พยาธิเองก็ดีเนาะผ่าตัดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นุกนี่ก็ถือว่าค่าของซิปกับแพงหรือแล้วครับเงินหามาได้ก็พอแต่ได้กุ้มแม่นบ่คันว่าส่วนสั้นกลางแม่นบ่พนักงานทั่วไปกินเงินเดือนสินะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแหละหายากเนาะที่ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเพื่อไว้ในการปิ้นปั่วสุขภาพนี่นะเนาะก็ถือว่ายากหลายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะแตะต้องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังก็คือแมนให้มีสติเนาะสันอ่านทานได้ฟังสติภาพในมื้อนี้แล้วให้ทานอันน่ะไปเบิ่งสมโนครัวคืนเนาะลูกของทานคณะอยู่ในวัยเกี่ยมเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่าเดี๋ยวนี้เรียนอยู่วิทยาลัยแล้วให้ท่านไปเบิ่งสำโนครัวคืนว่าลูกของท่านกายอายุ18ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าอายุกาย18ปีแล้วให้ฮีบฮ้อนให้ลูกของท่านเนาะแนะนำให้ลูกของท่านเอาบัตรนักศึกษามาให้พ่อก็ได้พ่อมายื่นให้ก็ได้หรือว่าใบยังจุดการศึกษาเนาะให้พ่อให้ไพ่ก็ได้มายื่นให้ก็ได้เนาะเคียงคู่กับบัตรประกันสังคมสำเนามามายื่นเพื่ออัปเดตข้อมูลแล้วลูกของท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติหมายความว่าสามารถไปใส่บัตรประกันสังคมได้ตามปกติคือเก่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นนะสิ่งอันว่าความปรารถนาดีเนาะจากทั้งรายการประกันสังคมของพวกเขาทางคณะนำเพิ่นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะกับบรรดาทานครอบครัวของทานลูกของทานพร้อมเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมเพราะว่าเงินเขาทอกทุกเดือนได้อย่าลืมว่าเงินเขาทอกทุกเดือนแต่คันว่าเขาบ่ฮู้ระเบียบเขาก็จะเสียสิทธิ์อยู่ดีเนาะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังนะเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาตามคอยน้อยใจว่าเป็นอย่างตัวเองได้ทอกเงินแต่ละเดือนคือบ่ได้รับสิทธิ์เวลามีการเจ็บเป็นก็ย้อนว่าทุกอันมันมีระเบียบการคุ้มครองของมันเนาะเขาต้องยอมรับเขาต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะบ่สปอร์ตได้ว่าประกันสังคมดอกประกันภัยเพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นคือกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ขอให้ฮีบฮ้อนเนาะให้ลูกของท่านได้นำเอาเอกสารบัตรนักศึกษาหรือใบยังจิตการศึกษาเพื่อมาแจ้งประกันสังคมเพื่อลูกของท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจในการที่รับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ติดตามรับฟังในมื้อต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาในการไปก่อนสบายดี

0: ั้งหน้าปรับปรุงก่อสร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถือพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่พอไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

สัตว์หน้ามีค่าสัตว์ป่ามีคุณค่ำจุนชีวิตอย่าคิดทำลายสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงต้อนรับกับสู่รายการพวกพักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 16:30 สมราพิมพ์วงคำนาทีดำเนินรายการในอาทิตย์นี้สุดท่านฟังกับสลับซับเปลี่ยนกับดิศักดิ์ศิริวงศ์พบพนักงานมื้อนี้กับกรุงกับมื้อวันอาทิตย์26 กรกฎ 2026เกิน12คำเดือน8ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะถือว่ามาฮอดค้อนเดือนกดแล้วท่านผู้ฟังยังอีก5มื้อนึงได้เนาะก็สิเบิดเดือนแล้วปุ๊บปั๊บเบิดเดียวโอ้ยไวเวลานี่นี่เวลามันไวแท้ๆเนาะมูนไปเรื่อยๆคือบ่ว่าเวลานี่เปรียบเหมือนงูแลบลิ้นคือสร้างพับหูคนว่าแม่นแท้ๆได้มันไวหลายเอาท่านรายการมื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนคือเก่าจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการลดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นปัจจัยต้นตอที่ต้องเอาใจใส่พร้อมนั้นก็สิได้ฟังการเคลื่อนไหวทั้งกลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับฟังซื้อเอกสารที่22ของพรรคและการประกาศซับซ้อนพนักงานทั้งกลุ่มป่าไม้แดงเนาะเอาระยะหน้าจึงมาฟังตื่มข้อมูลข่าวสารถ้าเวลาพอนี่ก็สิตื่มเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกในนอกพวกเขาได้ลงท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งในเรื่องงานการโฆษณาสำคัญและแม่นการโฆษณาให้ถือเป้าเนาะเพื่ออย่างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมบ่มีการบุกลุกเมื่อที่ทำการผลิตป่าไม้แบบซ้ายเรียกว่าชีวนาพันธุ์นี่นะให้มีการสูญหายไปอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเขาต้องได้ช่วยกันโฆษณาเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้ให้มีความยืดยงทางธรรมศาสตร์เนาะเอามาฟังต้นรายการนี้ว่ามาตรการลดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นปัจจัยต้นตอที่ต้องเอาใจใส่ท่านผู้ฟังเพื่อลดพรหรือจำกัดการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสภาพโลกห้อนย้อนกิจกรรมของมนุษย์จำเป็นต้องลดลงเศรษฐกิจของประเทศลาวนี่ยังสืบต่อขยายตัวโดยเฉพาะการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติบรรดามาตรการลดพรผลกระทบต้องได้รับการพิจารณาเทียบใส่การขยายตัวของภาคขุดค้นบ่อแหการแปลรูปไม้และอุตสาหกรรมปรุงแต่งไม้เช่นว่าโรงงานตัดยิบโรงงานสีมังการกำหนดกรอบเวียกก็เพื่อจำกัดสภาพโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในมื้อนี้จะได้สุกยุส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมในสปอร์ตลาวนี้ให้เจริญในต่อหน้าท่านผู้ฟังมาตรการลดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นปัจจัยต้นต่อที่ต้องได้เอาใจใส่เนาะการปล่อยมลพิษทางอากาศคือบ่นบ่ได้เอาเป็นข้อมูลข่าวสารเนาะต้นรายการและญาติๆจะมาฟังเติมข้อมูลจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใสอย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใสสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใสตลอดไป

ผ่านไปเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 3.7 MHz ออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเนาะเมื่อวานนี้ก็เริ่มแล้วดิก็ได้แจ้งบรรยากาศแล้วจักหน่อยบางคนว่าเอ้าเพิ่นไปเพิ่นลงเปิดรายการผู้พักษาป่าไม้บ่นะผ่านมาก็สิเป็นออกกระจายวันพฤหัสและวันศุกร์ 16:00 น. ถึง 16:30 น. นะก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มวันเสาร์5ก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเนาะก็แจ้งบรรยากาศเลยบางท่านว่าโอ้อยากฟังข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานของกระทรวงกสิกรรมในชิงแวดล้อมนี่ก็เป็นการที่เกี่ยวข้องอาจารย์และการพวกเขาก็จะได้นำเสนอสุทานฟังเติมเมื่อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากในรายการโดยเฉพาะแล้วในการปรับปรุงซับซ้อนพนักงานและก็หาฟังเสื่อมซึมเอกสารที่12ของพรรคนี้ให้พนักงานรัฐกรทั่วกรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและชิงแวดล้อมมาฟังทั้งกรมป่าไม้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบของพรรคสมัยที่12พร้อมประกาศการจัดตั้งพนักงานในวันที่21กรกฎาคม2026ผ่านมานี้อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่กรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12พร้อมจัดพิธีประกาศการจัดตั้งโดยการเป็นประธานของสหายห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกสมหวังพิมาวงศ์กรรมการพรรคกระทรวงเลขาคณะพักฐานหัวหน้ากรมป่าไม้มีบรรดาทานคณะพักฐานเลขาห้องเลขาคณะหน่วยพักสมาชิกพักสมบูรณ์และสำห้องและพนักงานรัฐกรภายในกรมป่าไม้เขาห่วมอย่างความเพียงในที่ประชุมสหายห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกสมหวังพิมวงศ์ได้ให้เกียรติเผยแพร่เสื่อมซุ้มเนื้อในกฎระเบียบของพักประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12เพื่อให้บรรดาสมาชิกพักพนักงานรัฐกรเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการระเบียบการและทิศทางการชี้นำนำพาของพรรคในระยะใหม่เน้นใส่การยกสูง

ความสามารถในการนำพาสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การจัดตั้งพรรคอยู่กรมป่าไม้ในเวลาต่อมานั้นสหายบุญทีศิริพันธ์ห้องเลขาหน่วยพรรคหัวหน้าแผนกสังรวมก็ได้ผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีรายละเอียดแต่งตั้งในยกง่ายอย่างนี้แต่งตั้งท่านฟองสมุทรอินตนามเป็นห้องหัวหน้ากองคุ้มครองอุทยานแห่งชาตินักการดำเทินแต่งตั้งท่านสุขสมรสัญราชเป็นห้องหัวหน้ากองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเขาควายอนุมานยกง่ายพนักงานรัฐกรวิชาการจากกรมป่าไม้สองท่านไปประจำการอยู่กองอุทยานแห่งชาตินักการดำเทินคือท่านดวงใจไซปัญญาและท่านมีไซพุทธอมาตย์และอนุมัติยกง่ายท่านสมิงแสงพระจันทร์ห้องหัวหน้ากองอุทยานแห่งชาติภูเขาควายภูเก่าไปประจำการอยู่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริกรรมไซในตอนท้ายพิธีนั้นทั้งสหายห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกสมหวังพิมพ์วงศ์ก็ได้ให้เกียรติโอ้ล้มและให้พิเศษนำนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและยกย้ายใหม่เอาใจใส่ฝึกฝนและหล่อมตนเองเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแสดงความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาเวียกงานคุ้มครองป่าไม้และอุทยานแห่งชาติให้มีความเข้มแข็งและยืนยงนั่นก็เป็นเวียกงานที่ทางกรมป่าไม้ได้จัดการประชุมเผยแพร่ซึมๆกฎระเบียบพักสมัยที่12พร้อมประกาศการจัดตั้งพนักงานเอาจะพักฟังเพลงตื่มจากหน่อยจึงกลับเข้าสู่รายการในตอนท้ายรายการ

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่พอไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอาทิตย์ทำอิดเนาะหรือเป็นมื้อที่2กับบาแมนได้รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงชาติลาวร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงกิจการและสิ่งแวดล้อมนะหัวมือการจะทำรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อเผยข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวนะเรื่องงานการรักษาสิ่งแวดล้อมปกป้องรักษาสิ่งวัฒนธรรมเนาะเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเติมอีกนั่นแหละแต่ต้องถิ่นเด้ก็คือวาระแห่งชาติของพวกเขารัฐบาลเพิ่งก็ได้เสนอต่อสภากำหนดเป็นวาระแห่งชาติได้การแก้ไขของทุกอย่างของประชาชนโดยเฉพาะแล้วติดพันกับประชาชนและการทำมาหากินการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นี่การแบ่งเบี้ยงานที่รัฐบาลพวกเขาได้เอาใจใส่เพื่อให้ได้การแก้ไขของทุกอย่างของประชาชนในแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและได้ผลสำเร็จอย่างจบงามเวลาใกล้จะเบิดแล้วแต่ผู้ฟังขอบใจมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วันเสาร์วันอาทิตย์หน้าพุ่นและจึงว่ากันใหม่เนาะแจ้งรายการเลยบางท่านก็หาสิฟังรายการในตอนท้ายเนาะแจ้งรายการอีกเทอนึงรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เริ่มออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มอาทิตย์นี้แหละนะเริ่มเมื่อวานนี้เป็นต้นไปก็คือเสาร์5กรกฎได้เปลี่ยนจากวันพฤหัสและวันศุกร์มาออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเอาจะฟังข้อมูลข่าวสารเติมก็จะลืมในไลฟ์สดทั้งเพจ Facebook ของพวกเขาเพิ่นก็ไลฟ์ทาง Facebook สามารถติดตามเบิ่งคืนได้เวลาเมิดแล้วมื้อนี้สมมาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยได้สร้างกุคุ้มเสียงอวยใส่ให้พรทุกท่านจงโชคดีเนาะอีก3มื้อเด้มื้อบุญเข้าพรรษาเนาะบางทางก็สิแม่นปล่อยสัตว์ปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยเกินมาทำบุญเคียงคู่กับรายการปกป้องรักษาป่าไม้ดินป่าไม้ค่าสัตว์เด้อบางคนนี่จำศีลเนาะ3เดือนบ่ได้ซอกบ่ได้หลักก็คือฮู้แล้วว่า3เดือนนี้แม่นฤดูของสัตว์วางไข่ออกแม่แพลูกเด้อท่านผู้ฟังก็คือเว้าแล้วจะต้องชินเนาะปูปลาหน้าม้อนี่แหละบ่ง่ายๆซะมันฮอดยามฤดูวางไข่โอ้โตไปปีหน้าเด้ป่ามันก็อุดมสมบูรณ์สัตว์สาวสิ่งก็พอได้ซอกหาอยู่หากินยิงนกหนูหมูปีกไปเนาะหรือว่าสัตว์ห่วงห้ามนี่ห้ามได้แท้ได้ทุกการได้ยามนี้ไปกินก็สิเห็นแล้วเนาะโอ้ถือพาคาท้องบางตัวก็ได้หรือว่าใครเตรียมท้องได้ก็มีแม่นฤดูของสัตว์มันวางไข่เอาฝากไม่มีรายการเฮาทุกๆท่านเวลากับเบิดแล้วมื้อนี้ทีมงานและการปกป้องรักษาป่าไม้และดินป่าไม้และท่านผู้ฟังไปอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: รายการพันเมืองเราว่าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz
1: พบกับพวกเฮาทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์
0: จุดประสงค์ของรายการพวกเฮาแม่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจแต่บ่ฮู้จะเริ่มจากจุดใดหรือผู้ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วแต่บ่ฮู้ขั้นตอนในการบริหารจัดการและนี่จึงเป็นที่มาของรายการของพวกเฮา
2: โดยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เฮาจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมโอ้ลมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ทุกๆท่านนอกจากนั้นทีมงานของเฮายังจะนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนโอ้ลมกับทุกๆท่านอีกด้วย
0: อย่าพลาดกับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ
3: สบายดีมั้ยคะแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz สำหรับรายการของพวกเฮาแม่นจะมาโอ้ลมกันเรื่องกฎหมายและก็เรื่องธุรกิจซึ่งมื้อนี้เฮามีนักธุรกิจผู้นึงที่เพิ่นจะมาร่วมโอ้ลมกับพวกเฮาเป็นทั้งเจ้าของโรงงานเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์ถ้าเอ่ยชื่อนี้หลายๆคนก็ต้องรู้จักแน่นอนดังนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเฮาไปพบกับเอ่ยคิมของเฮานั่นเองเอ่ยสวัสดีเอ่ยคิม
4: เอ่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านเจ้า
3: ดีใจได้เอ่ยคิมที่ว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเฮาในมื้อนี้เนาะแน่นอนแหละเฮาคันว่าเลือก TikTok หรือว่าเลือก Facebook ก็จะเห็นเอ่ยคิมเนาะหลังๆมื้อนี้เอ่ยคิมออกมาเฮ็ดคอนเทนต
4: ์
3: ที่ว่ามาบ่เคยมีผู้ใดรู้จักว่าอันบริษัทที่ว่าฮับผลิตอันก็เป็นการยาเนาะแล้วก็เป็นแบรนด์ดังๆในลาวนี่บ่ฮู้มันบ่โอ้บางคนอาจจะเคยใส่ผลิตภัณฑ์แต่บ่ฮู้ว่าเป็นไผเป็นเจ้าของแบรนด์แต่หลังมาเริ่มเฮ็ดเอ่ยคิมออกมาก็ได้ว่าอยากให้เอ่ยคิมน่ะแนะนําตัวเองให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ฮู้แน่ว่ากว่าจะเป็น CEO คิมมี่ที่หลายๆคนเห็นผ่านฟีดน่ะเอ่ยคิมแบบมีจุดเริ่มต้นมาแนวใดโดย
4: เจ้าสบายดีผู้ฟังทุกคนเนาะหลายคนก็ยังบ่ทันรู้จักเดี๋ยวขออนุญาตก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวซะก่อนชื่อว่าคิมมี่สวัสดิ์วิภาเนาะเป็นคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทลาวพันธมิตรเนาะแล้วก็จะเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดแล้วก็ฝ่ายขายของกลุ่มบริษัททั้งหมดตั้งแต่ขายภายในประเทศจนฮอดส่งออกไปต่างประเทศเฮาจะบริหารทั้งหมดเลยเจ้าแล้วถามว่าหลายคนก็ยังบ่ฮู้ว่าอาริยันพันธมิตรคือกลุ่มบริษัทแนวใดเนาะบางคนก็คิดว่าโอ้ยเป็นขายประกันภัยบ่ติบ่แม่นเด้อเนาะ
3: แม่นคิดว่าแนวนั้นคือกันเอ่ยคิม
4: บ่แม่นบ่แม่นเจ้ากลุ่มบริษัทเฮาดําเนินเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมมา15ปีแล้วเฮาเฮ็ดเกี่ยวกับโครงจักรโรงงานเนาะและณปัจจุบันนี้เฮามีโรงงานอยู่สปป.ลาวนี่4แห่งละ
3: โอ้4แห่งแล้ว
4: แม่น4แห่งแล้วบ่ว่าเฮาจะผลิตตั้งแต่สารเคมีสาร API หรือจะเป็นฮอดยาอาหารเสริมเครื่องสำอางจนไปฮอดเครื่องใช้ครัวเรือนน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าจนไปฮอดน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างต่างๆอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเฮาทั้งหมดเลยที่เฮาผลิตมากันนั่นแหละเฮาบ่ได้ขายบ่ได้มาขายประกันภัยเนาะมื้อนี้เนาะมาขายผลิตภัณฑ์ลาวตอนนี
3: ้มาขายขอของใจให้แล้วมื้อน
4: ี้โดยแม่นๆส่วนกลุ่มบริษัทเฮาแม่นเฮาดําเนินธุรกิจมานะทั้งหมด15ปีเฮาสําหรับไอ้คิมแม่นบ่ได้เป็นผู้ก่อตั้งเนาะผู้ก่อตั้งหั่นเป็นทางครอบครัวทางผัวเนาะเป็นผู้ก่อตั้งและเฮาก็ได้บริหารร่วมกันมาเป็นเวลา7ปีแล้วพัฒนาแม่นโดย
3: เก่งแ
4: ฮ้หลายคนก็อยากจะฮู้ว่าความจริงแล้วถ้าจะเว้าเริ่มไปจนฮอดว่าเออมันเริ่มมาจากแนวใดเป็นหยังคือมาอยู่ลาวความจริงแล้วในปี2009เนาะในตอนที่เฮาก่อตั้งหันแม่นเฮาอยู่ปักกิ่งแม่นเฮ็ดเกี่ยวกับโรงงานพวกเฮาคัสตอมไมซ์หรือว่าเฮา OEM ให้กับทางแฟคทอรี่อื่นๆแต่ส่วนใหญ่เฮาบ่ได้เฮ็ดเป็นฟินิชโปรดักต์เฮาจะ R&D พวกวัตถุดิบสารเคมีต่างๆเพื่อที่ให้แฟคทอรี่นั้นๆที่เอาไปประกอบเป็นวัตถุดิบที่จะไปเฮ็ดเป็นฟินิชโปรดักต์อีกเทื่อนึงแต่โรงงานเฮาจะอยู่ทางจีนพุ่นโดยและมาปี2016เขาจังย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ในสปป.ลาวหัน
3: ว้าวถือว่าบ่ธรรมดาเนาะแน่นอนเอ่อคิมเฮาเบิ่งคือแบบว่าอุ้ยเอ่อคิมเฮ็ดบักหลายอย่างอยากถามมันเคยมีแบบว่าจุดที่เป็นอุปสรรคเฮาบ
4: ่ความจริงแล้วทุกการเฮ็ดธุรกิจอ่ะมันมีอุปสรรคเสมอแต่นึงในหันในมุมมองของผู้บริหารจะต้องบ่ได้เบิ่งว่ามันคือปัญหาเฮาต้องเบิ่งว่ามันคือข้อท้าทายมันคือความท้าทายฉะนั้นทุกปัญหาเฮาจะเห็นแกนหลักของปัญหาให้มันได้ว่ามันคืออุปสรรคหรือมันคือปัญหาแท้ๆแล้วมันเกิดจากเหตุผลหยังเฮาจังฮู้ว่าเฮาสิแก้ไขมันแล้วใดอุปสรรคถามว่ามันมีหลากหลายตั้งแต่ การเจอสภาพแวดล้อมที่เฮาบ่สามารถควบคุมได้ต้องเห็นโรงงานเฮาบ่น้ําท่วม
3: แม่นเห็นช่วงนึงเนาะ
4: มันจะท่วมทุกปีเลยทุกๆหน้าฝนโรงงานตัวอยู่ท่าแขกนั่นแหละมันก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของเฮาแต่เฮาได้ลงทุนไปแล้วเฮาก็บ่อยากท้อเพราะว่าเฮาก็อยากให้บ้านเฮานี่นะมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเองใช้คําว่า Made in Lao สร้างผลิตภัณฑ์สร้างแรงงานภายในให้ประเทศชาติบ้านเมืองให้กับประเทศลาวเฮาก็คือบ่ท้อเนาะแล้วตอนนั้นเฮาก็ในการริเริ่มเฮ็ดคูกันน้ําเฮาลงทุนมูลค่าเกือบ10ล้านบาทในการเฮ็ดเฉพาะคูกันน้ําของเฮา
3: 10ล้านบาท
4: เพื่อประคองโรงงานนั้นไว้เพื่อที่จะเห็นบอแบรนด์อาริยันคลินนิ่งกับแบรนด์รทาโฟนั่นแหละถ้าเฮาบ่ลงทุนเฮ็ดคูกันน้ํานั้นคือสิบ่มีน้องๆผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมา
3: แสดงว่าเฮาก็เฮ็ดแบบเต็มทีกับสิ่งนี้เนาะและแน่นอนเลยว่าคิมปกติเนาะบ่คอยเห็นคนเขาจะเฮ็ดโรงงานอยู่ประเทศลาวส่วนหลายตามที่น้องเบิ่งเนาะแล้วเขาจะไปผลิตอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านหรืออยู่จีนอยู่อีกหลายๆโซนแล้ววันนี้อยากคุยว่าเป็นอย่างอื่นคิมคือเลือกเฮ็ดโรงงานอยู่ประเทศลาวเพราะมันบ่แม่นเรื่องง่าย
4: คือเฮาเว้าย้อนไปตัวปี2016ค่ะแหละ
3: ด้วย
4: ความจริงแล้วบ้านเฮาหั่นน่ะมีนโยบายส่งเสริมโครงจักรโรงงานเนาะโดยการลดพรภาษีนําเข้าโดยแม่นเพิ่นส่งเสริมในปี2019ที่เฮาเฮ็ดโรงงานยาแห่งแรกนะเฮาหั่นน่ะเห็นแล้วว่ามันมีช่องทางเรื่องของการลดพรภาษีนําเข้าของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าที่เพิ่นเฮ็ดนโยบายนี้ออกมาเนาะเฮาก็เลยเห็นว่าโอเคเฮามี1มาเฮามีแหล่งมีพื้นที่ในการเฮ็ดโครงจักรโรงงาน2มามีนโยบายมีนิติกรรมคุ้มครองที่จะส่งเสริมพวกนักลงทุนต่างๆเข้ามาเนาะแล้วเฮาก็เห็นว่าบ้านเฮาเฮาเห็นว่ามันเป็นโอกาสหลายกลัวถึงว่าจะเป็นไม่ถึงว่าจะบ่มีไผเฮ็ดนั่นแหละการที่เฮาเป็นนักธุรกิจเฮาต้องเฮ็ดในสิ่งที่คนอื่นบ่เฮ็ดเฮาต้องเฮ็ดในสิ่งที่ไผก็ยังบ่ทันลงทุนคือประเทศอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วมันมีแล้วซั่นเฮาสิไปพัฒนาหยังอยู่ประเทศเฮาซั่นประเทศบ้านเฮาเองบ้านเฮามันยังบ่มีหยังซั่นเฮาก็ลองคิดเบิ่งมาเฮาต้องเฮ็ดในสิ่งที่คนอื่นบ่เฮ็ดสิ่งที่คนอื่นบ่เฮ็ดนั่นแหละนั่นคือโอกาสของเฮาเวลาจะลงทุนเฮ็ดธุรกิจอีหยังต่างๆต้องเบิ่งว่าเขาเจ้าเฮ็ดหยังแน่แล้วคันสมมุติว่าเฮาสิเฮ็ดในรูปแบบเดียวกันนําเขาเฮาต้องแตกต่างจะต้องแตกต่างให้ได้จะต้องเฮ็ดในสิ่งคือเขาก็ได้แต่จะต้องแตกต่างและก็เบิ่งหาโอกาสที่ยังมีโอกาสอย่างแน่ที่สามารถเฮ็ดได้และคนอื่นบ่เฮ็ดในสิ่งที่คนอื่นบ่เฮ็ดน่ะแน่นอนว่ามันยากแน่นอนยากแน่นอน
3: ยากแ
4: ฮะยากหลายคนเลยบ่เฮ็ดฉะนั้น
3: แม่น
4: เจ้าต้องเฮ็ดแล้วเจ้าก็ต้องสู้กับมันสู้กับมันให้ได้ซัวเจ้าสิเฮ็ดมันออกมาฉะนั้นคํามันง่ายมันคือคนอื่นคงเฮ็ดไปแล้ว
3: แม่น
4: แม่นบ่แล้วเจ้าเป็นหยังต้องย่างไปเดินตามทางของคนอื่น
3: นับถือในจิตใจเลยเอคิมนับตั้งแต่เอคิมบอกว่าแค่เฮ็ดแนวกันน่ะมันยัง10ล้านบาทแล้วเมื่อคิดเบิ่งโรงงานนี่ก็บ่ได้มีตั้งแต่โรงงานเดียวถือบ่เอคิม
4: แม่น
3: และการลงทุนนี่ได้บัดนี้นะน้องคิดว่าน่าจะบ่แม่นน้อย
4: ๆสําหรับการลงทุนทั้งหมดเนาะของเฮายกตัวอย่างของโรงงานใหม่ของเฮาซะโรงงานยาเป็นโรงงานยาของเฮามีพื้นที่30,000ตารางเมตรเฉพาะพื้นที่ผลิต30,000ตารางเมตรตัวนี้แม่นเฮาใช้เงินทั้งหมดในการลงทุนทั้งหมด150ล้านดอลลาร์ในการลงทุนในครั้งนี้และเฮาเห็นว่ามันเป็นโอกาสของเฮาที่เฮาจะเฮ็ดความจริงแล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดแค่มื้อนี้เฮาเตรียมความพร้อมของตัวเองตั้งแต่ปี2021ในการริเริ่มซื้อดินออกแบบโรงงานเบิ่งสายการผลิตเบิ่งซื้อกลจักรนำทีม CTO หรือว่าทีมที่จะเป็นทีมวิจัยเนาะทีมผลิตทีมเทคนิคต่างๆทีมเจ้าสารของเฮาว่าเฮาจะเอาไผมาเป็นผู้เจ้าสารของเฮาที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กลจักรที่เฮาจะใช้โปรดักต์ที่เฮาจะผลิตมีอย่างแน่เฮาเฮ็ดมาเฮาเตรียมความพร้อมของตัวเองมา6ปีตั้งแต่การก่อสร้างก็ยังใช้เวลา3ปีสว่าจะสําเร็จจนฮอดทุกมื้อนี
3: ้แสดงว่าเฮาใส่ใจรายละเอียดแบบละเอียดแฮง
4: แม่
3: นเพื่ออยากเฮ็ดสินค้าที่มันดีมาตอบโจทย์คนบ้านเฮาเนาะ
4: แม่นคือเฮาฮู้แหละว่าเป็นหยังคนลาวที่ผ่านมาบ้านเฮาเป็นหยังบ่เปิดใจให้กับสินค้าลาวเพราะว่ามันบ่มีโครงจักรโรงงานมันบ่มีพื้นฐานโครงรางที่ดีที่จะมาเป็นบอนอ้างอิงว่าของเฮาได้มาตรฐานก่อนอื่นหมดเจ้าบ่ต้องไปเว้าเรื่องของวัตถุดิบเลยเว้าเรื่องของกลจักรก่อนเว้าเรื่องของสภาพแวดล้อมก่อนโรงงานได้มาตรฐานหรือบ่กลจักรได้มาตรฐานหรือบ่คนผลิตได้มาตรฐานหรือบ่จนไปเว้าเรื่องของแพคเกจิ้งงามหรือบ่อินกรีเดียนดีหรือบ่สุดท้ายแล้วองค์ประกอบของการผลิตที่ดีมันมีหลายอย่างจังซี่แหละเป็นหยังเฮาจึงญาติเอาใบเซอร์ติฟิเคทของเฮาบ่ว่าจะเป็น GMP เนาะหรือว่า ISO มาแต่ความจริงแล้วเฮายังอยากจะก้าวไปเป็น PIC GMP ที่ต่างประเทศทางยุโรปเพิ่นยอมรับเอาถ้าโรงงานเฮาญาติได้แล้วสินค้าเฮาจะถูกนําไปยุโรปแบบได้ง่ายเพิ่นจะตอบรับเรื่องของมาตรฐานตัวนี
3: ้ระดับสากลอีก
4: แม่น
3: โหถือว่าบ่ธรรมดาเนี่ยเพียงตั้งแต่ว่าการผลิตนี่นะและตอนนี้คือคิมแนะนําเกินๆมาเนาะว่าโรงงานเฮามี1 2 3 4บ่ได้อยากให้เอ่ยคิมเว้าแต่ละโรงงานนําแน่ว่าเฮามีจักหมวดแล้วก็แต่ละหมวดเฮาผลิตอีหยังแน
4: ่ณปัจจุบันนี้นะเฮามี4โรงงานเนาะคือเฮาว่าแล้วล่ะมี7ประเภท7ประเภทของเฮานี่เฮามีตั้งแต่เคมีสารเคมีเนาะเคมีพันสารเคมีต่างๆแล้วก็มียาม ีอาหารเสริมแล้วก็มียาประเภทพวกยาบำรุงสุขภาพเนาะแล้วก็จะมีพวกความงามชีวภาพหลายคนก็บ่ฮู้ว่าความงามชีวภาพคืออย่างสเต็มเซลล์
3: โอ้ตัวนี้เฮ็ดให้คิมเอาลงล่าสุด
4: แม่นๆโรงงานของเฮาหรือว่าในกลุ่มบริษัทเฮายังมีเฮ็ดธนาคารเซลล์แห่งแรกในสปป.ลาว
3: คนดูเลยตัวนี้นะ
4: แม่นหลายคนก็ยังบ่ฮู้เพราะว่าความจริงแล้วด้านนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่นมาเพิ่นมาไว้หลายฉะนั้นทีมของเขาจะต้องเข้มแข็งเรื่องของการวิจัยนำให้ทันโลกนำให้ทันด้านนวัตกรรมใหม่ๆทางที่ทางต่างประเทศเพิ่นวิจัยออกมาฉะนั้นเขาเองเขาก็จะต้องได้ติดตามการพัฒนาในด้านนี้ให้มันได้โดยแล้วเขาก็นำมันมาอยู่ที่สปป.ลาวถูกต้องตามกฎหมายธนาคารซิลแห่งแรกในสปป.ลาวที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของเขา
3: สุดยอดเลยแสดงว่าคือแต่ละอย่างที่คิมแบบเฮ็ดมานี่เนาะมีการวางแผนไว้หมดซึ่งแต่ละอันกว่าจะได้จริงๆแต่ละโรงงานแบบตั้งแต่วางแผนก็3ปีเลยเนาะกว่าจะเฮ็ดให้มันเป็นโครงสร้างโรงงานแล้วยังเบิ่งเรื่องทีมที่จะมาสวยอีกบ่แม่นว่าโอ้ยขอสิเฮ็ดโรงงานแล้วได้ภายในปีนึงเลยบ่แม่น
4: แม่น
3: ใช้เวลาหลายแฮง
4: แม่นมันต้องใช้การวางแผนทุกหน้าเวียกมันบ่แม่นว่าเฮามีเงินแล้วคิดมื้อนี้มันจะบรรลุมื้ออื่นเลยมันต้องใช้การวางแผนแล้วเจ้าก็ต้องได้เบิ่งอนาคตความจริงแล้วเฮามาในทางที่เฮามาได้ถูกเวลาถูกต้องถูกเวลามาในช่วงที่1คนในบ้านเฮาเข้มแข็งเรื่องของการสื่อสารในโลกออนไลน์เขาเจ้าจะเห็นให้ความสำคัญเรื่องของผลิตภัณฑ์ลาวหลายขึ้นคนลาวมีความรู้ความสามารถหลายขึ้นแล้วก็เฮาคือเฮาเว้าแหละว่าถึงโรงงานเฮาจะใหญ่พนักงานเฮาเกือบ1,000แต่หลักๆ 80-90% มันเฮาใช้คนลาวทั้งหมดเลย
3: นี่อ
4: ันนี้เฮาใช้โรงงานเฮาสร้างเวียกเฮ็ดงานทําสร้างอาชีพให้กับคนลาวความจริงแล้วเฮามาในเฮาเป็นคนที่มักติดตามเรื่องของกฎหมายเรื่องของการเมืองเรื่องของเรื่องของข่าวสารทุกเช้าตื่นมาจะต้องฟังข่าวเฮาอยากรู้ว่ามันจะมีธุรกิจมันจะไปในเวใดต้องไปในทางใดแล้วเฮาคิดว่า longevity นี่นะคนมันมาละมันบ่แม่นว่าเฮามีเงินแล้วเฮาหากระลงทุนเมื่อวานแต่เฮาตั้งใจเฮ็ดโรงงานเรื่องของ stem cell หรือว่าจนไปฮอดการยงการยาเนี่ยเฮาเฮ็ดมาขึ้นแผนมาตั้งแต่5ปีที่แล้วเพราะเฮาสามารถคาดเดาตั้งแต่ตอนนั้นไว้แล้วว่าคนนี่นะจะทุ่มทุกอย่างกับหน้าเวียกเฮ็ดทุกอย่างให้ตัวเองหั่งตัวเองมีสุดท้ายแล้วมื้อที่เฮามีสิ่งที่เฮาต้องการคือหยังอายุแข็งแหง
3: อ
4: ายุยืนแล้วก็แข็งแหงแล้วเขาจะเฮ็ดธุรกิจอย่างใดที่มันสร้างที่จะมาตอบโจทย์เขา1ประเภทอาหารเสริมความงามชีวภาพหรือว่าอีหยังก็ได้ที่มันจะเฮ็ดให้คนมันมีอายุยืนขึ้นอันนี้คือคนที่มันจะหันมาโฟกัส
3: ถือว่าเบิ่งเทรนด์ของอนาคตเลย แล้วเริ่มณตอนนี้ไปเลยใช่นะ มีการวางแผนไว้แสดงว่าเฮ็ดธุรกิจนี่เฮาบ่ได้เบิ่งตั้งแต่ระยะสั้นเนาะ2ปี3ปีก็เบิ่งไประยะยาวเลย
4: แม่นคือในการเฮ็ดธุรกิจน่ะเฮาต้องเบิ่งว่าเป้าหมายของเฮาเฮ็ดหยังเพื่อเงินเพื่ออนาคตเพื่อระยะยาวเล่นระยะสั้นแน่นอนว่าเฮาจะแนมหาแต่ระยะยาวก็บ่ได้เฮาต้องเบิ่งว่าระยะสั้นเด้เฮาต้องเฮ็ดหยังเฮาต้องวางแผนเป็นเป้าหมายทาร์เก็ต5ปีแล้วก็ระยะสั้นเด้ควอเตอร์1ควอเตอร์นี้เฮาจะเฮ็ดหยัง1ปีนี้เฮาจะเฮ็ดหยังมันต้องตั้ง KPI ให้กับตนเองเด้ตั้งเป้าหมายให้กับตนเองทุกมื้อเฮาจะต้องบรรลุหยังทุกเดือนเฮาจะต้องบรรลุหยัง1ควอเตอร์หรือว่า1ไตรมาสองค์กรจะต้องใหญ่ไปฮอดไส1ปีจะต้องมีหยังพัฒนาเกิดขึ้นอันนี้มันคือการวางแผนทุก
3: แผนทุกปีเนาะต้องมีเอ้าถือว่าธรรมดาบ่ให้เว้าเรื่องโครงสร้างแบบธุรกิจเถอะเฮ็ดน่าจะมีระบบระเบียบเพราะว่านักงานก็เป็นพัน
4: บ่
3: เกือบพัน
4: หลายคนน่าจะคิดแบบนั้นแหละแต่มื้อนี้จะบอกให้ทุกคนว่า มันเป็นสิ่งที่เฮาหากตระหนักได้เช่นเดียวกันเพราะเฮาอ่ะนะคือแต่ว่าเฮาต้องพัฒนาเฮาต้องพัฒนาองค์กรแล้วเฮาก็มุ่งมั่นในการลงทุนเนาะในด้านนี้จนองค์กรเฮานะเติบใหญ่ไวแฮงใน5 ปีตอนนี้นะเฮาเติบใหญ่ไวแฮงจนเฮาหันกลับไปเบิ่งแล้วนะยังมีพนักงานหลายคนเลยยังอยู่ทั้งหลังเฮาเขาจะบ่ได้ย่างมานําเฮาเอ้ยให้บ่ฮู้ที่ผ่านมานะเฮาจะเบิ่งคือเฮาเองในฐานะเฮาจะเบิ่งว่าเฮานี่เป็นเพดานขององค์กรเฮาจะเบิ่งว่าคันองค์กรใดนึงอ่ะนะมันจะใหญ่ไปได้อ่ะนะมันต้องเบิ่งว่าเพดานขององค์กรน่ะมันอยู่ไสผู้บริหารน่ะคือเพดานขององค์กรได้คันเฮาอยู่ซำนี่อ่ะองค์กรเฮามันก็ไปได้ซำนี่ถ้าเฮาคิดไกลเฮ็ดไกลพัฒนาอยู่ตลอดเวลาองค์กรมันก็จะพัฒนาไปตามเฮาแต่สิ่งที่อันนึงก็คือเมื่อองค์กรที่เฮามันใหญ่ขนาดนี้ล่ะมันบ่ได้มีแต่เฮาที่ใดที่เป็นเพดานล่ะพนักงานทีมงานทุกคนคือเพดานขององค์กรเบิดฉะนั้นที่บุญฮู้ว่าการบริหารคนเป็นพันนี่นะมันต้องใช้อย่างอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาหากตระหนักได้วังปี2ปีมานี่มันก็อยู่ในช่วงของเฮาที่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงของเฮาเช่นเดียวกัน1สิ่งเฮาจะต้องเฮ็ดน่ะความเป็นระบบความเป็นระเบียบ
3: แม่นบ
4: ่ KPI ต้องชัดเจน3สิ่งนี้น่ะต้องมาพร้อมกันระบบคืออย่างการเฮ็ดเวียกให้มันโฟลว์การเฮ็ดเวียกให้มันไปตามทุกโปรเซสก็จะเอิ้นว่า SOP เนาะ
3: ด้วย
4: อ่ะส่วนระเบียบดิคือความเป็นวินัยความเป็นระบบความเป็นระเบียบแล้วก็ KPI ที่ชัดเจนนอกจากองค์กรจะมี KPI ที่ชัดเจนว่าควอเตอร์นี้เฮาจะบรรลุหยังมันจะมี KPI ที่ต้องแตกย่อยไปให้ทีมงานอีกได้ว่าเอ้ยบุญฮู้อยู่ในแผนกใดของบริษัทมันจะมี KPI ที่ชัดเจนว่า1มื้อเอ้ยบุญฮู้ต้อง
3: เฮ็ดหยัง
4: เฮ็ดหยัง1เดือนเอ้ยบุญฮู้ต้องสําเร็จหน้าที่ความรับผิดชอบหยังเป้าหมายหยังทาร์เก็ตหยัง KPI หยังให้องค์กรมันจะต้องชัดเจนอยู่ในนี้แต่มันสุดท้ายแล้วเวลาเจ้าดีไซน์ออกมาแล้วมันจะยากบนที่ใดมันจะยากอยู่การจัดตั้งปฏิบัติเอ้ยบุญฮู้เพราะว่าคนมัน mindset มันถ้ามันบ่คือกันmindset บ่คือกันแล้วการบริหารคนเนี่ยนะจะต้องเก่งเรื่องคน
3: สําคัญ
4: แม่นจะต้องเก่งเรื่องคนให้มันได้เฮาต้องเบิ่งสุดท้ายแล้วพนักงานเฮาน่ะมันมีตั้งแต่เจนคือเฮาเองเนาะในรุ่นเฮาอ่ะลืมแนะนําว่าอายุ18ปีเนาะ
3: เลย
4: ลืมแนะนําว่าอายุ18ปีแล้วทีมงานจะอยู่หลักบ่เกิน30ปลายขึ้นเหมือนจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็อยู่ประมาณ20ปลายลงมาจะรุ่นเจน4เจนอัลฟามีเบิดแล้วคนรุ่นนี้เป็นคนที่หัวจะมีความคิดมีไอเดียมีค่อยมีจุดยืนของตนเองสินะแต่ความเป็นระบบก็ยังมีวินัยเป็นอย่างอาจารย์จังไปโรงเรียนต้องใส่สุดคือกัน
3: เนาะ
4: ต้องใส่สิ้นบ่เขินต้องมัดผมเป็นระเบียบต้องมัดโบแดงต้อง
3: เป็นอันเดียวกันเนาะ
4: แม่นเพื่อมันความเป็นอันเดียวกันพ่อเฮาเสื่อว่าความคิดอันเดียวกันการกระทําจังเป็นอันเดียวกัน
3: นี่แสดงว่าตอนนี้นี่วัฒนธรรมองค์กรชัดเจนโครงสร้างของบริษัทชัดเจนมีระบบมีระเบียบคันสันคนในร้านนี่บริหารยากเลยถ้าว่าเฮาบ่มีโซนตัวนี้เนาะ
4: แม่น
3: ๆว้าวถือว่าอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการเฮ็ดธุรกิจเลยเนาะและแน่นอนแหละณตอนนี้เนาะเชื่อว่าหลายๆคนฟังมาฮอดจุดนี้แล้วก็อยากคู่เรื่องการบริหารแบบชัดเจนไปเลยว่าโอ้1 2 3 4มีหยังแดแต่ว่าตอนนี้เฮาจะไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนเนาะในระยะที่2เฮาจะมาฟังการบริหารแบบครบเครื่องว่าคิมนี่น่ะมีวิธีบริหารองค์กรแนวใดเจ้า

0: จ้ากลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการเฮาระยะที่1หลายๆท่านก็ฮู้จักแน่นอนว่าเอคิมเพิ่นแม่นไผมาจากไสแล้วเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่เกี่ยวกับเอคิมทั้งหมดเลยระยะที่1เฮาแต่แน่นอนก็ได้ฮู้จักอีกว่าเอคิมเพิ่นเฮ็ดโรงงานหยังแน่เนาะแล้วหลายๆคนก็น่าจะตั้งใจฟังอยู่ตอนนี้ตั้งแต่ต้นเนาะฟังมาอุ๊ยอยากฟังแล้วว่าต่อไปที่ว่าเอคิมเพิ่นจะแนะนําเรื่องการบริหารคนนี่นะจะมีดีเทลแนวใดเหลือมีแต่ให้เอคิมแนะนําเลยว่าเทคนิคการบริหารคนของเอคิมนี่นะมีอย่างแด
1: คือความจริงแล้วการบริหารคนเป็นสิ่งที่ท้าทายมาตลอดเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยทุกการเปลี่ยนแปลงมันคนมันบ่คือกันคือภาษาบ้านๆเนาะก็คือร้อยพ่อพันแม่คนมันมีความคิดเติบใหญ่มาบ่คือกันแม้กระทั่งใบไม้ในต้นเดียวทุกคนสามารถเลือกใบไม้นั้นมาเด็ดเบิ่งก็ได้บ่มีใบไม้ใบใดในโลกคือกันเลยฉะนั้นคนมันก็บ่คือกันคือกันและสิ่งที่สำคัญคือการเฮ็ดให้คนนี่นะคือกันแล้วใดคือเฮาเว้าไปแล้วว่าคือกันแล้วเฮาจังปฏิบัติคือกันถูกต้องบ่แล้วเฮาสิจังได๋คือกันที่เฮาสื่อสารเฮาสิโคชชิ่งแนวใดเทรนนิ่งแนวใดเป็นประจำให้เขาเจ้าเข้าใจถึงว่าเป้าหมายขององค์กรนี่เฮานี่นะมีความตั้งอกตั้งใจอย่างแน่ในการที่จะเฮ็ดโฮงจักโรงงานเป้าหมายขององค์กรคือเฮาแม่นหยังและเฮาต้องสร้างให้มันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้มันได้คือบุญฮู้เว้าแหละว่าคุณจริงแล้วซ่องนี้เป็นซ่องที่มีการเขาออกหลายแห่งในองค์กรเนาะมันเป็นซ่องของการเป็นแปลงที่สุดคือเวลาเฮาไปฟังผู้บริหารท่านอื่นๆที่เพิ่นมาแหละมันต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้นน่ะมันจังพัฒนาแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่ะเฮาคือเฮาเว้าแหละว่าเฮาพอเฮามีระบบมีระเบียบมี KPI ชัดเจนแล้วแล้วเฮามีการสื่อสารการโคชชิ่งเป็นประจําแต่ผู้เกี่ยวเองบ่ที่ mindset ของผู้เกี่ยวเองมันเปลี่ยนบ่ได้แล้วก็ได้เปลี่ยนคนมันจังซั่นเลยได้เอ้ยบุญฮู
0: ้แม่นบ่
1: แม่นพอมือที่เจ้าเปลี่ยนล่ะระบบเจ้าก็เปลี่ยนล่ะระเบียบเจ้าก็เปลี่ยนล่ะ KPI เจ้าก็ชัดเจนล่ะการสื่อสารสร้างวัฒนธรรมองค์กรการสื่อสารประชุมโคชชิ่งเทรนนิ่งก็เฮ็ดล่ะมันเปลี่ยนเขาบ่ได้แล้วเฮาก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนที่มี mindset เสมอกันสินเสมอกันมาเฮ็ดเวียกนํากันก็ได้เฮ็ดแต่เท่านั้น
0: แม่นบ
1: ่แม่น
0: แสดงว่าเฮาใส่สูตรที่จัดสรรทุกอย่างให้เข้าระบบระเบียบสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรวิสัยทัศน
1: ์
0: เนาะถ้าผู้ใดที่พร้อมที่จะย่างไปตามเฮาก็ไปกันได
1: ้แม่น
0: อ๋อเฮาก็ต้องคัดคนตลอดคือกันแม่นบ
1: ่แม่นๆเฮาก็ต้องคัดเพราะมันก็มีทั้งคนที่พร้อมที่จะสู้แล้วก็บ่สู้ไปกับเฮาแต่เฮาก็ขอบใจทุกคนได้ที่ว่าเฮาคือแต่ว่าองค์กรของเฮานะมีเป้าหมายที่มันยาวเนาะที่มันยาวไกลคือการขึ้นรถไฟเลยมันมีทุกสเตชันที่คนจะขึ้นแล้วก็คนจะลงเฮาต้องยอมรับของกันมาของทุกคนแล้วก็ขอบใจของกันทุกคนที่ว่าเข้ามาเป็นทีมงานของเฮาเนาะแต่ก็บางคนที่ตัดสินใจเลือกที่จะนั่งย่างลงรถไฟเส้นนี้ไปเฮาก็ยินดีกับเคารพกับการตัดสินใจของเขาเพราะว่าอย่างน้อยเฮาก็ได้สู้เท่าที่เฮาจะสู้นํากันมาแล้ว
0: ร่วมเดินทางมาได
1: ้แม่นๆ
0: แต่คนก็มีเป้าหมายบ่คือกันเนาะ
1: แม่นๆๆเจ้า
0: ว้าวแสดงว่าคืออาคิมเบาเนาะว่าถ้าว่าเฮาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเขาจะยังบ่เปลี่ยนอันนี้สําหรับทีมงานที่ว่ามีปัญหาเนาะเฮาก็จําเป็นต้องได้เปลี่ยนคน
1: แม่น
0: อันนี้แม่น
1: ถูกต้องเปลี่ยนระบบเปลี่ยนบ่ได้แล้วเปลี่ยนคนดีกว่าแม
0: ่นอันนี้หลายๆคนเนาะที่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ลองเอาไปปรับใช้ได้เนาะเฮาบางครั้งอาจจะคิดหลายเนาะหลายๆองค์กรอุ๊ยเป็นหยังคือบ่ไปทางหน้าสินะอาจจะเป็นนําเฮายังบ่ทันได้ปรับระบบให้เป็นระเบียบบ่เนาะเฮาต้องมาเบิ่งหลายๆโซนเนาะถ้าว่าโอเคทุกอย่างเฮาจัดสรรโครงสร้างบริษัทชัดเจนระบบระเบียบมีละแต่ว่าคนยังบ่เปลี่ยนแสดงว่าอยู่ที่คน
1: แม่น
0: ก็
1: เปลี่ยนคน
0: คิดเนาะ
1: แม่น
0: ในวิธีคิดของผู้บริหาร
1: แม
0: ่
1: น
0: เพราะเอคิมกับบริหารคนมาหลายแห่แล้วเชื่อว่าไอเดียนี้หลายคนเอาไปต่อยอดได้เนาะ
1: ใส่ได้
0: น้องคิดว่าใส่ได้แล้วแน่นอนแหละหลายคนก็อยากคู่อีกนะเอคิมหนึ่งนะน้องก็อยากคู่เออคิมเฮ็ดเวียกหลายปานนี้นี่น่ะแต่ละมื้อนี่จัดสรรเวลาแบบเฮ็ดอีหยังเด้
1: อุ๊ยเรื่องของเวลาคือว่ามันเป็นทริคส่วนตัวสิ่งนึงที่สําคัญคือเฮาน่ะต้องฮู้รีคอร์ดคือการจดแต้มตลอดเวลาว่าเฮาน่ะจะเฮ็ดหยังแน่ในแต่ละมื้อแม่นบ่เฮาเวลาเฮาเฮ็ดแล้วเฮาต้องซัมมารายหรือว่ารีแคปทุกมื้อที่เฮาเฮ็ดว่ามื้อนี้เฮาสําเร็จหยังแล้วอันใดที่ยังบ่สําเร็จฉะนั้นเฮาจะแบ่งอยู่3หน้าเวียกที่เฮาเฮ็ดอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือ1สิ่งที่เฮาจะต้องจําเป็นต้องเฮาต้องเฮ็ดเองคือการมารายการนี่แหละมันจําเป็นต้องมาเองก็ต้องเป็นเฮามาเองอีหยังหน้าเวียกใดคือเฮาจะแอดไซน์ให้คนอื่นเฮ็ดมอบให้คนอื่นเฮ็ดอ่ะฮะอันนี้ก็จะมีหลายเวียกที่เฮาจะต้องแอดไซน์เนาะแล้วต่อมาก็คือ การtracking หน้าเวียกใดที่เขาจะติดตามมีหน้าเวียกใดแดงมันจะแบ่งเป็น3มือเขาจะสรุปเลยว่ามือนึงนี่นะเขาจะเฮ็ดเวียกนี้ด้วยตัวของเขาเองและเขาจะแอดไซน์หน้าเวียกนี้ให้ทีมใดแผนกใดผู้จัดการใดพออฟายใดและเขาจะ tracking เวียกใดๆที่เป็นเวียกเก่าที่มอบหมายไปแล้วมันก็จะแบ่งกันจัดสรรเป็นแบบนี้แม่นแล้วหลังจากนั้นมาในเบิดมือมาเขาก็จะมารีแคปกันมาสมาร์ไลเออมาเขาเฮ็ดอย่างไรแล้วตัวใดเนี่ยเขายังโบเฮ็ดตัวใดด่วนตัวใดโบด่วนตัวใดต้องสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องจัดสรรเวลาให้มันได
0: ้เฮ็ดแบบนี้ทุกมือเลย
1: แม่นเขาจะเฮ็ดแบบนี้ทุกมือเขาจังหัวแต่ความจริงแล้วแบบนี้ก็ยังมีเวียกที่มันตกหล่นเพราะว่าบางคันเวียกที่มันแอดไซน์มาหาเขาโดยตรงหรือบางเทื่อเขาก็ลืมเขาบอได้ไปมอบเพลย์ขาบอบอได้ไปมอบ
0: ใช่
1: บางเทื่อก็ลืมบอกเลยขาว่ามีนัดนะ
0: อันนี้เข้าใจแมนนอก
1: จาก เขา
0: ล
1: ื
0: มเหมือนกัน
1: ลืมบอกเขา
0: แมนอันนี้ความจริงเลยอุ้ยแสดงว่าเจ้าของธุรกิจว่าผู้บริหารนี่เอาไปใส่ได้ด่ะเนาะสามโซนที่ว่าเอ้ยคิมแนะนำเนาะเขาต้องได้เห็นเพราะว่าสันละโอ้เวียกมันจะกระจายมันจะบ่เป็นระบบระเบียบซึ่งองค์กรหลายคนก็เบิร์นเอาได้ภาวะจัดสรรเวียกบ่เป็นระบบ
1: อ่ะฮะแมน
0: แล้วก็เลยอยากถามไอ้คิมเลยว่าเวียกหลายปานนี้นะก่อนที่ว่าเจ้าเข้าระบบระเบียบขนาดนี้เคยแบบว่าเบื่อหรือว่าเบิร์นเอาบ
1: ่อ๋อหมดไฟนี่นะหมดเคยหมดแต่บ่เคยทิ่มฝันสิ่งนึงที่เฮ็ดมาตลอดคือเฮาเมื่อยเฮาหมดไฟซื่อๆแต่ว่าความจริงแล้วเขาบ่เคยท้อเลยว่าสุดท้ายแล้วทุกการที่เขาก้าวมาฮอดทุกมือนี้นะมันคือความอดทนเท่านั้นแหละพอมือนึงเจ้าจะเอาประสบการณ์ของเจ้าหรือว่าหลายคนที่จะมาแชร์กับเจ้านะเจ้าจะบ่มีทางทุกคนมีอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นที่แตกต่างกันมือนี้เขาบอกว่าเออเขาเจอสิ่งนี้เขาแก้ไขแบบใดเขาสามารถว้าวได้เนาะแต่ถามมือนึงที่เจ้าต้องเจอเจ้าต้องแก้ไขด้วยตัวเจ้าเองได้เจ้าต้องอยู่กับมันให้มันได้แล้วเจ้าก็ยังต้องสู้ไปกับมันมื้อที่เบิดไฟถามว่ามื้อที่เบิดไฟเฮาก็แค่หาพาตัวเองไปกินอีหยังแซ่บๆอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวพาตัวเองไปเที่ยวไปรีเฟซสมองหน่อยนึงสินะแล้วก็กลับมาก็ยังเป็นคือเก่าสิ่งที่เฮาหมดไฟคือมันอาจจะเมื่อยมันแค่อันสับสนซื่อๆว่าตกลงว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดนี่นะมันจะสําเร็จแท้หรือบ่แต่ความจริงแล้วความฝันของเฮาคิดว่ามันขึ้นนําเฮาได้ว่าเขาจะเฮ็ดให้มันสำเร็จหรือบอกมันขึ้นนำเขาว่าเขาจะอดทนและสู้ถ้าถามว่าในการเฮ็ดธุรกิจนี่นะหรือว่าการเฮ็ดอีหยังสักอย่างหนึ่งให้เขามาฮอดทุกมื้อนี่นะตั้งแต่การเฮียนการเฮ็ดเวียกอย่างสู้และอดทนเท่านั้น
0: บื่นเน
1: า
0: ะ
1: แม่บื่นเท่านั้นอดทนเท่านั้นจะต้องบึกและบื่นเท่านั้นแหละมันจังที่จะก้าวมาฮอดทุกมื้อนี่ได้บ่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามคนอดทนเท่านั้นคือคนเก่งเขาก็ยังบอกได้แต่คำนี้
0: แสดงว่าความอดทนนี่สำคัญบอกว่าจะเฮ็ดยังกายาบอกจะอยู่ในนามเจ้าของธุรกิจหรืออยู่ในนามของทีมงานหรือว่าลูกน้องที่ว่าเฮ็ดเวียกความอดทนสำคัญไปคิมกับภาระบทบาทก็แตกต่างกันเนาะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันคิมต้องเฮ็ดตัวนี้ให้มันบรรลุอดทนทีมงานที่ถูกมอบหมายไปก็ต้องอดทนเพื่อให้มันบรรลุถ้าบ่อดทนมันก็เบิร์นเอาซึ่งวิธีของไอ้คิมก็คือการเอาไปกินยังแซ่บๆไปกับครอบครัวเนาะก็สามารถกลับมาแบบมีแรงมาลุยต่อได้เห็นบ่เสื่อว่าหลายคนก็จะมีเทคนิคก็คือกันแต่ว่าเอาไปใส่ก็นอกก็ใส่เวลาผมซุ่มเมื่อยเนี่ยพ
1: อ
0: กับไปพาเพิ่นไปหันไปนี่หรือไปเล่นน้ำเพิ่นก็เศร้าแบบเศร้าเครียดละ
1: แล้วก็กลับมาคือเก่า
0: แม
1: ่น
0: พี่บอกว่าไปสักแม่นนะ
1: เ
0: ออคิว
1: เออแม่น
0: ไปสักแม
1: ่นแม่นมันก็จะเป็นรู้สึกแค่เมื่
0: อ
1: ยแค่ท้อจะสื่อแล้วเขาก็ไปสักแบตแล้วเขาก็กลับมาจะสิ่งนึงเขาบอกเคยเปลี่ยนคือบางคนนะมือหนึ่งโอ๊ยข้อยอยากลุกไปเฮ็ดอันนี
0: ้
1: โอ้ข้อยอยากลุกไปเฮ็ดอันนั้นข้อยอย่างนั้นเห็นบอกว่าคนที่คืออ่ะลองนั่นลองนี่ลองไปตะลึเรื่อยๆคือบ่มีอีหยังที่มันชัดเจนนะแม่นเฮาก็ลองไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วชีวิตเฮาก็เรื่อยๆเลื่อยเปื่อยไปซั่นๆถูกต้องสิ่งที่เฮาเฮ็ดก็คือเวลาคือเฮ็ดบ่คือบ่ฮู้อยู่ในวงการตัวนี้เฮาก็อยู่แต่แบบนี้เฮาก็เฮ็ดพยายามให้มันดีขึ้นพัฒนาไปตึกขึ้นความฮู้ในด้านที่เฮาถนัดเฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮู้เฮ็ดในสิ่งที่ถนัดเฮาถนัดแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เฮาอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ๆอ๋อเว้ยดีพออย่างเนาะแน่นอนถ้าว่าเฮาเบิดไฟแล้วเฮาฮู้ว่าบ่เฮ็ดได้หรอกเฮ็ดอันใหม่แสดงมันก็จะไปเบิดไฟกับอันใหม่มันบ่คิม
1: แม่นคันสมมุติว่าอันนี้เจ้าก็เบื่อเมื่อหน้าเจ้าไปเฮ็ดอันใหม่ตอนเจ้ามีไฟอันใหม่มันก็อยากเฮ็ดแล้วสุดท้ายเจอปัญหาแล้วก็เบื
0: ่อก็มาวนลูป
1: ทุกคนนะมีปัญหาเบิดมีทุกมืออีกค่อยบอกเลยว่าปัญหานะมีทุกมืออันใดคือเอิ้นปัญหาคือเขาแหละว่าเขาบ่ได้เอิ้นมันว่ามันคืออิชชูมันคือโปรเบิร์ม มันคืออีหยังเฮาเบิ่งกันมันคือชาเลนจ์ชาเลนจ์ก็ถามว่าแล้วหลายคนคือว่าอันนี้มันคือปัญหาเลยบ่แม่นบ่แต่เฮาสําหรับเฮาเฮาคือว่ามันคือชาเลนจ์ในทุกๆมื้อหลายกว่าเฮาบ่ได้แนมทุกปัญหาว่ามันเป็นปัญหาเสมอไปเพราะว่าหลายคนก็สอนเฮาว่าเฮียนฮู้จักปัญหาเนาะเฮียนฮู้จักประสบการณ
0: ์
1: เฮียนฮู้จักการลองผิดลองถูกแต่ทุกคนน่ะย้านผิด
0: แสดงว่าย้าน
1: ถูกเนาะย้านการเฮียนฮู้ย้านการผิดย้านล้มย้านผิดทุกคนจะบอกว่าเฮียนฮู้จักการลองผิดลองถูกแต่บางคนบ่กล้าลองผิดลองถูกสินะย้านความผิดย้านการเฮ็ดผิดเลยบ่กล้าเฮ็ดสุดท้ายแล้วบ่กล้าเฮ็ดหยังเลย
0: มันคล้ายๆกับต้นเฮียนบ่โอคิมย้านเสียงและย้านเฮ็ดผิด
1: แม่น
0: เนาะ
1: แม่น
0: บางคนก็เลยต้องว่าเฮ็ดในตรงย้านผิดเวลาเกิดความย้านแล้วหั่นน่ะมันจะเฮ็ดให้เฮาบ่กล้าที่จะเฮ็ดหยัง
1: แม่น
0: เนาะนั่นเฮ็ดไปโหลดเนาะ
1: แม่น
0: ชีวิตจริงมันคือต้องได้เฮ็ดต
1: ้
0: องได้เฮ็ดแล้วก
1: ็คันย้านก็คือสิบ่มีการลงทุนบ่มีการลงมือเฮ็ดสุดท้ายแล้วคือเฮาแหละเฮามีความคิดเฮามีไอเดียถ้าเจ้าบ่ลงมือเฮ็ดมันก็บ่มีทางเกิดขึ้น
0: เนาะ
1: คิดแล้วให้ลงมือเฮ็ดลงมือเฮ็ดแล้วเฮียนฮู้จักสิ่งที่ผิดที่ถูกเก็บเกี่ยวประสบการณ์และบ่ฟ้าวบ่อยากให้เปลี่ยนความฝันหรือไอเดียไวเกินไปนอกจากจะต้องสู้จนจะต้องกัดแขวสู้จนไปจนมันสุดแล้วล่ะ
0: เนาะ
1: มันบ่ได้อีหลีจนแบบมันสิกัดกินหัวใจอีหยังเฮาอ่ะมันบ่ไปแล้วเฮ็ดบ่ได้อีหลีแล้วค่อยถอยจะต้องกลับไปเบิ่งว่าเจ้าเฮ็ดมันบ่สําเร็จเจ้าสู้หลายพอหรือบ่
0: อุ๊ยมาก
1: แม่นเจ้าสู้หลายพอหรือบ่เจ้าจะบอกว่าค่อยบ่สําเร็จนี่นะค่อยบอกเลยว่ามันบ่มีแผนบ่สําเร็จเจ้าแค่บ่สู้ซื่อๆเจ้าสู้ถ้าเจ้าสู้เจ้าบอกว่าเจ้าสู้เจ้าก็แค่สู้บ่หลายพอ
0: ล้มเลิกก็มี
1: บาง
0: คนเนาะ
1: แม่น
0: บางคนเฮ็ดไปบ่ทันสุดท้ายคล้ายๆว่ามันยังอีกน้อยเดียว
1: อ่ะเจ้าเคยเห็นภาพอันนั้นบ่เวลาเฮาขุดบ่แฮบ
0: ่แม่น
1: เห็นเวลาเฮาขุดอีหยังสักอย่างอยู่ในพื้นดินเฮาบ่สามารถแนมเห็นว่าม
0: ันไกลละบ
1: ่มันไกลละบ่ความสําเร็จของเฮาบางเทื่อยังอีกก้าวเดียวซั่นน่ะเจ้าผัดท้อถอยซ้ํา
0: ไปเฮ็ดใหม่
1: แม่น
0: อ
1: ุ๊ยเป็นอย่างมันต้องพิสูจน์เพราะว่าความสําเร็จน่ะมันต้องใช้การพิสูจน
0: ์
1: ใช้ใจที่มันพิสูจน์สมมันจะได้มาได้ว่าเจ้าเหมาะสมกับความสําเร็จนั้นหรือบ่เจ้าต้องใช้ความสู้ความกล้าใช้การเรียนรู้อย่างทุกอย่างความอดทนทุกอย่างเจ้าจังเหมาะสมกับความสําเร็จได
0: ้ว้าวพลังมาเต็มบอกเลยว่าเทปนี้แบบพลังแบบมาหลายให้แม่นโอคิมนี่แหละคือเจ้าของธุรกิจหลายๆคนเนาะเฮ็ดไปได้ระยะนึงแล้วเวลาเจอปัญหาเขามาแบบไอ้ล่าอย่างจัดสรรบ่ได้ที่จริงมันยังน้อยเดียวเขาแบบขาดขอนี่แหละขาดขอที่ว่าสู
1: ้
0: ขาดความอดทนตัวนี้แหละมันจะเฮ็ดให้เขาจะหยุด
1: แม
0: ่นแล้ววันนี้แน่นอนโอเคมาหอจุดนี้ไล่คนเลยคือว่าโอเคก็ต้องเจอปัญหาใหญ่ๆเนาะปัญหาน้อยปัญหาใหญ่โอเคน่าจะเจอมาหมดแล้วล่าสุดมีที่โอเคบอกเนาะว่ามีโรงงานตอนน้ำท่วมแล้วก็มีหลายๆปัญหาเออคิมจัดการกับปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนี่จังได
1: ้ปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบ่
0: ได
1: ้สําหรับปัญหามันมักจะเกิดมาจากสิ่งที่เฮาบ่ฮู้นะ
0: ได
1: ้ถูกต้องบ่คันเฮาฮู้แล้วเฮาถนัดเฮาจะบ่เกิดปัญหาเลยสุดท้ายแล้วค่อยจะกลับไปเบิ่งว่าสิ่งที่ใดที่เฮาบ่ฮู้นะมันมักจะเฮ็ดให้องค์กรเฮาเจอปัญหาเพราะว่าการตระหนักได้ของเฮาหรือว่าการคาดเดาหรือว่าการบริหารความเสี่ยงของเฮามันบ่ถึงเพราะว่าเฮาคิดบ่ถึงเพราะว่าเฮายังฮู้บ่พอเฮายังฮู้บ่พอฮู้บ่หลายพอประสบการณ์บ่มีหลายพอมันจะเป็นสิ่งนี้แหละที่มันมักจะเป็นซ่องโหว่ของปัญหามันมักจะผุดออกมาคันสิ่งไหนที่เฮาถนัดสิ่งไหนที่เฮาเก่งมันก็จะเฮาจะเบิ่งได้มันทั่วทั้งสิ่งไหนที่เฮาขาดแล้วบอกว่าคือเฮาเฮียนธุรกิจด้านการค้าสากลมาเนาะแล้วก็ลงลึกเรื่องของการคงจากโรงงานแล้วก็ด้านการยาลงมาสิ่งที่เฮาบ่เคยศึกษาเลยเรื่องของกฎหมายแล้วเฮาเคยไปตกตะหนักแบบพวกเฮาอยู่กับหันอยู่กับการขึ้นศาลฮ้องฟ้องเรื่องของการกับครูหอมทุน
0: เจอมาเบิด
1: แล้วก็จะเจอเรื่องของสุดท้ายแล้วเฮาบ่เข้าใจกฎหมายนี่นะเฮาจะเฮ็ดให้เฮา

0: สุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าเฮาบ่ฮู้อีหยังหั่นน่ะข้อยก็แค่ไปเปิดบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายของตัวเองจ้างทนาย10คนมาอยู่บริษัท
1: ว่า
0: ทุกด้านเจ้าสิมาเป็นพนักงานข้อยโอเคมีกฎหมายแรงงานขึ้นมาเฮาแฟร์ๆกันเจ้าสิมาเป็นคู่ค้ากับข้อยสัญญาข้อยครบบ่มีแล้วสัญญาจ่ายกับไผกับพนักงานกับคู่ค้ากับลูกค้ากับทุกคนส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วกฎหมายคือสิ่งที่สำคัญ
1: นี่แหละมันก็โง่กลับไปเฮียนฮู้จากปัญหาแม่นบ่คิมว้าวแสดงว่าวิธีแก้ปัญหาของคิมนั่นก็คือแน่นอนเฮาไปเจอปัญหาเรียบร้อยแล้ววิธีแก้คือเฮาต้องหาผู้เชี่ยวชาญ
0: แม่น
1: ทีมมา
0: เป็นอีกหนึ่งในทีมงานของเฮาแม่นคันเฮาบ่เก่งคันสมมุติว่าสิให้เฮาไปเรียนกฎหมายใหม่แน่นอนนะเวลาเฮามันบ่ทันแล้วสั้นเฮาเอาผู้เป็นมาเลย
1: วิชาการมาเลยผู้ที่มีวิชาเฉพาะเลย
0: แม่นคือเฮาบอกว่าคือตอนนี้อ่ะนะเฮาโดดลงหน้าเหวแล้วแล้วเฮาค่อยมาสร้างยนต์เจ้าจะเอาคนที่สร้างยนต์เป็นเลยมาเป็นทีมงานหรือเจ้าสิ
1: เอา
0: ไผ่แบบเอาไผ่มาก็ได้เฮามาโคดซิ่งยังสิมาสอนเจ้าไปสร้างยนต์ให้ข่อยอีกแต่มื้อที่ข่อยโดดลงหน้าผาแล้วข่อยตกลงหน้าดินข่อยจะตายเลยได้ถ้าพนักงานหรือทีมงานคนนั้นยังสร้างยนต์บ่แล้วฉะนั้นเอาคนเป็นมาเลยเอาคนเฮ็ดเวียกเป็นมาเลยเอาทีมงานที่เก่งด้านนี้มาเลยมาเป็นทีมงานมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเฮามาเลย
1: ว้าวแสดงว่าองค์กรทีมใหญ่ๆที่เขาจะเติบโตนี่นะต้องมีคนเก่งเฮ็ดเวียกนำลายบ่เออคิม
0: ความจริงแล้วเฮาก็ยังบอกว่าองค์กรใดหนึ่งมันจะพัฒนาได้นะมันขึ้นกับทีมงานทีมงานเขาจะบอกว่านี่คือรถมันคล้ายๆคือทีมงานของเขาอะนะมันคือรถคือเรือลำหนึ่งแล้วเขาเจ้านะคือตีนรถทุกตีนรถของ
1: ของ
0: ประกอบที่จะนำพาแมนนำพารถคันนี้ไปหาเป้าหมายถ้าสมมติว่ามันมีจุดที่ตีนแตกตีนหัวมันเบี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะไปฮอดเป้าหมายเดี๋ยวมันก็ซาฉะนั้นคนในทีมงานคือคนที่สำคัญที่สุดที่จะพาเฮาไปฮอดเป้าหมายขององค์กร
1: แม่นทุกคนคือองค์ประกอบของความสำเร็จ
0: แม่น
1: เน
0: า
1: ะ
0: แม่นเฮาบ่ได้ขึ้นมาเฮาคนเดียวเด้มันคือทีมงานมันคือทีมน่ะความเป็นทีมทีมมันต้องเวิร์กแหละมันจังจะไปบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆได้ล่ะ
1: แสดงว่าทุกธุรกิจที่จะไปข้างหน้าได้นี่ทีมนี่สำคัญแฮง
0: แม่น
1: ตอนนี้คิมบอกมานี่คำว่าเกี่ยวกับทีมงานนี้น้องฟังนี้ได้ประเด็นแฮงเนาะกลัวจะเป็นโครงสร้างกลัวจะมีคนแต่ละโซนจนมาฮอดปัญหาที่ว่าเฮาเจอแล้วกิมก็คิดว่าโอเคเฮาจะต้องได้จัดสรรเอาคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาร่วมกันพอจะเฮาไปเยี่ยนฮู้เองมันก็ใส่เวลา
0: แม่น
1: เนาะ
0: แม่น
1: อันนี้เป็นวิธีที่เวลาเจอปัญหาใหญ่ๆ
0: แม่นเฮาคือเฮาแหละว่าเฮาต้องวิเคราะห์ความสามารถเฮาตลอดเฮาต้องจริงนึงเฮาบ่เฝ้าไปประเมินคนอื่นเฮาประเมินตัวเองก่อนว่าเฮาเก่งจุดใดจุดใดที่เฮายังบ่เก่งแล้วจุดนั้นเฮาพัฒนาต่อยอดได้บ่คันเฮามันต่อยอดบ่ได้เฮาก็เอาคนที่เปลี่ยนมาเป็นทีมงานของเฮาแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาจะต้องฮู้ก็คือเฮาบ่แม่นว่าให้แต่คนเก่งมาเฮ็ดเวียกและสุดท้ายแล้วเฮาอีหยังก็บ่เป็นเลยอย่าเฮ็ดแบบนี้เด็ดขาด
1: เนาะ
0: เฮาต้องเรียนฮู้จากคนเก่งพร้อมมือที่เขาย่างออกจากเฮาแล้วเฮาต้องเป็นให้มันได้เฮาต้องเป็นตระบิดขององค์กรให้มันได
1: ้
0: ทุกแผนกทุกตำแหน่งในองค์กรในนามที่เจ้าเป็นผู้บริหารนี่นะเจ้าต้องเป็นให้มันได
1: ้
0: เจ้าต้องเป็นคนคนนั้นเจ้าต้องเป็นทุกคนในองค์กรให้มันได้เจ้าจะต้องเป็นพนักงานคนขับรถเป็นยามเป็นทีมวิจัยทีม QA QC เป็นผู้บริหารการตลาดเป็นเซลล์เป็นคอนเทนต์เป็นเจ้าต้องเป็นทุกอย่างจะต้องเป็นทุกฝ่ายให้มันได้ฉะนั้นแมนยูว่าตอนนี้มันต้องการเขามาเฮ็ดเวียกแต่เจ้าอย่าให้แต่เขาเฮ็ดเวียกแล้วเจ้าหยุดเรียนรู
1: ้เขาต้องเรียนรู้ตลอดเน
0: า
1: ะ
0: แมนเจ้าต้องเรียนรู้จากเขานำว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้เขาต้องเรียนรู้เฮาเรียน5ปี10ปีกว่าที่จะได้ความรู้นั้นมาเฮาแค่ใช้เวลา1ปีในการเรียนรู้จากเขาเพื่อที่มื้อที่เขาบ่อยู่แล้วเฮาบ่สามารถสิไปคาดหวังให้เขาอยู่นําเฮาตลอดเวลาได้ความฝันของเฮามันบ่แม่นความฝันของเขาเด้คันมื้อเขาไปเจ้าเนาะเจ้าสิหาคนใหม่ก็ได้แต่ถ้ามันบ่มีคนอีหลีเจ้าต้องไปอยู่จุดนั้นให้มันได้เด้เจ้าต้องเป็นให้มันได
1: ้ว้าวอุ๊ยฟังแล้วรู้สึกว่าแม่นเลยได้หลายทางที่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมาฟังนี่คิดว่าน่าจะสะดุ้งอันนี้ความจริง
0: จริงมันเล่าจากความจริงความจริงแล้วมันบ่สามารถลงดีเทลได้หลายขนาดนั้นมันเพราะว่ามันคันเว้าลงดีเทลในสมองนึงรายการนี้อาจจะบ่เปิด
1: ฮะแน่นอนแน่นอนบ่ฮอดเจอนี่แล้วน้องอยากคูแห้งว่าความภาคภูมิใจของอคิมที่สุดณตอนนี้เป็นหยัง
0: เฮาก่อนเฮาสิไปภูมิใจเฮาภูมิใจกับตัวเองก่อนซะว่าเฮาภูมิใจกับตนเองก่อนซะที่ว่าเอาตัวเองมาฮอดทุกมื้อนี้ให้มันได้ ก่อนเขาจะไปภูมิใจกับสิ่งอื่นเพราะว่าคันมือที่เขาสร้างความภูมิใจกับตน

0: ขาภูมิใจกับตนเองนะคนอ้อมข้างที่นั่งฟังเขาหรือว่าเห็นเขาหรือรู้จักเขานะเขาจะภูมิใจกับตัวเขาภูมิใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นต่อมาก็คือความภูมิใจต่อมาก็คือการที่เขาเนี่ยนะนอกจากว่าองค์กรของเขามันจะสร้างรายได้สร้างอย่างต่างๆให้กับเขาเองแล้วสุดท้ายแล้วเขามันยังสร้างคุณค่าหนึ่งมันได้สร้างผลิตภัณฑ์ภายในใช้คำว่า made in Laos สร้างสินค้าแบรนด์ Laos นี่นะในบ้านเขาให้มันรายได้หลายขึ้นลดพ้นสินค้านำเข้า อันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐส่งเสริมมาตลอดมันมีผลต่อเศรษฐกิจหลายเงินตาต่างประเทศบ่ไหลออกทุกคนหันมาสะสมใช้สินค้าลาวเนาะสองมาคือเขาเนี่ยนะได้สร้างแรงงานสร้างอาชีพเวียกเหตุงานทำให้คนหลายพันคนได้เป็นพื้นที่ได้เป็นเวทีในการแสดงออกได้เป็นพื้นที่ในการทำมาหากินได้สร้างอาชีพเวียกเหตุงานทำให้กับเขาอันนี้คือความภูมิใจสองอย่างที่เขามาภูมิใจละได้สร้างวิกฤตงานทำให้คนลาวได้สร้างผลิตภัณฑ์ให้ประเทศลาว
1: โอ้อันนี้แมนตามที่น้องฟังเนาะคือออกมาจากจิตวิญญาณเลย
0: แมนแล้วเขาก็พยายามปลูกความคิดนี้ให้กับพนักงานเขาทุกคนนะ
1: เว้ยสัมผัสได้แล้วตอนนี้เนาะแน่นอนในผลิตภัณฑ์ของคิมนี่มีหลายรายการแห้งมีอันนึงที่น้องเห็นแบบผลเด่นแห้งซึ่งน้องก็ใส่อยู่นั่นก็คือแบรนด์ Dataflo อยากให้คิมบอกที่มาที่ไปของแบรนด์ Dataflo หน่อยนึง
0: Dataflo ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ของกลุ่มบริษัทลาวพันธมิตรเนาะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางหลายคนก็น่าจะยังบ่ฮู้ว่าเฮามีหลายแบรนด์เนาะเฮาเห็นเกี่ยวกับหลายอย่างเลยเป็นแบรนด์เครื่องสำอางและคิดว่าเป็นแบรนด์แรกที่ใช้คำว่า Made in Lao เนาะนอกจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมันใช้คำว่า Made in Laos ได้เต็มปากเพราะว่ามันผลิตในลาวผลิตอยู่โรงงานของเฮาตัวอยู่ทักแขกหันอยู่เมืองหินบูนแข่งขมวนใครจะมาเป็นคนขมวนกะฝากสมไซผลิตภัณฑ์ของรถทาโฟนเด้อเฮาจะเป็นแบรนด์ของเครื่องสำอางหันที่เฮาเฮ็ดมารถทาโฟถือว่าเป็นภาษาฝรั่งเลยที่แบบแปลว่าดอกผักแวน
1: โดยดอกผักแวน
0: ดอกผักแวนเฮาอะนะมักความโชคดีหลายกว่าเฮาคิดว่าเฮามาได้ทุกมื้อนี้นอกจากความพยายามล่ะมันต้องมานําโชคพร้อมแหละเพราะบางคนนะเขาเจ้าก็พยายามคือกันแต่เขาเจ้าก็ยังถึกฟ้าลิขิตลังแก่อย่างให้อย่างต่างๆแต่เขาก็ยังเขาก็สู้มีหลายคนก็สู้แต่เขาเจ้าก็บ่ประสบผลสําเร็จแต่เฮาเนี่ยนะสู้แล้วเฮาก็ยังโชคดีเฮาก็จังประสบผลสําเร็จเฮาคิดว่าจังซั่นเฮาบ่ได้ว่าเฮาเป็นคนเก่งเฮาในความที่เก่งที่พยายามที่เฮียนฮู้บ่หยุดยั้งนี่นะมันมาควบคู่กับความโชคดีมันจึงมีคำว่าดอกรูทาโฟเนาะที่คำว่าดอกผักแวนเขาที่ใส่ซื้อแบรนด์ดอกผักแวนมันก็ฟังแบบลาวเนาะเขาก็ยังอยากให้มันอินเตอร์หน่อยนึงเพราะว่าถึงว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ลาวแต่ว่ามันกระมาตรฐานสากลเนาะจึงมีคำว่ารูทาโฟออกมาดอกผักแวนที่หลายคนเห็นแหละเพราะว่าอยากให้มันถูกการสมไซส์ของหลายคนเป็นความโชคดีของทุกๆคนอยากให้ทุกคนเป็นคนโชคดีคือกับเฮาค่ะนะ
1: นี่ว้าวความหมายดีแน่นอนนะคิมก่อนที่ว่าเขาจะผลิตสินค้าอันใดอันหนึ่งมานี่นะเขาควรคำนึงถึงเรื่องอย่างใดตัวนี้จะคล้องธุรกิจได้คนเนาะเวลาจะผลิตสินค้ามานี่อ่ะมีไอเดียอยากเห็นนี่แล้วก็บอกโครงงานเลยแต่สำหรับคิมเป็นแนวนั้นบ
0: ่อืมที่ผ่านมาเขาเคยเป็นไหนเขาเคยเป็นเขาคิดว่ามันควรเป็นแบบนั้นเขาแค่อยากเห็นอย่างเขาเห็นแค่เห็นอยากความยากของเขาเขาเคยเห็นมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแล้วมันก็ล้มเหลวแล้วก็ยังได้มาแก้ไขตามหันเพราะเขาคิดว่าตอนแรกเขาความล้มเบ้าของความล้มเหลวของเขากันซะเขาอาจจะคิดว่าอุ๊ยในประเทศลาวนี่นะยานี่นะมันต้องเป็นเขาจะเห็นเป็นเม็ดสีนี่ปลาหลายคนจะเห็นปลาว่าเม็ดสีขาวหลังฝาสีเขียวเนาะแต่เขาความว่าอยากแตกต่างค่อยใช้เม็ดสีขาวแล้วหลังฝาสีขาวสีอลูมิเนียมนะทั่วไปแล้วก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาเห็นบ่อยากใส่ไอเดียตัวเองเข้าไปโดยบ่คำนึงถึงคนน่ะนะความต้องการของตลาดที่แท้จริงมันเลยเฮ็ดให้เขาแบบมันขายบ่ออกเพราะว่าคนนี่นะพอมาซื้อน่ะเขาจะเบิ่งว่าเอ้ามันคือบ่เป็นลึ่งเลยเด
1: ้
0: ลึ่งเคยภาพจำของลูกค้ามันเป็นแบบนั้นแหละเด้แล้วเขาเจ้าก็จะแบบว่าเอ้ามันคือบนหลังเขียวว่ะอุ้ยเขาอยากได้ปลาเม็ดปลาแคบหลังเขียวอย่างเช่นนะเขาจะอยากได้แบบเป็นจังซันสิอ่ะมันก็เลยว่ามันเขาก็เลยว่าหันมาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งอย่างต่างๆได้ขึ้นทะเบียนใหม่อย่างเปลี่ยนต่างๆตามลูกค้าฉะนั้นสุดท้ายแล้วเจ้าจะเห็นอย่างมาขายเจ้าต้องเห็ดในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้บูแมนเห็ดในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็ดเจ้าต้องหัวลูกค้าต้องการอย่างคันเจ้าซีเห็ดลิปสติกในท้องตลาดมันมีหลายสิบแบรนด์พันแบรนด์ และเจ้าสิเฮ็ดลิปสติกแบบใดให้แตกต่างจากเขาเจ้าจะหาหนึ่งถือกว่าดีกว่าสะดวกกว่าไว้กว่าติดทนกว่าเจ้าต้องหาให้มันได้ว่าเจ้ามาเพื่อแก้ไขอย่างสุดท้ายแล้วคอยบอกเสมอว่าการเฮ็ดสินค้ามาขายนะมันต้องมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเจ้าสินค้าเจ้าแก้ไขปัญหาอย่างให้กับลูกค้าแม่นบ
1: ่
0: ลูกค้าคำนึงถึงอย่างต้องการอย่างพอเจ้าชัดเจนละว่าลูกค้าของเจ้าคือไผเจ้าต้องชัดเจนได้เวลาเจ้ารับตาลงเจ้าต้องเห็นหน้าตาของลูกค้าเจ้าแบบชัดเจนเลยเจ้าจังเฮ็ดโปรดักต์ออกมาที่ชัดเจนแล้วกลุ่มลูกค้าของคอยนะคือคนมีเงินคนบ่มีเงิน
1: ต้องชัดเจน
0: หรือคนทั่วไปหรือไผแม่นบ่เจ้าต้องเห็นมาว่าคนมีเงินอ่ะคนมีเงินเขาเจ้าคำนึงอย่าง
1: ดี
0: เขาเจ้าคำนึงอย่างเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของออร์แกนิกบอหรือว่าเรื่องของอีหยังที่เขาคำนึงแล้วเขาต้องการอย่างแล้วคนบ่มีเงินได้ต้องการอย่างถูกของดีราคาถูกมันบ่คนมีเงินต้องการของพรีเมียมแต่ราคาก็ยังถึงมาแพงเขาก็ยังพร้อมใจ
1: ให้มันคุ้มเน
0: า
1: ะ
0: ให้มันคุ้มกับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ต้องเบิ่งว่าเขาเฮ็ดอย่างมาขายความจริงอีกกฎระยุดนึงการตั้งราคาคันที่ถูกแล้วเขาบอกว่าไปถูกเลยคันที่แพงแล้วไปแพงเลยบ่ต้องอยู่กลาง
1: ๆแม่นบ่ว่าจังได๋คิมอย่าพูดเลย
0: แม่นคือเฮาเวลาเฮาตั้งราคาสินค้าเฮาน่ะมันจะมีหลายประเภทหลายกลุ่มคนลูกค้าเลยตั้งแต่ยาเครื่องสําอางเครื่องใช้ครัวเรือนอย่างต่างๆอาหารเสริมเฮาต้องว่าเฮาเฮ็ดมาเพื่อไผขั้นสินค้าถ้ามันถูกแล้วต้องไปถูกเลยคือสิ่งเบิ่งอเลียนคลีนิ่งตัวผลิตภัณฑ์ของน้ํายาใช้ในครัวเรือนเพราะว่าอย่างเฮาอยากครองตลาดเฮาอยากเจาะตลาดให้มันทั่วประเทศลาวฉะนั้นสิ่งที่คนคํานึงถึงราคามันบอกราคาแพ็กเกจจิ้งคุณภาพสุดท้ายแล้วมันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ราคาเพราะว่าคน 70% ของบ้านหายังเป็นคนที่มีอินคัมที่ต่ำเขาเจ้าจะคำนึงถึงราคาที่มันถูกแมนเพราะว่าเขาบริต้องการขายแต่ในนครหลวงเด้คนออกไปต่างแข่งต่างนอกเด้เขาเจ้าจะเบิ่งที่ราคาได้เพราะเขามีเงินซื้อแต่เท่านี้เด้แล้วเขาจะเฮ็ดจังไหนอันนี้มันข้อท้าทายของโรงงานเลยเด้ซีเฮ็ดแล้วไทยว่าทั้งดีและถูกนี่นะ
1: นี่
0: อันนี้ยากแต่การเฮ็ดสินค้าเจ้าจึงบ่มีดอกดีและถูกเฮ็ดชิ้น2ชิ้นละดีและถูกเนี่ยเป็นไปบ่ได้ฉะนั้นกำลังการผลิตยอดการผลิต1ครั้งเจ้ามันต้องหลายเจ้าผลิต1ครั้งนี่นะ 10,000 ถุงนี่นะ 20,000 ถุงนี่นะมันราคา1แหละแต่เจ้าผลิต1ครั้งนี่เป็นล้านถุงนี่ก็ราคา1ฉะนั้นสิ่งที่เฮาบ่ลดคือคุณภาพแต่เฮาจะไปเพิ่มหยังเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้มันสั่งเป็นยอดใหญ่ผลิตเป็นยอดใหญ่เพื่อที่จะคุมงบประมาณให้มันได้แล้วเขาซีขายจังได้ให้มันทันเครื่องบ่ค้างสต็อกอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วมันก็จะมีสินค้าประเภทหนึ่งที่เขาเป็นสินค้าของกลุ่มของคนมีเงินเนาะคือตู้ประกาศลดน้ำหนักแบบท้ายคันที่ให้เขาไปขายในราคาที่หลักพันหลักร้อยสินะเขาเสียกำไรมาได้ใส
1: ่นี่เนาะมันก็
0: กุนจักเขายังสามอันร้อยล้านบาทละกุนจักมันบอต้นทุนมันไม่ได้หลายคนเฮ็ดธุรกิจเจ้าจะคิดว่าต้นทุนมีแต่ต้นทุนโปรดักต์ได้ขายกะเพราคือแต่ค่าไก่ค่าหมูค่าหมักเพชรค่าผัดกะเพราค่าน้ำมันแล้วคือจบได้ค่าแรงงานค่าอย่างต่างๆค่าเสาค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างล้วนแต่เป็นต้นทุนเจ้าต้องคำนวณให้มันได้บางคนน่ะนะบริหารการเงินพอได้สุดท้ายล้มละลาย
1: นี่แหละ
0: จะต้องบริหารให้มันได้ว่าต้นทุนของเจ้าต้นทุนสุทธิกําไรสุทธิของเจ้ามันอยู่เท่าใดมันบ
1: ่ว้าวเสียว่าเจ้าของธุรกิจฟังแล้วโอ้เจออีกแล้วแม่นความเป็นจริงเด้อเอคิมเนาะนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญว่าถ้าว่าเฮาเสิร์ชผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่มานั่งโอโลกนี่นะแล้วคนที่ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมาฟังนะเพิ่นจะเข้าใจว่าเนี่ยโลกธุรกิจเป็นแนวนี
0: ้
1: เนาะแล้วแน่นอนน่ะเสียดายแต่ว่ารายการเฮาเนี่ยยับหมอเจาะเข้ามาเด้อคิมจริงๆอยากเพิ่มเวลาอีก
0: ได้นะบดมือเลยได้บ่
1: เนาะเนาะก็ได้ว่าอยากให้เอ๋ยคิมมานะฝากเนาะสุดท้ายนี่จะเป็นการฝากแล้วเอ๋ยคิมอยากฝากหยังถึงผู้ประกอบการมือใหม่ที่แบบกําลังเริ่มเฮ็ดธุรกิจสินะว่าอันนี้คือสิ่งที่เจ้าควรคํานึงเด้อ1 2 3 4นี่เอ๋ยคิม
0: หลักๆคือเฮาบ่อยากให้ผู้ประกอบการมือใหม่เนี่ยนะหยุดเรียนรู้เนาะอันนี้คือบ่ต้องหยุดที่จะเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนให้มันหลายกว่าคนอื่นเฮ็ดให้มันหลายกว่าคนอื่นเพราะสิ่งที่เจ้ากําลังจะเฮ็ดนะบางคนเขาเจ้าเฮ็ดมาแล้วคันเขาสิฮอดเส้นใสแล้วเจ้าหากมาลงมือนี่นะเจ้าแนวใดเจ้าสิแล่นทัน จ้าสิทันเขาเจ้าต้องแลนใส่ได้ป่ะนี่เจ้าต้องขี่ยนต์ใส่ไปเลยขี่จรวดไปเลยได้แม่นอันนี้คือเจ้าต้องนั้นเพราะว่าบางสิ่งที่เจ้าเฮ็ดเขาลงเฮ็ดแล้วบางคุณกำลังสิฮอดเส้นใส่ล่ะเจ้าหักก็ลงมือเฮ็ดซะนั้นแลนใส่เลยเฮ็ดอยู่ตลอดเวลาเฮียนอยู่ตลอดเวลาเฮ็ดอยู่ตลอดเวลาสู้ตลอดเวลาอันนี้1สิ่ง2มาคือในภาพรวมของยังบ่ทันฮอดองค์กรใหญ่ๆนะเรื่องของระบบอย่างนะบ่เฝ้าไปคำนึงก่อนก็ได้เอาง่ายๆก่อนคือการบริหารการเงินเพราะบางคนมีความคิดมีไอเดียบ่มีเงินบางคนมีเงินแต่บ่มีไอเดียสุดท้ายอีหยังก็บ่เกิดฉะนั้นบางคนหาไปบ่รอดก็คือค่อยฮู้ได้ค่อยคิดได้แต่ว่าค่อยมีไอเดียแล้วค่อยก็มีสิ่งที่ค่อยอยากจะเฮ็ดแต่ค่อยบ่มีเงินบ่มีทุนคือคนอื่นสินะความจริงแล้วเฮาเองเฮาบ่แม่นทุนพ่อทุนแม่ได้หลายคนเห็นว่าเออเจ้าเห็นแบบมาทุกวันนี้เขาก็เริ่มมีจากหาเงิน10ล้าน100ล้าน1000ล้าน10ตื้อ100ตื้อแบบจนเป็นเงินล้านดอลลาร์10ล้านดอลลาร์100ล้านดอลลาร์มันก็ค่อยสเต็ปค่อยๆๆมาแต่สิ่งที่เจ้าหาเงินได้ทุกกีบนะเจ้าต้องคำนึงให้ได้ว่าคือเฮาว่าแหละต้นทุนกำไรเงินฮ้อนเงินเย็นเงินที่จะต้องใช้ลงทุนเงินที่จะต้องใช้ซวยสัวคาวหรือว่าอย่างต่างๆสุดท้ายแล้วเวลาหาได้เงินหาเงินได้นะหลายคนนะจะเทเบตักเวลาลงทุนเนาะออลอินยาสุเฝ้าไปออลอินในมือที่เจ้ายังบ่มั่นใจนะและหลายอย่างนะอุปสรรคมันมักจะเกิดอยู่แล้วมือที่เจ้าเสี่ยงที่สุดปัญหามันมักมาเมื่อนั้นแหละมือที่เจ้าบ่หับบ่คิดหาความเสี่ยงบ่เฝ้าไปออลอินกับการลงทุนใดๆเถื่อเนาะส่วนต่อมาก็คือการบริหารการเงินนี่นะต้องศึกษาให้ดี
1: แสดงว่าสำคัญแห้ง
0: สำคัญแห้งเพราะว่าคันเจ้าออลอินนะจะล้มแล้วเจ้าบ่มีทางลุกเลยคันยืมมานี่นะคันยืมมานี่นะเป็นหนี
1: ้
0: นี่ค่ะบ่มีฮอดโอกาสจะไปหาเงินใช้หนี้ซ้ำมันบ่ถ้าเป็นเงินเก็บออลอินล้มเจ้าจนจีจะซึมเศร้าเพิ่นแหละเพราะว่าเจ้าบ่ฮู้สิลุกจังไดสุดท้ายแล้วถามว่าของเฮาเคยเฮ็ดแบบนี้บ่เฮาบ่เคยเลยบ่เคยเลยการที่เป็นอย่างองค์กรเฮาจังเติบใหญ่มาตลอดเฮาบ่เคยใช้เงินที่หามาไปใช้ในส่วนโตเลยเงินขององค์กรคือขององค์กรเงินของส่วนโตส่วนแบ่งของเขาเขาบอกว่าเบิดปีนี้เขาจะแบ่งให้โตผู้บริหารเองอะ 10% เขาก็คือ 10% ส่วนเหลือเท่านี้จงไว้พัฒนาองค์กรก็คือต้องจงไว้พัฒนาองค์กรบางคนบอกคำนวณซ้ำว่าเงินมันต้องบริหารแล้วใดแล้วสุดท้ายแล้วบางคนหาเงินได้แสนดอลลาร์ก็อย่าไปขี่ซื้อรถคันแสนดอลลาร์มาขี่เพราะว่าอยากสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองบ่เฝ้าไปคึดจนฮอดปานนั้นเก็บไว้ก่อนเงินบ่เฝ้าใจฮอดบางเทื่อฮอดยามที่เจ้าอยากลงทุนสินะเจ้าก็ยังมียังลงทุนเพราะว่าคือเฮาแหละเฮาบ่เป็นหนี้มาลงทุนเลยแล้วเฮาก็บ่ไปยืมคนอื่นมาลงทุนเลยนี่คือสำคัญหลาย
1: ว้าวแสดงว่าเจ้าของธุรกิจควรให้ความคำนึงตัวนี้สำคัญอีก2อย่างเนาะที่คินจะแบ่งนั่นก็คือบ่ว่าจะเป็นเรื่องการเฮียนฮู้ตัวนี้เฮียนเอาคิมเฮียนฮู้ตลอดเลย2ว่าแล้วเรื่องการเงินการต้องแยกแล้วก็มีบอลที่ถูกไล่แห้งเขาไปศึกษา
0: แ
1: ม่
0: นเนาะ AI แบบตอนนี้ AI มันมาทันสมัยเนี่ยหลายคนยังบ่ฮู้จัก ChatGPT เป็นอย่างมานะเป็นอย่างคอร์สเป็นอย่าง Gemini เป็นอย่างยังมีอีกหลายๆแอปที่แบบเรียนฮู้แล้วก็จะมีตอนนี้นะคนมีประสบการณ์ออกมาให้ความฮู้หลายเลยศึกษาเอานําเข้าก่อนเรียนฮู้ออกมาต่อยอดซะก่อนลงมือเฮ็ด
1: ว้าวเว้ยมีประโยชน์หลายแห้งเชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านที่กําลังฟังอยู่แล้วก็เฮ็ดธุรกิจอยู่จะได้เอาไปปรับใส่หลายเลยแหละตามที่มาน้องฟังเนาะหลักๆเลยเดี๋ยวจะเริ่มเรียนรู้และสิ่งที่สุดคือเรื่องการเงินไอ้คิมบอกมันเป็นหัวใจสำคัญที่เขาจะต้องได้ให้ความสำคัญเนาะและแน่นอนตอนถ่ายนี้หลายคนก็อยากไปติดตามไอ้คิมละมีสองทางใดที่ว่าอยากให้เคลื่อนไหว FC เขาไปติดตามฝากเลยไอ้คิม
0: สำหรับใครที่ว่าอยากติดตามเนาะสามารถเซิร์ชเข้าไปในเขียนคำว่า CEO คิมมี่ก็ได้ CEO แล้วก็ KIMMY เนาะบ่ว่าจะเป็น Facebook TikTok มันหักจะขึ้นดอกแล้วก็ฝากติดตามองค์กรของเฮาเนาะคือบริษัทเฮาอาริยันพันธมิตรเนาะเป็นบริษัทที่อยากจะมาผลักดันแรงงานลาวให้มีวิกฤตงานทำแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ลาวให้ไประดับสากลบ่ได้แค่ขายในลาวได้ให้ไปสากลนำกัน
1: และถ้าคนที่อยากไปซัพพอร์ตสินค้าของอาริยันพันธมิตรเนี่ยนะเฮาต้องไปซื้ออยู่ไสคิม
0: สำหรับยาแม่นสามารถซื้อได้ห้างขยะทั่วไปเลยเนาะแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์เป็นพวกเครื่องใช้ครัวเรือนเฮาสามารถไปซื้อได้อยู่ที่7-Eleven โซกทวีโซกไซเจมากจิฟฟี่กอกแบบท่านโมเดิร์นเฮดทั่วไปสามารถจุดไปฮอดท่านน้อยท่านอ่า ขายเครื่องทั่วไปเนาะก็จะมีขายซ่อนเครื่องสำอางก็มีขายตั้งแต่ออนไลน์และออฟไลน์บ่ว่าจะเป็นม่วนจ่ายบ่7 11บ่บัวพาบ่ห้างขายเครื่องสำอางทั่วไปหรือว่ามินิมาร์ทอีหยังต่างๆมีครบจบเลยเจ้า
1: ถ้าอยากซื้อเครื่องสำอางก็อยู่หน้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะ
0: โด
1: ยห้างอยู่หันเลย
0: แมนๆอยู่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ก็จะมีห้างช็อปของเลอทาโฟอยู่หันสามารถไปลองใช้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ลาวก็ดีคือกันเจ้า
1: ว้าวถือว่าครบจบ all in one อยู่น้ำเอคิมเลยวันนี้ตรงเลยขอบใจเอคิมแล้วลายเนาะ
0: ขอบใจ
1: ที
0: ่
1: ว่ามาหวมเหล็กเปลี่ยนในรายการเฮาวันนี้มีประโยชน์หลายเนาะและเชื่อว่าทุกคนทางบ้านก็จะได้รับประโยชน์ไปบ่หลายกะน้อยเสียหลายแต่เวลาเฮาเจาะเฮ็ดเนาะโดยและสุดท้ายนี้ขอฝากรายการเฮาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมินฮักแฟนรายการเฮาทุกท่านเนาะพบกันทุกๆวันอาทิตย์เวลา 4:30 น. 5:30 น.เนาะแล้วเฮามาเจอกันกับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยบุญฮู้อรุณวงศ์ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: เฮาก็ได้ยินฮู้ไปพร้อมๆครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเลย
3: แม่นล่ะเนาะเพราะว่าพวกเฮา2คนโนรีกับกระต่ายนี่ก็แม่นเริ่มจากการเริ่มต้นแบบว่าป.1
2: เจ้า
3: ๆเฮียนไปน้ำกันเติมท่านผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นเนาะทางรายการก็ยังจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวยีดคล้องประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตอยู่ประเทศจีนและกับประเทศลาวให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเติม
2: เจ้าตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาล้มกันเติมในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าโซล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลอซึ่งขณะนี้ทานพวมที่ตามหับฟังรายการที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและวังกีนี่ก็ได้มอบเสียงเพลงมวนๆสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกทานได้หับฟังกับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกคนได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติม
1: เจ้า
0: และในมื้อนี้ทางรายการของเฮาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับอย่างแน่นี่กระต่าย
1: เจ้าต่อสปอนในมื้อนี้พวกเฮาจะเรียนรู้เกี่ยวกับสระพยัญชนะและวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เฮาเว้าไปนี่มันจะแตกต่างจากภาษาลาวหมอกระต่าย
1: มันจะแตกต่างบางตัวที่จริงแล้วเน
0: า
1: ะโค้งมันก็มียกตัวอย่างคือภาษาจีนเพิ่นก็สิมีพยัญชนะพยัญชนะก็คือสิมีภาษาลาวนี่แม่นกอไก่ฮอดท้องเฮือน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็สิบ่ได้เริ่มกอไก่เพิ่นจะเริ่มแบบว่าปอพอมอฟอแบบสี
0: ่
1: สระของเพิ่นเน
0: า
1: ะส่วนว่าเมื่อกี้นี่แม่นส่วนว่าบัดนี้มาเบิ่งถึง
0: สระ
1: เนาะเมื่อกี้พยัญชนะแล้วสระนี่เพิ่นสิมีการออกเสียงเฮานี่ปกติก็มีสระสลีสลีเน
0: า
1: ะภาษาจีนเพิ่นก็มีอาโอเออีแบบสี่นะ
0: เจ้าร
1: วมถึงการออกเสียงภาษาจีนนี่วรรณยุต
0: เจ้า
1: วรรณยุตภาษาลาวแมนมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตตวาแต่ว่าภาษาจีนนี่เพิ่นสิมีออกเสียง4เสียงน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าย
1: กตัวอย่างคล้ายๆคือเอาสระอามาใส่ก็สิเป็นอาอาอาอา
0: โอ้การพันเสียงที่ที่ต่างไปมันจะมีอยู่4อย่างเหมือนบ่ตัวพันเสียงออกเสียงนี่นะ
1: เจ้าเสื่อในว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เวลาฟังพวกเขาสองคนนำเสนอเนาะสระพยัญชนะวรรณยุตเนาะ อาจจะไม่ได้เข้าใจเต็มทีเพราะว่าพวกเขาก็ออกเสียงโบแจ้งไปได้แน
0: ่โนนี้ก็ยังงงที่กระต่ายว่าอยู่เนาะในการที่ว่าเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับสระพยัญชนะหรือว่าการออกเสียงนี่นะเขามีทั้งอาจารย์หรือว่าครูภาษาจีนเพื่อนออกเสียงให้ฟัง
1: น
0: ำ
1: เสนอแล้วเจ้าตอนนี้เขาจะไปฟังเสียงอาจารย์ภาษาจีนที่เพื่อนสอนเพื่อนมันถูกต้องพร้อมๆกันเลย
2: 声母一
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแมนการออกเสียงพยัญชนะ
0: เจ้ากับบ่ได้ง่ายเลยเนาะกระต่ายเนาะเห็นบ่ว่าภาษาจีนนี่มันก็บ่ง่ายและก็บ่ยากแต่คันเฮามันฟังมันอ่านมันเรียนรู้มันก็สิลืมเคยไปแม่นบ
1: ่แน่นอนเจ้าค่อยๆเรียนรู้ไปน้ํากันนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อกี้แมนการออกเสียงพยัญชนะ
1: แม่แล้ว
0: และยังอีกสระแม่นบ่
1: เจ้าบัดนี้พวกเขาจะไปฟังการออกเสียงสระพร้อมๆกันเลย
2: ยื่นหมูอี
3: อีอู一二啊呀哇哦窝呃耶约哎歪 A V
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแม่นการออกเสียงสระของภาษาจีนเนาะก็คือดังที่เว้าไปเมื่อกี้นี้ว่าเฮาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังไปและค่อยๆลึงเองอัตโนมัติได
0: ้เจ้าโนรีก็สิได้มาฟังลืมคืนเรื่อยๆได้นี่คือจื้อๆแล้วก็สิได้เว้าน้ำหลังไปเติมอีก
1: เจ้า
0: พยัญชนะก็ได้ฟังไปแล้วสระก็ได้ฟังไปแล้วยังอีกตัวนึงการออกเสียงแม่นบ่ตัวนี
1: ้แม่นวรรณยุตเนาะว่ามี4เสียงในภาษาจีนนี่แม่นออกเสียงคือเท่าใดเฮาไปฟังพร้อมๆกันเลย
2: 朗读下列音节注意声调的不同
3: 啊啊啊啊哦哦哦哦呃呃呃呃一一
4: 乙
3: 乙
4: 乌
3: 无
4: 五
3: 物
4: 鱼
3: 鱼
4: 雨
3: 玉
1: ที่ทานฟังผัดไปแล้วนั่นก็แมนการออกเสียงวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าอุกคักแน่นอนมี3 อย่างที่ได้ฟังกันแต่ว่าเพื่อให้ย่ำเติมในการออกเสียงแต่ละอย่างกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปฟังยาวๆเติมอีกเพราะว่าจะเป็นพยัญชนะสระและก็วรรณยุต
1: เจ้า
2: 声母一
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
2: 韵母一
3: 一乌鱼儿啊呀哇哦窝呃耶约哎歪A V O 幺
2: 朗读下列音节，注意声调的不同。
3: 啊啊啊啊哦哦哦哦呃呃呃呃一一一一呜五五五鱼鱼鱼鱼
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ได้ฟังลืมคืนเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
1: แม่นแล้วเนาะตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปเป็นระยะสุดท้ายพวกเขาจึงมาเฮียนหูหรือว่ามาฟังข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการลงชีวิตที่พวกเขาจะนำเสนอสุทานฟังเนาะระยะต่อไปจึงมาล้มกัน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลมวนซืนเบิกบานฟังเสียงเพลงกันไปแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกทานได้รับฟังซึ่งวันในมื้อนี้เป็นข้อมูลทางด้านใดที่จะมาล้มกันนี่ก็ตาย
1: เจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ฮู้เกี่ยวกับประวัติย่อๆของกำแพงเมืองจีนแล้วเทื่อนี้เฮาสิเว้าถึงสัตว์ประจำชาติของจีนน
0: ั่
1: นก็คือหมีแพนด้า
0: โอ้แสดงว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมีแพนด้าเป็นบ่นี
1: ่แม่นแล้วเนาะตอนนี้แม่นเอาย่อๆเด้อสุธานฟังเนาะคันสิเว้าถึงต้นกำเนิดหรือว่าวิวัฒนาการของหมีแพนด้าเนาะฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีมาตั้งแต่หลายล้านปีก่อนผู้ใดนะเน
0: า
1: ะเจ้าก็จัดอยู่ในประเภทตระกูลหมี
0: นะเจ้าแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์นี่ก็ถือว่าคือกระต่ายเว้าแหละเนาะว่ามีมาแต่กี้แต่ก่อนหลายล้านปีแล้วนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่ก็มีส่วนใดกระต่ายส่วนเท่าใดถึงว่าจะมีระบบย่อยอาหารแบบสัตว์กินซีนนี่นะแต่ว่าหมีแพนด้านี่ก็ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่ว่ากินไม่ป้องแบบนี้นะแล
1: ้
0: วก็กินเป็นอาหารลักอีกได้หลายกว่า99ส่วนห้อยเพราะว่าบางเทื่อหลายคนว่าประเภทหมีนี่นะตระกูลหมีนี่นะมันจะกินซีนเด็ดแต่ว่าหมีแพนด้านี่จะต่างก็คือกินไม่ป้อง
1: เจ้าไม่ป้องไม่ภัยที่พวกเขาเห็นเนาะ
0: เจ้าก
1: ัดห้อยกินอยู่เป็นประจำเลยนะเนาะคือหุ้นน้ำกันว่าหมีแพนด้านะท่านผู้ฟังมีอยู่แต่จีนเนาะเนาะเป็นต้นแมนอยู่แขวงเสสวนบนอื่นบ่ได้มีได้เป็นต้นกำเนิดนะเนาะนอกจากว่าเพิ่นไปมอบให้อยู่บนอื่นเขตอื่นนะ
0: แสดงว่าถิ่นกำเนิดจุดเริ่มต้นแมนยูประเทศจีน
1: ถูกต้องแล้ว
0: นี่แต่ว่าเพิ่นเอาจากจุดกำเนิดเนี่ยไปย้ายให้แต่ละประเทศเลี้ยงโตอย่างซี่ซ่าเจ้า
1: แมนๆๆเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบการค้นพบนี่แมนเพิ่นค้นพบแต่ปี1969ผู้ใดโดยทานอามังเดวิดซึ่งว่าเป็นนักสอนศาสนาละกานักธรรมศาสตร์วิทยาชาวฝรั่ง
1: เจ้า
0: ๆเป็นคนตะเวนตกคนทําอิฐเนาะที่ว่าได้เห็นหนังของหมีแพนด้าและได้มานําเสนอให้โลกฮู้จักสัตว์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะและสําหรับหมีแพนด้านี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติจีนและก็ถือนําใช้เป็นทูตเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับประเทศต่าง
0: ๆ
1: เขาเห็นได้ว่าเพิ่นทรงมีแพนด้ามอบให้ประเทศนั้นประเทศนี
0: ้แสดงว่าการที่ว่ามอบหมีแพนด้าให้แต่ละประเทศนี่เอิ้นได้ว่าการสร้างสันธมามัยตรีหรือว่าสร้างความก็จะเอิ้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนั้นๆ
1: ถูกต้องแม่แล้วและคือในปี1972จีนก็ได้มอบหมีแพนด้าคู่หนึ่งชื่อว่าซิงซิงกับลิงลิงให้สหรัฐอเมริกา
0: เจ้า
1: หลังจากการเยี่ยมยามของประธานาธิบดีทานริชาร์ดนิกสันเนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตหมีแพนด้าที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยฮะนะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้สมพอได้ยินสื่อที่เขาได้ฟังข่าวตลอดดิเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็นอกจากนั้นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษานี่นะท่านผู้ฟังสถานะความเสี่ยงอันนี้เพิ่นเว้าได้ว่าในอดีตมีแพนด้านี่นะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได
1: ้แม่แล้ว
0: ย้อนว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็มีข่าวดีเนาะมีข่าวดีย้อนว่าความพยายามในการปกป้องและก็ขยายพันธุ์ของรัฐบาลจีนในปี1916นี่นะทางองค์การ IUCN ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากใกล้สูญพันธุ์มาเป็นมีทาเอียงใกล้จะสูญพันธ
1: ุ์เจ้า
0: ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าอนุรักษ์หมีแพนด้านี
1: ่แม่แล้วเนาะและมีแพนด้านะยังถูกเลือกให้เป็นโลโก้ของ World Wildlife Fund เนาะซึ่งอันนี้เป็นโลโก้แล้วเห็นบอกตัวมีแพนด้าตัวขาวๆดำๆอยู่เนาะตั้งแต่ปี1961พุ่นนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลกบ่เพียงแต่มีแพนด้าเด
0: ้
1: มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: แม่นแล้วเป็นโลโก้อันนึงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบางประวัติความเป็นมาของหมีแพนด้าที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก็จะมีข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังตลอดบ่สะพอแต่ว่าอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศลาวคือกันพวกเขาก็สิพยายามซอกหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้รับฟังจากทางรายการ
1: แม่นแล้วเนาะมาฮอดนี้เวลาของรายการของพวกเขาใกล้จะมาลงแล้วขอขอบใจในรายการทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสล.มาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: จ้าและอย่าลืมท่านผู้ฟังพวกเขาก็มีนัดหมายกันเป็นประจำสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11 น.และฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมื้อนี้กระต่ายมากโนซาและมโนรีแก้วคุณบุริศักดิ์ขอลาไปก่อน
0: โชคดี
1: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆแบบล้มศูนย์และคุ้มครองบริหารทุนเข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสวได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเชษฐานครหลวงวิจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.laosmefund.org

สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเราพบกันเป็นประจำอีกแล้วทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.หรือว่า18:00 น. ถึง 19:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นพวกเราก็ยังออกอากาศผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้ท่านที่กำลังรับฟังอยู่ผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าโคซุกก็สามารถเข้าไปในหน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เด้อเนาะลาว National Radio หรือว่าจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของฮอบฮู้ก็ได้มื้อนี้อนุรักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากว่าพันงาเพิ่นรู้สึกว่าฝนตกหลายมื้อฝนห้ำหลายมื้ออากาศเปลี่ยนก็เลยเฮ็ดให้เป็นวัดมายามเพิ่นว่าก็เลยย่านสิมาติดใส่กันก็เลยของดอยู่ห่างๆยังห่วงๆกันก่อนตอนนี้เอาถึงแม้นว่าบ่ได้มาเป็นครูมาคนเดียวมาสายเดียวแต่ว่าความเบิกบานมวลซื่นทางด้านเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารพวกเฮายังเอามาเว้ามาว่ามาต้อนสุขกับรายการเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์นึงพวกเฮาพบกัน3มื้อก็จะพบกันในท้ายอาทิตย์มีข้อมูลข่าวสารมีเรื่องเรามาเว้ามาว่าสู่กับมีรายการฟังโดยเฉพาะระยะนี้เนาะระยะที่ฝนตกลิ้นลงเรื่อยหลายวันบ่เว้นวางแน่นอนแหละหลายพื้นที่ก็อาจจะยุ่งยากเรื่องของการไปการมาถนนหนทางบ่สะดวกสบายรวมไปถึงการค้าการขายบางบอนมันก็บอกว่าพบอุปสรรคแต่ว่าบางบอนก็บอกว่าโอ้ยังมวนอยู่กับการค้าการขายก็ขอให้เป็นอาทิตย์ที่เบิกบานมวลซื่นเนาะค่อนๆท้ายอาทิตย์แล้วหลายคนก็อาจจะกับเตาเมื่อยามเฮือนซานผู้ดีอยู่ไก่นี่ก็ถือโอกาสว่ากับเมื่อนอนเฮือนน้ำพอน้ำเมได้เนาะบางเทื่อนี่ในวันจันทร์หาวันศุกร์นี่อาจจะอยู่พักอยู่นะคะหลวงวิ่งจันทร์พอใกล้บนหำเฮียนหรือว่าใกล้บนเฮ็ดเวียกแต่ว่าในท้ายอาทิตย์นี่คือสมมติว่าอยู่ทั้งแขวงวิ่งจันทร์บอหรือว่าทั้งเมืองนาไซทองทั้งเมืองสังทองสิอาจจะกลับไปพอเห็นหลายคนล้มกันว่าท้ายอาทิตย์แล้วนี่จะมีแผนเรื่องของการไปเที่ยวเมืองเฟืองวังเวียงหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ขอให้การขับขี่หรือว่าการเดินทางของท่านนั้นตลอดปลอดภัยหมดทุกคนเลยที่สำคัญก็ขอให้ไปฮอดปลายทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะพวกเราพบกันใน30นาทีต้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีผู้ให้การสนับสนุนพวกเรานั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลข่าวสารจากทางทสวว่าวาสุขมิลกันครับฟังน้ำกันเป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาระยะนึงแล้วเป็นอย่างคือบ่เห็นทางรายการพวกเฮาได้ล้มต่อตอนนี้กลับมาแล้วและในอาทิตย์ต่อไปท่านก็สามารถติดตามพวกเฮาไว้ได้ว่าจะมีภายแน่มาร่วมสัมภาษณ์ในรายการจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมบรรดาจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ติดตามน้ำกันได้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมามาพวกเขาก็ได้ล้มกันกับทางท่านปอมาลัยคำเนาะถึงเพิ่นก็ได้รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องนวัต

วิสการหรือว่าและอย่างนี้กำลังขุ่นเคี่ยวในการซีเมนเรื่องของการแข่งขันอีโกต้นเนาะซึ่งหลายๆผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นนักศึกษาปี2ปี3สิเนาะที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรูปแบบการแข่งขันรูปแบบธุรกิจค่ะติดตามกันไว้สำหรับงานการแข่งขันอีโกต้นในปี2025นี้ซึ่งก็มีหลายอย่างที่เป็นทั้งรางวัลมีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ที่เข้าร่วมนี่ก็สิได้ร่วมทุกกิจกรรมถ้าหากได้ผ่านเข้าไปแต่ละรอบของการคัดเลือกเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้สมัครได้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ในน้ำผู้แข่งขันเนาะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จบ่ว่าจะเป็นทีมใดก็แล้วแต่เชื่อว่าถ้าว่าเฮามีไอเดียที่ดีไอเดียธุรกิจที่ดีมีการนำไส้หรือว่าอิงไส้เงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดในปีนี้เรื่องธุรกิจที่มีความยืนยงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการไส้นวัตกรรมหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเทคโนโลยีเนาะเข้ามาในธุรกิจนี่ก็แน่นอนคิดว่าหลายๆคนสิมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้กะสอขอส่งกำลังใจให้เนาะพวกเฮาพบกันตอนต้นรายการเว้ากันยาวเลยเป็นจังไดทำข่าวทำข่าวพี่น้องคนลาวทุกทวนหน้าบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยู่ทุกพื้นที่ใดก็แล้วแต่เนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบอยู่ในตอนนี้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็ขอให้วิกฤตการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้โดยไวเลยเนาะขอส่งกำลังแห่งใจให้ก็เชื่อว่าหลายๆภาคส่วนกับบ่ได้นิ่งนอนใจก็กำลังระดมกันบ่ว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยอยู่ในตอนนี้และก็มันติดตามการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะเชื่อว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ยังจะสืบโตตกต่อเนื่องอยู่บางเทือกาได้รับอิทธิพลเรื่องของพายุที่พัดเข้ามาทางประเทศลาวซึ่งก็จะเฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุซึ่งก็เป็นอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามเลียบแม่น้ำหรือว่าบนพื้นที่ต่ำที่จะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้น้ำท่วมได้พบกันตอนต้นรายการเอาจักสองเสียงเพลงเนาะฝากต้อนให้กับมีรายการมวลซืนกับเพลงที่เกี่ยวมาไว้อยากให้ทุกคนมีแต่หอยยิ้มถึงจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเศร้าใจหรือว่าเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับเสียงเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงภาพแห่งความหลังมวลซื้อน้ำกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับฟังหรือว่ารับชมอยู่ในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้จะเป็น Facebook ส่วนตัวของอนุรักษ์เองหรือว่าในหน้าเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้0305787052กับ2เสียงเพลงฝากให้ตอนต้นรายการ

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
1: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
0: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
2: รายการฮอบฮู้

กับเสียงเพลงสองเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิเลการหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมวลซืนในบรรยากาศของแรงวันศุกร์หรือหลายคนมักจะให้สัญญาว่าวันเสาร์น้อยเนาะกับเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังมวลซืนคิดฮอดอดีตคิดฮอดความหลังกับเพลงภาพแห่งความหลังเป็นศิลปินของทั้งแม่ดาราเพชรเนาะเพิ่นฮ้องไว้ฟังจากน้ำเสียงแล้วโอ้คิดฮอดแท้ๆเรื่องราวอดีตที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นความหลังที่มีความทรงจำที่ผูกพันนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดโทรศัพท์มาหาพวกเราได้0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการก็ได้รายการฮอบฮู้เด้อหรือว่าเข้ามาในเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้พิมพ์คำว่าลาว National Radio เมื่อกี้นี่ก็มีผู้สาวทางหลวงพระบางแฟนรายการประจำเลยอาจจะเป็นแฟนรายการของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเลยก็ว่าได้เนาะเพิ่นอาจจะโทรมาหลายรายการซึ่งรายการฮอมฮู้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เพิ่นโทรกันเข้ามาเมื่อกี้นี้ขอฟังเพลงสาวนาแก้วบ่เนาะของศิลปินกิโตเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทางติงนิงเฮาซอกเบิ่งให้สำหรับเสียงเพลงนี้แต่กันถ้าบ่มีอาจจะเป็นเพลงอื่นแทนให้เนาะสาวนางเนาะเพิ่นขอฟังร่วมกับหมดทุกคนเด้อพิเศษกับแม่นโคซอกขอบใจหลายๆเด้อนอกจากทางหลวงพระบางแล้วทางแขวงอื่นๆเด้เป็นจังได๋ฝนตกอากาศแบบนี้สัญญาณแจ้งดีอยู่บ่หรือว่าเสียงคัดๆเสียงได้แน่เสียงบ่ได้แน่บ่หรือว่าเป็นจังได๋กระท่วงมหาโคศกได้ตื่มอีกบ่ได้ยินเสียงมีรายการทางอัตตปือแดนใต้โดนแล้วเด้อเป็นจังได๋น้อพี่น้องทางอัตตปือถามข่าวทางอัตตปือแล้วก็ยับขึ้นมาทางสารวันเซกองทางปักเซจำปาซากเนาะหรือว่าทุกพื้นที่ทุกบอนที่สามารถรับฟังแล้วก็รับชมรายการของพวกเราได้ถ้าว่าสะดวกในการเข้ามารับชมในการออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ก็ยิ่งเป็นการดีพวกเราได้โอ้ล้มกันสนทนาแบบเวลาโดยกงเลยแต่ว่าถ้าบ่ทันแท้ๆอาจจะมารับชมรับฟังคืนหลังก็ได้พวกเราก็มีการบันทึกไว้ทาง Facebook ออนไลน์เนาะหรือว่าถ้าว่าฟังอยู่วิทยุบ่สะดวกในการโทรมาฟังซื่อๆก็บ่เป็นหยังก็สุขขอบใจเช่นเดียวกันเนาะหรือว่าฟังไปแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใดอยากประกอบส่วนข้อมูลส่วนไหนกับพวกเราแลกเปลี่ยนกันได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางรวมทั้งธุรกิจแบบครอบครัวเนาะที่นอนในจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะมีเวทีในการมาสนทนาแนะนำตัวเองอยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการของพวกเราก็ลองติดต่อมาได้เนาะพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่าเป็นจนก.เนาะธุรกิจ MSMEได้เลยและพร้อมเดียวกันนั้นก็อยากฝากรายการของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิรายการที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ30นาทีต้นที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลส่วนใดที่ท่านอยากติดตามบ่ว่าจะเป็นกระดานข่าวหรือว่าเว็บไซต์บรรดาระเบียบการนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมภาพธุรกิจที่ว่าเป็นMSME เนาะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเพิ่นได้พิมพ์คำว่า www.lao.smefund.org หรือจะเข้าง่ายๆเข้าไปทั้งเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic แล้วเข้าไปหรือจะพิมพ์ภาษาลาวก็ได้อยู่ใน Google ซอกหาเลยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวลาเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็จะเห็นกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเข้าไปในนั้นเราจะเห็นกระดานข่าวจะเห็นบรรดาตัวอย่างวิดีโอผู้ประกอบการที่เพิ่นเข้าถึงทุนที่เพิ่นได้บอกว่าวิธีการเข้าถึงทุนเพิ่นเฮ็ดแบบใดเพิ่นดำเนินธุรกิจแนวใดหรือว่าเพิ่นเป็นผู้หนึ่งที่รับทุนจากทสวแล้วเพิ่นไปช่วยในเวียกงานใดอาจจะเป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนบ่หรือว่าเป็นเพื่อซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนอกจากทุนที่เป็นสินเชื่อที่ทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสนองผ่านบรรดาคู่ร่วมมือที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคแล้วเพิ่นยังมีทุนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจที่จะช่วยจัดกองประชุมหรือว่าเป็นการจัดสัมมนาเนาะหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจที่เป็น FSME หรือว่าเวียกงานการพัฒนาการห่มห่อเวียกงานการส่งเสริมการตลาดผ่านๆมาก็มีหลายหน่วยที่เข้าถึงทุนของทสวในรูปแบบทุนสินเชื่อและก็ทุนสมทบทุนวิสาหกิจเนาะเพื่อไปช่วยในธุรกิจของเพิ่นแต่ว่าถ้าถามถึงว่าเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าได้หมดทุกครบครัวหรือว่าทุกหน่วยธุรกิจบ่ที่ทสวสนองมาก็ตอบได้เลยว่ายังเถื่อเนาะแต่ว่า
แต่ละปีผลงานเพิ่นก็แม่นสามารถช่วยผู้ประกอบการได้มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกสิกรรมเวียกงานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการค้าการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็อีกหลากหลายหัวหน่วยที่เพิ่นสามารถช่วยผู้ประกอบการนั้นได้แต่ว่าในปีนี้2025ต่อหน้าเพิ่นก็ยังมีแผนที่จะยกระดับหลายๆอย่างรวมไปถึงบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะบรรดาธุรกิจที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบ่ครบถ้วนทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่เพิ่นก็จะยังเข้ามาช่วยเติมอีกรายละเอียดนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพิมพ์ #วทสวเข้าไปก็ได้หรือจะติดต่อปัวพันที่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่นก็ได้021-4021-4464เนาะ021หรือว่าจะเข้าง่ายๆก็นั่นท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะมีเบอร์โทรเข้าไปใน Facebook ก็มีเบอร์โทรเช่นเดียวกันติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวเพิ่นหรืออยากจะเข้าไปพัวพันโดยกงก็ได้ห้องการของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลยหรือว่าเข้าไปทั้งสำนักงานตึกของกรมส่งเสริม SME หั่นก็ได้เนาะก็จะมีทั้งกองทุนเพิ่นอยู่หั่นคือกันอาจจะถามเรื่องงานสินเชื่อการเขียนแผนธุรกิจขอคำปรึกษาทางด้านสินเชื่อแล้วแล้วก็ทุนโครงการวิชาการเด้เป็นแบบใดอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองสอบถามเพิ่นเบิ่งได้เนาะหรือว่าเฮาบ่ครบเงื่อนไขใดเพิ่นมีวิธีหรือคำแนะนำแนวใดที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ก็ขอความช่วยเหลือกับเพิ่นขอคำแนะนำกับเพิ่นได้เลย021-4140-64 021-4140-64 30นาทีต้นของพวกเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพักฟังเพลงม้วนๆกันก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้อยู่กับ FM 103.7 MHz อยู่กับโคสกอนุรักษ์ตอนนี้เอาเป็นเสียงเพลงตามแห้งใจเนาะสาวนาแก้วสาวนาอ๋อน่าจะเป็นสาวนาแก้วอ่ะหรือนาแก่สาวนาแก้วสาวนางมันขอเพลงนี้มาคือซิเมนเพลงเดียวกันสาวนาแก้วเนาะไปมอบเสียงเพลงนี้ให้มวนมวนน้ำกันแล้วก็ต่ออีกหนึ่งนาหนึ่งเสียงล้ำพาไปล้ำฟังล้ำทั้งสวรรค์เขตดีโบล้ำตังหวายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันหรือว่าทางภาคเหนืออยากฟังเป็นก่อนล้ำได้เพิ่มเติมล้ำคันล้ำในทางใต้ได้เนาะคันทางเหนือนี่ซิเมนครับครับทุ่มหลวงพระบางครับเสียงขวางครับอย่างแน่ไม่ใช่ขับลือเนาะก็ขอคันเข้ามาเพิ่มเติมได้อาจจะปิ่นผ่านทางคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มา030 5787052แล้วพวกเราพบกันใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้

0: ินปีโดยการเข้าประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานฝากประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายมีพากันมาฝากประจำนำกันหลายๆเด้อ
1: ตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนาหรือ JDB ฝากหลายยิ่งมีโอกาสลุ้นหลายเปิ้นว่าโชคใหญ่ท้ายปีไปกับธนาคารห่วมพัฒนานั่นก็คือโชคใหญ่ลุ้นลดโตโยต้าปราโดเพียงแต่ฐานฝากเงินกับเพิ่นซึ่งเพิ่นก็จะมีเงินไขในวงเงินการฝากเนาะรายละเอียดสามารถติดต่อที่หมายเลขสายด่วนเพิ่นได้1499หรือจะติดตามผ่านสองทางออนไลน์ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB บ่จะเป็น TikTok หรือว่า Facebook กับผู้ให้การสนับสนุนพวกเขากลับเข้ามาสู่30นาทีหลังนี้ก็มีแฟนรายการทาง Facebook แน่เนาะเปิ้นว่าก็ฟังเพลงเซละน้องบ่เนาะกำลังขับรถอยู่เด้อเพิ่นว่าโอ้ยเนาะคันถามว่าขับรถนี่ก็บ่เฝ้าพิมพ์มาก็ได้เด้อจอดรถซะก่อน ย่านเป็นอันตรายในระหว่างของการขับขี่หรือว่าท่านใดที่กำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใดทางใต้บ่หรือว่าทางเหนือขับขี่ด้วยความปลอดภัยเด้อนอกจากเซละน้องแล้วก็ยังมีรายการเพิ่นทักทายมาเนาะทางอันน่ะคำพรบ่นอนแล้วก็มีไผเติมอีกเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปอ่านเห็นข้อความท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านทางเพจ Facebook และก็มีแห้งใจจากแฟนรายการประจำเฮาประตูแสงจันทร์เนาะเพิ่นฟังปิดประจำเพิ่นว่าเมื่อนี้เพิ่นก็โทรมาขอฟังเพลงเย็นสบายซาวนาเด้อเนาะซาวนานี่ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนาะเพิ่นต้องการน้ำฟ้าน้ำฝนมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่บางบ่อนี่ก็เป็นข้าวกำลังเคี้ยวงามละใกล้ละเจ้าหน่อยปลายฝนต้นหนาวต้นท้ายๆเดือนตุลานี่ก็มันสิเริ่มเข้าทอกงวงสิเป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วได้เนาะก็ขอให้ผลผลิตเข้านาปีในปีนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายเด้อนะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวนาหรือว่าสาวกสิกรอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกบอนที่กำลังอยู่คุณเขียวเรื่องของการปักดำนาอยู่บนใดบางพื้นที่นี่อาจกันยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะอาจจะไปได้เครื่องนึงแล้วหรือว่าการเกษตรกรรมการเกษตรพื้นที่ใดปลูกอย่างแน่ระยะนี้หลายคนก็โอ้ยราคาผักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินข่าวว่าหอมป้อมราคาดีแฮงเป็นบ่ระยะนี้ราคาขึ้นสูงหลายอาจจะเป็นย้ําฝนฤดูกาลที่ปลูกเนี่ยยากแดเพราะว่าผักหลายชนิดนี่น้ําฝนหลายปุ้นก็เฮ็ดให้หากผักนี่เน่าเปื่อยฉะนั้นแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ผักมีราคาค่อนข้างมาสูงได้ในช่วงฤดูฝนเนาะแต่พอหมดฝนแล้วก้าวเข้าสู่อันปลายฝนต้นหนาวแล้วผักปัดทึกราคาทึกย้อนมาปลูกง่ายละไผ่ก็ปลูกได้ก็จึงเห็นให้ราคานั้นก็ค่อนข้างบ่ถ้าเทียบใส่ฤดูฝนนี่ฤดูฝนราคาผักจะดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่มีหัวมีสวนหรือว่ามีผลผลิตในฤดูฝนตอนนี้พวกเราไปฟังเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาสักก่อนเนาะกับเพลงเซละน้องนอกจากบ่าวอุลานโพสีที่มันขอกันเข้ามาสบายดีเด้อทางไอชานนอยู่ทางรัฐฮาวายเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการอยู่เด้อเพิ่นว่าเอาก็ขอบใจหลายๆเนาะถึงว่าจะอยู่แดนไกลแต่เพิ่นก็ยังมารับชมมารับฟังรายการของเฮาเป็นกำลังใจกับพวกเฮาก็ขอบใจหลายๆตอนนี้มาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงกันก่อน2 เสียงเพลงแล้วจึงโอลมกันระยะต่อไป

ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

เย็นสบายเย็นสบายซาวนาขอบใจเด้อประตูแสงจันทร์ที่เป็นคนแนะนำเสียงเพลงนี้มาก็ให้บรรยากาศคลายแรงแบบนี้มีความเบิกบานมวลซื่นตื่มอีกและก็มีหนึ่งแห้งใจเบิ่งขอฟังเพลงยามแรงบ้านเฮาเด้อโกโซขอกันเข้ามาผ่านเบอร์โทรศัพท์0305787052จักหน่อยพวกเฮาจะกล้าเกี่ยมซอกให้น้องกับเสียงเพลงที่เบิ่งขอกันเข้ามาหรือว่าเพลงไหนที่พวกเฮายังค้างกันไว้ในอาทิตย์ก่อนๆกระท่วงกันเข้ามาตื่มได้เพราะว่าพวกเฮาก็พยายามที่จะซอกเสียงเพลงมวลๆสลับกับทั้งข้อมูลข่าวสารเด้จักหน่อยสิว่าโอ้ยโกโซเอ้ยว่าแต่ข้อมูลหลายขอฟังเพลงน้ำเด้สลับกันเนาะคันฟังแต่เพลงหลายบ่ได้ข้อมูลกับสิว่ารายการบ่ได้ให้ข้อมูลหยังเลยในมื้อนี้บ่ได้รับฮู้ข้อมูลหยังเลยแม่นบ่ก็สลับกันเนาะทั้งเสียงเพลงทั้งข้อมูลข่าวสารฝากกันเติมอีกสำหรับบรรดาท่านผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นแขนงการใดก็แล้วแต่เนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจเรื่องของอาหารการกินนี่ยิ่งเป็นการดีได้ถ้าว่าท่านมีธุรกิจแล้วอยากจะแบ่งปันต่ออยากมาโอ้มาลมพารายการของพวกเขาพวกเขายินดีเด้ออาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแจวนมส้มกะแล้มวุ้นหรือว่าการแปรรูปอื่นๆหรือว่าขนมกินลิ้นต่างๆถ้ามีโอกาสเขาก็จะได้เสื้อเสริญเพิ่นมาล้มถึงแนวคิดของเพิ่นเนาะยิ่งปัจจุบันนี้ว่าเรื่องเจ้าของธุรกิจนี่บ่แม่นคนมีอายุหลายได้อาจจะเป็นคนหุ่นใหม่นี่แหละเห็นแนวทางธุรกิจหรือว่าเริ่มจากการบอกต่อเริ่มจากการให้มู่ให้คู่อุดหนุนกันไปกันมาเฮ็ดจริงจังกลายเป็นธุรกิจฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี่บางเทื่ออายุก็ยังน้อยอยู่กับประสบผลสำเร็จแล้วก็สมเซยและก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะหลายผู้ประกอบการก็เห็นหลายโอกาสที่แตกต่างกันบางคนก็จะเห็นโอกาสเรื่องของการขนส่งเนาะปัจจุบันนี้ปราศจากบ่ได้แล้วจะใกล้หรือไกลก็คันถ้าว่ามีบริการการขนส่งเข้ามาแล้วนี่โอ้ยถือว่าเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สมไส้ผู้บริโภคเมื่อก่อนนี่อยากไปตลาดนี่เขาต้องไปเองเดี๋ยวนี้

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปสื่อฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศตามแนวทางเศรษฐกิจต่างๆสื่อมวลชนลาวต้องเพิ่มทวีการค้นคว้าและนำเสนอเรื่องราวแห่งความสำเร็จการนำเมืองทุรคมและทูตเวียดนามประจำลาววางพวงมาลาที่หอศิลาจารึกหนัก6วิลสนลาวเวียดนามนครดานังของเวียดนามกาเกียมลงมือก่อสร้างเขตการค้าเสรีบรรดาประเทศในภาคพื้นควรถือเอาสิทธิ์นำพาในการรักษาสันติภาพและเสรีภาพอยู่ทะเลจีนใต้และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปรับปรุงและก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศตามแล้วเศรษฐกิจต่างๆรวมทางเส้นทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงของท้องถิ่นท่านสอนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปรับปรุงบรรดาโค้งรางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในปีผ่านมาในนี้จะได้สุ่มใส่ปรับปรุงเส้นทาง14เส้นที่ติดพันกับนโยบายสูงโยส่งเสริมการก่อสร้างและส่งแปลงเส้นทางในระยะใหม่พร้อมทางยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้ได้มาตรฐานสากลและให้สามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลท่านสอนใจศรีบันโดนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลจะสืบโตสูงโยนักลงทุนภาคเอกชนทางภายในและต่างประเทศก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็นและทางด่วนคูขนานทางอา3บ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาหาห้วยทรายแขวงบ่อแก้วรวมทั้งด่วนอื่นๆให้สำเร็จตามแผนการ
0: สมาคมมิตรภาพลาวกูบาคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางและสถานทูตสาธารณรัฐและนรัฐกูบาประจำลาวพร้อมกับแขวงขมวนจัดปาฐกถาเนื่องในโอกาสระลึกครบรอบ100ปีฟีเดนกาสโตรุสแห่งมรดกที่มีชีวิตอยู่ในวันที่24กรกฎาคมนี้ที่สมุทรสนแขวงมีทานไสยสนะโคตรพุทธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงท่านเจริญยาเปาเฮออดีตรองประธานสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาท่านวรศัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคและบรรดาการนำผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอเตเวียนวาเดสเอกอัครทูตกูบาประจำลาวได้ปาฐกถายกให้เห็นชีวิตผลงานและบทบาทของท่านฟีเดนกาสโตรุสในการนำพาการปฏิวัติกูบาปกป้องอธิปไตยการก่อสร้างสังคมนิยมและส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการประชาชนพร้อมนี้ยังเน้นนักว่าวันที่16กรกฎาคม1956แม้นวันที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การปฏิวัติกูบาและการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาเอกอัครราชทูตกูบายังได้แสดงความขอบใจต่อภาครัฐและประชาชนลาวที่ให้การสนับสนุนและสืบต่อรักษาสายพันธุ์มิตรภาพลาวกูบาที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งได้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายปฏิรูปของรัฐบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาในโอกาสเดียวกันนี้ท่านไสยสนะโคตรพุทธรได้ตั้งหน้าคณะพรรคคณะน้ำแขวงขมวนแสดงความขอบใจต่อสถานทูตกูบาที่จัดปาฐกถาอันมีความหมายนี้พร้อมทั้งย่องโยทานฟีเดนกาสโตรุสว่าเป็นนักปฏิวัติและผู้นำที่โดดเด่นอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนกูบาพร้อมทั้งอวยพรให้เอกอัครราชทูตกูบามีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่และมอบกระตาดอกไม้เพื่อแสดงความขอบใจการปาฐกถาครั้งนี้เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและมรดกทางการเมืองของทานฟีเดนกาสโตรุสพร้อมทั้งสืบต่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างลาวกูบาให้หนับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: เลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนประเทศลาวเสนอให้สื่อมวลชนลาวต้องเพิ่มทวีการค้นคว้าและนำเสนอเรื่องราวแห่งความสำเร็จของเซาหนุ่มผู้โดดเด่นในด้านการเรียนการประดิษฐ์สร้างการดำเนินธุรกิจตลอดฮอดการอุทิศกำลังกายกำลังใจเข้าในเวียกงานอาสาสมัครเพื่อสังคมท่านธงลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนประเทศลาวประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงศึกษาอบรมเซาหนุ่มไว้หนุ่มในเงินไขใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่า เรื่องราวความมณะพยายามของสาวหนุ่มบ่แมนเป็นเพียงแต่ข่าวสารทั่วไปแต่มันคือแสงสว่างแห่งแห้งบันดาลใจที่ปลุกระดมสาวหนุ่มคนอื่นๆให้ตื่นตัวการเสิร์ชสู่คนดีบ่เพียงแต่เป็นการย่องยอเท่านั้นหากแมนการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมอันงดงามให้สังคมลาวเป็นสังคมที่ยกย่องคนเก่งอบอุ้มคนดีและให้คุณค่าแก่ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
2: เราต้องเพิ่มทีวีการค้นคว้าและนำเสนอเรื่องราวแห่งความสำเร็จของสาวหนุ่มผู้ที่โดดเด่นในด้านการเฮียนการประดิษฐ์สร้างการดำเนินธุรกิจตลอดทอดการอุทิศกำลังกายกำลังใจเขาในเรื่องงานอาสาสมัครตัวสังคมเรื่องราวความมนัดพยายามเหล่านี้บ่แม่นเพียงแต่ข่าวสารทั่วไปแต่มันคือแสงสว่างแห่งแห่งบันดาลใจที่จะปลุกระดมสาวหนุ่มคนอื่นๆให้ตื่นตัวการเสื้อสู้คนดีบ่เพียงจะเป็นการย่องยอแต่แม่นการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมอันงดงามให้สังคมลาวเป็นสังคมที่ยกย่องคนเก่งโอบอุ้มคนดีและให้คุ้มค่าแก่ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงขอให้สื่อมวลชนพวกเขาเป็นผู้นำพาในการสร้างพื้นที่ให้สาวนุ่มได้แสดงศักยภาพเพื่อให้ข้าเจ้ารับรู้ว่าทุกความตั้งใจและทุกหยาดเหงื่อที่ข้าเจ้าได้อุทิศเพื่อประเทศชาติจะมีพรรคมีรัฐและมีสังคมคอยติดตามชื่นชมและพร้อมที่จะเป็นแห่งยู่หนุนให้ข้าเจ้าก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบ่โดดเดี่ยว
1: ท่านทองลีศรีสุริตให้ฮู้เติมว่าเวียกงานสื่อมวลชนเปรียบเหมือนดาบสองคมถ้าพวกเรานำไส้อย่างถูกทิศมันจะกลายเป็นอาวุธทั้งปัญญาที่เหลี่ยมคมเพื่อโลโลมสาวหนุ่มลาวให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความหักษาดมีความสามารถพร้อมที่จะนำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าดังนั้นบ่อนใดที่มีสาวหนุ่มบ่อนนั้นต้องมีกระบอกเสียงอันแหลมคมของสื่อปฏิบัติ
0: สหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์จัดกองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์กรรมบาลลาวทั่วประเทศสมัยที่9ในวันที่24กรกฎนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการนครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมประธานห้องประธานสหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์คณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์และหากฐานจากภายในการองค์การเทียบเท่าเมืองและหัวหน่วยธุรกิจอ้อมคางเขาห่วมในพิธีทานนางโคตมินพงยาหลักประธานสหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกรรมบาลในระยะผ่านมาว่าสหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ได้นำพาซีนำการจัดตั้งปฏิบัติหลายบรรดาคาดหมายที่สำคัญในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5และเวียกงานปินอ้อมต่างๆอย่างมีผลสำเร็จและมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเช่นภายหลังสำเร็จกองประชุม

0: แหล่งนำพาคุ้มครอง 3,000 กรรมบาลนครหลวงจันทน์ลงหักฐานการเมืองในระยะใหม่อยู่เมืองจันทบุรีและเมืองศรีขุดตะบองกองประชุมยังได้รับฟังการโอลมและหัตถีซีนำเวียกงานกรรมบาลจากประธานคณะบริหารศูนย์กลาง 3,000 กรรมบาลลาวรับฟังการเผยแพร่เอกสารกฎระเบียบของ 3,000 กรรมบาลลาวสมัยที่9เสนอโดยหัวหน้ากรมกวดกาแผนดำเนินงานของคณะบริหารงาน 3,000 กรรมบาลลาวสมัยที่9เสนอโดยหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานและมติกองประชุมใหญ่ครบคณะวิสามัญครั้งที่1ของคณะบริหารงานศูนย์กลาง 3,000 กรรมบาลลาวสมัยที่9เพื่อให้คณะนำกรรมบาลนครหลวงจันทน์นำเอาเนื้อในจิตใจเอกสารสำคัญนี้ไปจัดตั้งผันขยายและเผยแพร่ให้บรรดาสมาชิกกรรมบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนรับรู้เข้าใจและร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติ
1: วันที่24กรกฎาคมนี้ท่านเหมียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและการนำเมืองทุลคมนำโดยท่านบุญเลิศสีหาปัญญาห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทุลคมพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้วางพวงมาลาและจุดธูปเทียนไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณบรรดาทหารอาสาสมัครนักหบวีรชนที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติในปางสงครามเนื่องในโอกาสวันนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติของเวียดนามวันที่27กรกฎาคมครบ79ปีอยู่หอศิลาจารึกนักหบวีรชนลาวเวียดนามบ้านพลแห่เมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของนักหบวีรชนทหารอาสาสมัครและเสียวสันเวียดนามที่เสียสละในปางสงครามต่อสู้กู้ชาติลาวและเวียดนามซึ่งทั้งสองชาติได้มีมูลเสื้อความสามัคคีอันดีงามมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาแต่ดึกดำบรรโดยบรรพบุรุษของสองชาติได้นำพาสร้างซาและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมูลเสื้อดังกล่าวให้พวกเฮาหุ่นลูกหลานได้สืบทอดส่วนกาลนานสองชาติลาวเวียดนามมีความสนิทสนมกันเคียงบ่าเคียงลายกันต่อสู้ตีศัตรูตัวเดียวกันในสมัยสงครามสองชาติลาวเวียดนามได้ถูกพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่าและใหม่หุกหานเข็นฆ่าประชาชนสองชาติอย่างโหดร้ายประเทือนแต่ด้วยมนต์เสื้ออันพิลาธานและความสามัคคีสองชาติได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นพร้อมกันต่อสู้ต้านพวกจักรพรรดิอย่างพิลาธานเฮ็ดให้พวกมันปราศัยและสามารถปลดปล่อยทั้งสองประเทศได้สำเร็จในนั้นบรรดาทหารอาสาสมัครและเสี่ยวสานเวียดนามได้อุทิศตนและเลือดเนื้อช่วยเหลือภารกิจปฏิบัติของชาติลาวจนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติออกจากเอกกดขี่ศัตรูนำเอาความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนจากนั้นได้จุดธูปเทียนไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดาทหารนักหบวีรชนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติในภารกิจต่อสู้กู้ชาติ
0: ห้าปีต่อหน้าแขวงอุดมไซได้กำหนด7แขนงการ47โครงการเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาพัฒนาแขวงโดยเฉพาะแขนงการกสิกรรมบริการท่องเที่ยวศึกษาสาธารณสุขโยธาธิการและขนส่งอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางจันทลาไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซฮู้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่แม่นนักลงทุนภายในกว่า50กว่าส่วนห้อยห้องลงมาแม่นนักลงทุนจากจีนเวียดนามและไทยการดึงดูดการลงทุนในระยะผ่านมาแม่นมีความท้าทายหลายสมควรเนื่องจากพื้นฐานของรางถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปายังบ่สามารถเข้าถึงเขตลงทุนได้ฉะนั้นจึงเห็นให้นักลงทุนส่วนใหญ่บ่อยากลงทุนอยู่เขตนั้น
2: นักลงทุนส่วนใหญ่ซึ่งในระยะผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้อัตราส่วนของนักลงทุนที่กว่าเปอร์เซ็นต์หลาย 51% เป็นนักลงทุนภายในและถัดมาจากต่างประเทศเป็นสปอจีน 38% นั้นแล้วก็จะมีจากเวียดนามแล้วก็ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นการจะตั้งปฏิบัติเนาะปัญหาข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายพวกเขาก็พบหลายอันโดยเฉพาะแม่นันนะเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านพื้นฐานโครงสร้างพวกเขายังบ่ทันนานามีเนาะโดยเฉพาะแม่นันนะถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาเข้าในของเขตที่ว่าพวกเขาจะดึงดูดเอานักลงทุนเข้ามาพัฒนาอันนั้นปัญหาที่1ปัญหาที่2มันเกี่ยวกับที่ดินซึ่งในระบบการจัดสรรที่ดินของพวกเขายังบ่ทันเป็นระบบและบ่สามารถกำหนดได้เนาะส่วนหลายในการลงทุนเข้ามานักลงทุนสนใจเข้ามาแล้วมันพบปัญหามันเรื่องเกี่ยวกับที่ดินพ พราะว่าดินรัฐเฮาบ่ได้มีการจัดสรรและก็บ่มีเป็นดินรัฐให้แก่นักลงทุนถือว่านักลงทุนที่สนใจมา

0: ทุนส่วนหลายแล้วจะได้มีการเอื้อนว่าสดเสยหรือว่าทดแทนอาณาที่ดินให้แก่พ่อแม่ประชาชนในการพัฒนาท่าน
1: ท่านนางจันทลาไสบุญเฮือยฮู้ตึมว่าเพื่อดึงดูดนักลงทุนแขวงอุดมไซได้มีนโยบายส่งเสริมด้านภาษีอากรรายได้และอากรมูลค่าเพิ่มต่อผู้ลงทุนที่ลงทุนในกิจการตามเขตและแขนงการคือการลงทุนอยู่เขตหนึ่งเขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมบ่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนเซ็นถนนหนทางระบบไฟฟ้าน้ำประปาโทรคมนาคมเล่นอื่นจะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าเช่าสูงสุดบ่เกิน10ปีสำหรับการลงทุนในเขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมเอื้ออำนวยต่อการลงทุนจะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าเช่าบ่เกิน5ปีต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
2: ท่านคำฮู้อ่อนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกองมีคำเห็นต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานผักแขวงเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่9ซึ่งท่านได้ยกเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บและหับใน6เดือนต้นปี2026สามารถจัดเก็บและหับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด300ตึกกว่ากีบเคียงคู่กันนั้นยังได้เอาใจใส่คุ้มครองรายจ่ายให้ไปตามแผนที่สภาหับพง
3: ท่านคำหูอ่อนมานี่หัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกองรายงานว่าระยะ6เดือนต้นปี2026แผนกการเงินแขวงสามารถจัดเก็บและหับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด3ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีปฏิบัติได้52กว่าส่วนห้อยเทียบใส่แผนงวดได้91ส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น130ส่วนห้อยเป็นเงิน69ตึกกว่ากีบในนั้นรายหับจากพูดศูนย์กลางปฏิบัติได้94ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนปีเท่ากับ64กว่าส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น53กว่าส่วนห้อยเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น33ตึกกว่ากีบสำหรับรายหับผูดท้องถิ่นปฏิบัติได้205ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนปีเท่ากับ49ส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น21กว่าส่วนห้อยเป็นเงิน36ตึกกว่ากีบได้นี่รายหับจากสวยสาอากรปฏิบัติได้107ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ42ส่วนห้อยรายหับจากสับสินปฏิบัติได้97ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ59กว่าส่วนห้อยด้านรายจ่ายงบประมาณอนุมัติรายจ่ายทั้งหมด318ตึกกว่ากีบเทียบใส่แผนปีเท่ากับ45กว่าส่วนห้อยขาดดุลงบประมาณ113ตึกกว่ากีบท่านหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกองให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนต้นปี2026นี้คาดคะเนการจัดเก็บได้หาบกล่องงบประมาณของแขวงให้ได้ทั้งหมด227ตึกกว่ากีบเท่ากับ40ส่วนห้อยของแผนการปีจารุณีมงคลนาคาวิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
2: ต้นเดือนกรกฎนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบุรีคำไซจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาและปลูกจิตสำนึกการปกป้องรักษาดินบริเวณน้ำภายใต้โครงการสร้างความทนทานของประชากรในตัวเมืองเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยการคุ้มครองและนำไส้ทาแหงระบบนิเวศอยู่ลาวอยู่บ้านปากปึงเมืองปากสัน
4: จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ภายใต้ของโครงการสร้างความทนทานคุ้มครองและนำไส้ทาแหงระบบนิเวศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่มีดินติดกับขอบเขตดินบริเวณน้ำห้วยปึงสำหรับเบียร์ไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีทั้งหมด350เบียร์ประกอบมีเบียร์มากสีดามากม่วงมากเงาะและเบียร์ไม้ดูไม้แคนและเบียร์ไม้ย่างให้แก่ประชาชนภายในบ้านปักปึงปลูกและรักษาเป็นส่วนรวมของบ้านเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกในการปกปักรักษาดินบริเวณน้ำเพื่อสร้างความทนทานของประชากรในตัวเมืองปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศคุ้มครองและนำใส่ทาแหงระบบนิเวศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจันสมรพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
2: เมื่อบุตรเดินมานี่เมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคมครบรอบ29ปีทีทาเสนาหักมีทานธนูไซปันสลัดประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
5: สำหรับปี2026เมืองไซเศรษฐามีแผนปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 3,394,250 โตและในมื้อนี้ลูกปลาที่นำมาปล่อยอยู่ที่ทาเสนาหักองค์การบ้านฝั่งแดงมีจำนวน 65,000 โตนอกนั้นจะได้นำไปปล่อยอยู่หนองปลาของเมืองจำนวน 40,000 โตปล่อยเข้า น้องของผู้ประกอบการภายในเมืองจำนวน 1,885,250 โตและปล่อยเขาน้องของประชาชนสะสองบานจำนวน817น้องมี 1,654,000 โตโอกาสเดียวกันนี้ข้อยังห้องมันยังคณะพักองค์การปกครองถูกขันประชาชนนักเรียนหูนักศึกษานักธุรกิจพ่อค้าเช้าขายและภาคส่วนต่างๆจงพร้อมกันสืบต่อคนขวาเสื่อมซึมสร้างกระบวนการและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดบรรดากฎหมายและนิติกรรมต่างๆเช่นกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายการประมงและกฎหมายอื่นๆซึ่งมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการนำใส่ทรัพยากรสัตว์นำสัตว์ป่าแบบยืนยงอย่างมีประสิทธิผลสูงเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาและเป็นเจ้าการร่วมกันในการสกัดกั้นการหาป่าแบบผิดกฎหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสัตว์นำให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยง
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวกีฬาสาพันธ์กีฬากระต้และสินลอนแห่งสัตว์ลาวจัดพิธีแถลงข่าวการกาเกียมคมพอมจัดการแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2026ในวันที่24กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมอุทยานเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมิทานสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและสินลอนแห่งสัตว์ลาวท่านกิงมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านสุริยาแก้วพีระวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวประธานสหพันธ์สาวหนุ่มลาวท่านพีราวันโสภาพมีไซผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมท่านสุพลจันทวีไซผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนพร้อมด้วยห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬากระต้อและสินลอนแห่งชาติลาวบริษัทให้การสนับสนุนคณะนำครูฝึกนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านอนุสรณ์เคนกิติศักดิ์รองประธานทั้งเป็นเลขาธิการสหพันธ์กีฬากระต้อและสินลอนแห่งสัตว์ลาวได้รายงานสภาพความพร้อมว่าการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคม2026อยู่ที่สนามกีฬาบูโดเซ็นเตอร์ประกอบมี4รายการคือทีมเดียวชายหุ้นทั่วไปทีมเดียวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีม4คนชายหุ้นทั่วไปปัจจุบันมีภาคส่วนกระทรวงแขนงการแขวงและสโมสรทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด22สโมสรส่วนความพร้อมด้านสนามอุปกรณ์เทคนิคและบุคลากรแม้นมีความพร้อมห้อยส่วนห้อยงานแข่งขันครั้งนี้ได้มีผู้สนับสนุนคือธนาคารส่งเสริมกสิกรรมมอบเงินจำนวน1ตึกกีบกลุ่มบริษัท AIF จำกัด300ล้านกีบบริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนจำนวน250ล้านกีบบริษัทสีสันหัวมือพัฒนาสากลจำกัดผู้เดียว75ล้านกีบบริษัทเอนิเวร์มัตติมีเดียและออร์แกไนเซอร์45ล้านกีบบริษัท LIT Solution จำกัด25ล้านกีบบริษัทวิไลบอนก่อสร้างเคหสถาน10ล้านกีบและบริษัท Datacom 3ล้านกีบการจัดการแข่งขันครั้งนี้นอกจากสิงขันห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแล้วยังเป็นการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมให้นักกีฬากระต้อทีมชาติลาวเพื่อเข้าร่วม3รายการใหญ่ระดับโลกและอาเซียนปี2026ได้แก่การแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมโลกอยู่ประเทศไทยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่ประเทศญี่ปุ่นและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่22อยู่ประเทศมาเลเซียขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามนครดานางวางเป้าหมายลงมือก่อสร้างเขตการค้าเสรีเลข2ใหม่โอกาสวันสัตว์เวียดนามวันที่2กันยาปีนี้แผนกการเงินนครดานางให้ฮู้ว่าแผนการนี้แม่นหนึ่งในบรรดาหน้าที่จุดซุ่มใน6เดือนท้ายปีของนครระยะผ่านมาได้หันแผนนโยบายของศูนย์กลางเกี่ยวกับการทดลองบางกลไกและนโยบายเฉพาะเพื่อพัฒนานครดานังให้เจริญก้าวหน้าเปิดกว้างเขตพัฒนาใหม่ สืบโตแก้ไขความยุ่งยากขออุดตันให้บรรดาโครงการลงทุนเอกชนพร้อมกันนั้นยังสุ่มใส่พันขยายบรรดากำลังแฮงบ่มโซนเพื่อการเติบใหญ่สร้างทาพัฒนาให้นครด่านังระยะปี2065-2030ท่านนางเลแทงตุงห้องหัวหน้าแผนกการเงินนครด่านังให้ฮู้ว่าบรรดาเขตการค้าเสรีเพื่อดึงดูดการลงทุนและได้รับการพันขยายตามขั้นตอน
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนทานหวางยี่กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคกมินิจีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ชี้แจงลักมันตามหลักการของจีนเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ในกล่องประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนอาเซียนโดยท่านกล่าวว่าควรให้สันติภาพเสถียรภาพการร่วมมือและมิตรภาพกลายเป็นสภาพหลักอยู่ทะเลจีนใต้อิงตามผลการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินโดยโทรภาพสากลจีนหรือCGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 2,664 คนใน6ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนกรกฎปีนี้แสดงเห็นว่าการแทรกแซงของประเทศใหญ่นอกภาคพื้นเข้าในความขัดแย้งเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ถูกเบิ่งว่าเป็นมือมืดสำคัญที่อยู่เบื้องหลังสภาพความเข็งตึงอยู่ทะเลจีนใต้ในขณะที่การแก้ไขความขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธีและเป็นเจ้าตนเองได้กลายเป็นความเห็นที่เป็นเอกภาพกันโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในนั้นหลายกว่า 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัญหาทะเลจีนใต้ควรได้รับการแก้ไขโดยอิงใส่กฎหมายสากลผ่านการสนทนาและการปรึกษาหารือโดยสันติหลายกว่า 64% เห็นว่าการแทรกแซงจากประเทศใหญ่นอกภาคพื้นเหตุให้บางประเทศที่เฮียกห้องสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องแม้นอาศัยการสนับสนุนจากภายนอกแทนที่จะอาศัยการสนทนาในภาคพื้นเหตุให้ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยตนเองของภาคพื้นหลุดลงหลายกว่า 74% เห็นว่าการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องจากประเทศใหญ่นอกภาคพื้นเจนให้สภาพความเข็งตึงในภาคพื้นหุนแห้งขึ้นจะกลายเป็นภัยคมคู่ด้านการค้าและความมั่นคงด้านพลังงานของโลก
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเมื่อบ่อนวันนี้ว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาได้อนุมัตินำเข้าซินงัวจากอักซังตินเพิ่มขึ้น 80,000 ตนเพื่อลดพ้นวิกฤตการด้านราคาซินที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์จากปัญหาภัยแห่งแล้งและขาดแคลนงัวเพื่อวังลดแรงกดดันเรื่องค่าของชีพของประชาชนอเมริกาท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติให้น้ำเข้าซินงัวจำนวนดังกล่าวคำสั่งนี้จะเพิ่มโควต้าน้ำเข้าซินงัวภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีอีก 80,000 ตนในท้ายปีนี้โดยเน้นนักใส่ซินงัวแดงล้วนที่นำมาผสมกับส่วนที่มีไขมันเพื่อผลิตเป็นซินบดสำหรับเห็ดแฮมเบอร์เกอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาด
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและสมภวันมาวงไซอ่าน
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

0: ศิลปะคือเครื่องเอประดับชาติภาษาจะต้องลงมือทำจริงจะสมประสงค์ตังมีแต่ว่าจะเว้าบ่ลงมือเขียนวาดก็คือดังนำขาดห่วยป่าสิบ่นแม่นบ่มีฐานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเวียกงานวัฒนธรรมสังคมท่องเที่ยวครอบครัวตัวแบบสลับสับเปลี่ยนนำเสนอให้ท่านรับฟังพร้อมนั้นก็มีเพลงมีลำประกอบส่วนเข้าไปเพื่อเฮ็ดให้รายการมีสีสันและก็มีความเบิกบานม่วนซื่นเมื่อเว้าถึงวัฒนธรรมลาวแล้วทางรายการของพวกเขาในมื้อนี้จะพาทานไปฮู้เกี่ยว
1: ความหมายของฮีด12ของ14ประเพณีลาวฮีด12ของ14แม่นรูปแบบการดำรงชีวิตฮีดคองประเพณีและกฎระเบียบทางสังคมที่ประชาชนลาวสืบทอดกันมาแต่โบราณนกาลเพื่อความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมคำว่าฮีด12ของ14ที่พวกเราได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นมักเว้าแต่หลายคนอาจจะยังบ่ทันฮู้ความหมายที่แท้จริงของมันซึ่งความหมายฮีด12ของ14มีอยู่ว่าฮีดแปลว่าแบบอย่างหรือประเพณีที่เคยประพฤติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันทั้งภาษาเว้าและภาษาเขียนเพิ่นนิยมเว้าและเขียนคำว่าฮีดคองประเพณีหรือว่าจารีตนิยมรวมเข้ากันเป็นคำเดียวคำว่าขนบธรรมเนียมแปลเอาใจความแล้วก็แม่นประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมานั่นเองฮีดมาจากคำบาลีทิวาจะปิตะเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาฮีด12หมายถึงประเพณีพิธีกรรมหรือการเฮ็ดบุญประจำเดือนของประชาชนลาวประดาเผ่าภายใน12เดือนเพิ่นจะนับเอาตามเดือนลาวโบแมนเดือนสากลเป็นต้นแมนเดือนเจียงจะมีพิธีเลี้ยงผีฟ้าผีแทนนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเข้าปริวาสกรรมเดือนนี้จะมีพิธีเฮ็ดบุญเข้าคูนลานหรือว่าบุญจินเจียงเผามงบุญงะบุญระบึกเผากึมุบุญกะเลเผากึมุทางภาคเหนือสำหรับบุญระบึกแม่นเผากึมุอยู่ทางภาคใต้เดือนสามเพ็งเป็นบุญเข้าจีบุญมาคาบูซาบุญวัดภูจำปาสักเดือนสี่เฮ็ดบุญพระเวทหรือบุญมหาศาสตร์เดือน5เฮ็ดบุญปีใหม่ลาวหรือบุญกุดสงการเดือน6เฮ็ดบุญวิกสาขาบูซาและบุญบังไฟเดือน7เฮ็ดบุญเบิกสำหรับบ้านและเลี้ยงปูตาหรือเกี่ยมเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเดือน8เฮ็ดบุญเข้าพรรษาเดือน9เฮ็ดบุญเข้าประดับดินเดือน10เฮ็ดบุญเข้าสลากเดือน11เฮ็ดบุญออกพรรษาเดือน12เฮ็ดบุญกฐินบุญธาตุหลวงว่าด้วยคอง14แม่นมีคือคอง14อย่างสำหรับคนทั่วไปและคอง14อย่างของพลาซาสำคัญทั่วไปแม่นหน้าที่ของมดทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันเซนคู่ผัวเมียสาวบ้านครอบครัวเฮือนซานและวัดวาอาหามศาสนารายละเอียดดังนี้เมื่อพืชเข้าก้ามากไม่เป็นห่วงมากไม่มาแล้วตนอย่าเฝ้ากินก่อนให้เอาไปทำบุญให้ทานแก่ทานผู้มีศีลกินก่อนแล้วตนจึงคอยกินภายลุนแต่ปัจจุบันบ่คอยปฏิบัติตามแล้วและอีกปัญหาหนึ่งก็แม่นยาโลภ ลายตาสิงตาหน่อยอย่าจ่ายเงินแดงอย่าแบ่งเงินควังและอย่ากล่าวคำหยาบซ่ากล้าแข่งใส่กันให้พร้อมกันเฮ็ดหัวตายและกำแพงอ้อมหอบวัดวาอาหามและเหือนแห่งตนด้วยการปุกหอบูชาเทวดาในซีแจเหือนเมื่อจะขึ้นเหือนให้สวยล่างตีนก่อนจึงค่อยขึ้นห้าเมื่อถึงวันสิ้นเจ็ดคำแปดคำสิบสี่คำหรือสิบห้าคำให้สมมาก่อนเศร้าแม่ขี่ไฟแม่คันใดและประตูที่ตนอาศัยอยู่ถูกเศร้าคำวันคืนหกเมื่อจะเข้านอนต้องให้เอาน้ำสวยล่างตีนผัวแห่งตุ่นเสียก่อนแล้วจึงเข้านอนซึ่งปัจจุบันบ่นิยมใส่แล้วถึงวันสิ้นให้เอาดอกไม้ทูบเทียนสมมาผัวแห่งตุ่นพ่อแม่เฒ่าแก่ลุงตาของตุ่นถึงวันอุปโสถพระสงฆ์ขององค์ข้าเจ้าให้แต่งขันดอกไม้ทูบเทียนไปเคียนสั่งข้าเจ้าถึงวันสิ้นดับสิ้นเพลงมาให้นิมนต์พระสงฆ์มาสูตรมงคลเฮือนแล้วทำบุญใส่บาตรถวยทานสำหรับคองต่อไปก็แม่นเมื่อพระสงฆ์มาบิณฑบาตนั่นอย่าให้เพิ่นคอยท่าเวลาใส่บาตรก็อย่าให้ศูนย์บาทศูนย์ภิกขุสงฆ์สามเณรและยามใส่บาทนั่นอย่าได้ใส่เกิบกังคันห่มบ่เอาผ้าปกหัวบ่อุ้มลูกหลานและถือศาสตร์ตะวุฒต่างๆของต่อไปเมื่อภิกขุสงฆ์เข้าปริตวาสกรรมสำละเนื้อตัวแล้วเวลาออกปริวาสกรรมให้มีขันดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องอัฐปริคานไปถวยและนอกจากนั้นเมื่อภิกขุสังฆเจ้ากายมาให้นั่งลงย่อมือไหว้ก่อนแล้วจึงคอยเจรจาอย่าเหยียบเงาเจ้าภิกขุสามเณรอย่าเอาอาหารเงินของตนกินแล้วไปทานให้สังฆเจ้าและอย่าเอาไว้คอยให้ผัวกินอย่าเสพกรรมคุณในวันสิ้นวันเข้าวัดสาวันออกวัดสาและวันมหาสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ทั้งหมดเหล่านั้นแม่นฮีด12ของ14ที่คนลาวเฮานับถือมาแต่ดึกดำบรรพ์จนฮอดปัจจุบันได้เคารพนับถือและปฏิบัติให้ถือกับฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติตลอดมาอันนั้นก็แม่นความหมายของฮีด12ของ14ประเพณีลาว

0: เอ้าแม่ลูกเห็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถึงใบหนะ
1: เขาสิล้างรถนะแม
0: ่ล้างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามถึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำไ
1: หนมันบ่สะดวกนะแม่เปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรเคยกันประหยัดในลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
4: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าทีขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
5: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้จะท่านมาฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวนั่นก็คือฮีตของประเพณีและการเชื่อถือของเผ่าแซกชนเผ่าแซกมีความเคารพและนับถือผีพ่อผีแม่ผีฟ้าผีแทนอย่างนักหน่วงในวันสิ้นแต่ละเดือนเขาเจ้าก็ได้บูชานบไหวและเลี้ยงผีอย่างบ่ขาดเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อลูกๆที่มีต่อพ่อต่อแม่เฒ่าแก่ปุญญาตายายและบรรพบุรุษนอกจากนั้นแล้วเขาเจ้ายังได้เฮ็ดบุญกินเตดบุญปีใหม่เป็นประจำในแต่ละปีพร้อมๆกันกับบุญเตดเวียดนามตามการบอกเล่าของชนเผ่าแซกเขตบ้านทอกนายอและโพนสว่างเมืองถาแขกได้ให้ฮู้ว่าชนเผ่าแซกจะมีห่อผีไหว้ประจำเฮือนประจำบ้านเพื่อพร้อมกันบูชาซึ่งแม่นพิธีกรรมอันหนึ่งของชนเผ่าแซกที่ขาดบ่ได้พิธีกรรมนี้ก่อนจะเอาเข้าขึ้นเล่าโดยมีการฆ่าหมู1ตัวแล้วเฮ็ดลาบเลือดแกงหรือต้มหมูแล้วมอบพิธีนี้ให้เจ้าผู้เป็นหมอที่มีความสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกบางครั้งพวกเขาก็จะมีการบะก่อนจะดำเนินกิจการใหญ่เพื่อให้พิธีดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาสำหรับความหมักหักระหว่างครูเบาสาวแม่นอิงตามความหักมักของครูเบาสาวแต่ส่วนหลายแม่นพ่อแม่ผู้ชายซอกหาให้จากนั้นจึงมีพิธีการตามหลังในสมัยก่อนเจ้าบ่าวก็จะไปอยู่เฮือนเจ้าสาวก่อนเพื่อสังเกตและติดตามพฤติกรรมของเจ้าสาวส่วนเจ้าสาวก็มีโอกาสได้ติดตามเจ้าบ่าวเซนกันและใช้เวลาดนถึง3ปีเวลาอยู่เฮือนเจ้าสาวนั่นครูบ่าวสาวก็สามารถร่วมเวียกร่วมงานกันไปให้ไปนาทำมาค้าขายร่วมกันได้แต่บ่ได้นอนร่วมกันบ่ได้กินข้าวร่วมพาเจ้าสาวเจ้าสาวจะกินข้าวร่วมกับแม่ของตนส่วนเจ้าบ่าวก็จะกินข้าวร่วมกับพ่อเจ้าสาวสิ่งสำคัญที่สุดแม่นบ่ให้มีลูกก่อนกำหนด3ปีหลังจากหมดกำหนด3ปีแล้ว ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันว่าเรื่องการแต่งดองคาดองและอื่นๆต้นโตแมนทั้งสองกำสองฝ่ายเห็นอกเห็นใจกันคาดองก็ถูกลงการจัดพิธีแต่งดองแมนได้ดำเนินไปเป็นเวลา3วันเรื่องอาหารการกินจะตกเป็นของเจ้าบ่าวทั้งหมดเซนมื้อที่1จะแต่งพาเข้าให้อำนาจการปกครองอยู่บ้านกินหรือแขกที่มีเกียรติมาจากบ่อนอื่นกินหมดมื้อนั้นมื้อที่2จะแต่งพาเข้าให้แขกฝ่ายหญิงกินก่อนแล้วก็งั้นดองหมดมื้อมื้อที่3เป็นมื้อแต่งดองและจะรวมกินน้ำกันทั้งแขกฝ่ายหญิงและฝ่ายชายชีวิตภายหลังแต่งดองแล้วบางครั้งจะอยู่นำพ่อแม่เมียออกเฮือนหรืออยู่นำพ่อแม่ฝ่ายผัวก็ได้แต่สิ่งสำคัญแม่นสองฝ่ายตกลงกันฝ่ายใดมีเงินไขและฝ่ายใดบ่มีเงินไขการรับมูลมรดกแม่นบ่ได้จำแนกว่าลูกชายหรือลูกหญิงแต่ขึ้นกับลูกคนใดอยู่เฮือนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับหลายกว่าส่วนผู้อื่นแม่นจะได้ส่วนแบ่งหน่อยลงการเกิดลูกแม่นเกิดอยู่แจงเฮือนโดยได้มีการกะเกี่ยมไว้แล้วเซนเตียงหรือสแนนไม้ไผ่เตาไฟโดยเฉพาะมีหมอตำแยประจำบ้านที่เป็นผู้เซลซานในการช่วยเหลือในยามคับขันโดยมีการมัดเสื้อใส่คือเฮือนเพื่อให้ผู้ที่จะเกิดลูกได้แขนและจองเสื้อไว้โดยการช่วยเหลือของหมอตำแยหลังจากแอน้อยเกิดออกมาแล้วหมอตำแยก็จะตัดใส่แฮใส่บือออกและอุ้มไปนอนใส่กระด้งฟัดเข่าที่วางไว้ข้างบนนอนของแม่ในเวลาอยู่กํานั่นอยู่เบื้องถึงหัวบนนอนของผู้อยู่กําก็จะกางกระดงหรือกางแห่ไว้เพื่อป้องกันผีห้ายต่างๆตามคำเสือการเศร้าหาสถานที่ปลูกเฮือนของชนเผ่าแทรกแม่นอิงตามอำนาจการปกครองเป็นหลักเฮือนของชนเผ่าแทรกมีลักษณะแบบเดียวกันกับเฮือนเผ่าเมยมีก้องล่างการจัดวางภายในก็จะจัดเป็นบนนอนของไผ่ลาวเป็นต้นห้องทับอิฐจะเป็นห้องพระบอนบูชาจากนั้นเป็นห้องนอนพ่อแม่ห้องลูกสาวห้องลูกชายและสุดท้ายเป็นห้องของลูกไพ่อยู่นอกเฮือนใกล้กับห้องนอนลูกไพ่ก็จะมีคกตำข้าวเครื่องนุ่งห่มของเผ่าแทรกในเมื่อก่อนจะย้อมด้วยสีครามและสีหมอนินโดยนำไส้มือหยิบเองเส้นผู้ชายแม่นนุ่งผ้าตะลุงแม่หญิงแม่นนุ่งสิ่นธรรมดาที่ผลิตเอาเองโดยการนำไส้แผ่นเพที่ต่ำเอานั่นมาตัดและมาหยิบเฮ็ดเป็นสิ่นและเสื้อตามรูปแบบและสีสันที่ต้องการที่ทานฟังผ่านไปนั่นก็แมนฮีดคองประเพณีและการเชื่อถือของชนเผ่าแทรก

0: องแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าทางกำลังที่ตามหับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาฮอนนี่ผู้ดำเนินรายการลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอความสุขโชคดีเกิดแก่ทานผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น
1: ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสวัสดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM และ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และ application Radio Garden ได้พอรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆพร้อมด้วยเสียงขับเสียงลำมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อเบาถึงวันเวลานี้กระมูลเวียนเปลี่ยนไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานแนวก็ตามก็จงเอาใจใส่รับผิดชอบเวียกงานนั้นให้รอดนาทีเพราะว่าวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินฉะนั้นเราก็จงพร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้เพราะว่าความทุกข์ยากก็เกิดจากหลายสาเหตุท่านผู้ฟังเกิดจากความขี้คานมักง่ายเกิดจากปัญหาอัคคีภัยและปัญหาอื่นที่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็นต้นกระแมนค่าของชีพหรือว่าปัญหาต่างๆฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันสุ่มใส่ในการสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปถ้าพวกเขามีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีหักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกจะน้อยเวียกจะใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามและพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จและรอดนาทีไปด้วยดีสำหรับรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอรัฐบาลได้กำหนด7คาดหมายและ5ทิศทางในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้มารับฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสกรและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: 妞妞啊妞妞啊啊妞妞啊妞妞啊妞妞啊妞妞啊。
1: ฮัลโหลสบายดีเซียว
2: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
1: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
2: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
1: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: กิจมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวพอตูมิตูลุงเปาอาของพวกเฮาที่กำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นกำลังได้พร้อมกันปักดำสำเร็จแล้วเข้าก็เขี้ยวงามอุ้มทุ่มแต่ว่าบางท้องถิ่นก็ประสบกับภัยนำท่วมฉะนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่เป็นกำลังใจช่วยพ่อแม่ประชาชนเกี่ยมพร้อมปลูกพืชทดแทนท้องถิ่นใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยนำท่วมระยะผ่านมาก็จงช่วยเหลือกันแบ่งเบาจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง

ผลสำเร็จอันจบงามซึ่งเนื้อในกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันคุ้นคั่วและพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอรัฐบาลได้กำหนด7คาดหมายและหาทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10รัฐบาลได้กำหนด5หลักการ7คาดหมายและ5ทิศทาง5จุดสุ่มในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากปี2027หา2030ให้มีประสิทธิภาพท่านมอนไซลาวมัวซงรองประธานสภาแห่งชาติได้แจ้งให้ฮู้ว่าวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรัฐบาลได้กำหนด5หลักการในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากประกอบมีรับประกันความเข้มงวดเด็ดขาดรับประกันความโปร่งใสรับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการรับประกันความเป็นมืออาชีพรับประกันคุณภาพและความยืนยงสำหรับ7คาดหมายประกอบมีสู้สนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนี้สร้างบ้านจุดสูงตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อย่างน้อยแขวงละ4หา5บ้านสุ่มใส่สร้างอาชีพและแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาโครงล่างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนำใส่เข้าในการดำรงชีวิตสุ่มใส่การจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากสร้างให้มีขบวนการสร้างวิชาชีพให้สาวหนุ่มในหักฐานให้หลายขึ้นคนควายและหยาดแยงการลงทุนทางไปไหนและต่างประเทศเข้าในการพัฒนาชนบทอย่างมีจุดสูงบ่เอื้อยอิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องและหัดกลุ่มเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงรัฐบาลได้กำหนด7คาดหมายและหาทิศทางในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติก็ยังบ่ทันหมดเถื่อท่านผู้ฟังตอนนี้ไปรับฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสากลและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังสำหรับ5ทิศทางมีอย่างใดรายละเอียดรายการขับลำท้องถิ่นจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในตอนต่อไป

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเป็นตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ฟังเสียงครับเสียงลําจากรายการผ่านไปขอมอบเป็นความสุขความบิกบานมนต์ซืนให้แก่ท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามรับฟังรายการขับลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวอ้าวตอนนี้มารับฟังรัฐบาลได้กําหนด7คาดหมายและ5ทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติต่อจากวังยานีท่านผู้ฟังสําหรับ5ทิศทางมีคือเร่งสุขโยส่งเสริมให้ประชาชนผู้ทำมาหากินแบบใหม่จะตั้งการผลิตและการสุกยูในการผลิตกสิกรรมแบบผสมประสานเพื่อให้มีเสบียงอาหารเพียงพอและก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพและเวียกเฮ็ดงานทำเป็นแหล่งรายรับที่มั่นคงเร่งพัฒนาโครงร่างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทอย่างมีจุดสุมเป็นต้นกระแมนด้านคมนาคมและขนส่งกสิกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสาธาไฟฟ้านำสะอาดโทรคมและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงและนำใช้อย่างทั่วถึงหันพนักงานลงก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามพระราชบัญญัติของแขนงการพร้อมทั้งก่อสร้างบุคลากรกับที่และสุ่มใส่ปรับปรุงระบบการเมืองอยู่หากฐานให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นสามารถนำพาเวียกงานยุคคันท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงทื่นฮอนเข้าในการพัฒนาอยู่ส่วนบทอย่างมีจุดสุมและไปรวงเดียวกันด้วยการสนองงบประมาณของรัฐการระดมและการยัดแยงจากแหล่งทุนต่างๆเร่งสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมกลไกที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเอื้ออำนวยในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเวียกงานจุดสุมของวาระแห่งชาติมี5จุดสุมนั่นก็คือสร้างอาชีพและแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงพัฒนาโครงร่างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตะแสงการจัดตั้งบ้านและประชาชนภายในบ้านคนขวายและหยัดแย้งสุ่มการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทสร้างปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ละเอียดจัดแจงกว่าเก่าอ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นรัฐบาลได้กำหนด7คาดหมายและ5ทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก่อนว่าจะให้ความฮู้และความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเมื่อพอถึงเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้ถ้าอยากบรรลุเป้าหมายที่พรรคและรัฐบาลเฮาได้กำหนดเอาไว้ฉะนั้นเฮาก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเฮาเองนี่แหละเป็นคนที่มีความดูมันมีความขยันเพียรมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามัคคีเท่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จฉะนั้นเฮาเป็นคนลาวก็จงร่วมมือกันในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้ประสบผลสำเร็จมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮานี่แหละสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทางกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นก่อนท่านจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้พวกเฮาก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีติดตามสภาพเส้นทางให้ดีก่อนท่านจะเดินทางระยะผ่านมาหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมดิน ินเสาะเจือนถมเส้นทางบางเส้นทางนั้นก็มีความเปรเพฉะนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่กวดกาให้คักแน่ซะก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวเคียงคู่กับการเอาใจใส่เบื้องแยงข้างกายตนเองให้มีความแข็งแรงเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุขภาพของพวกเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนำโดยเฉพาะผู้เฒ่าเด็กน้อยวัยนุ่มของพวกเขาก็เช่นเดียวกันพยาธิที่มากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิเป็นต้นก็เป็นอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข้ยุงลายแม่นบ่มีฤดูกาลแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงช่วยกันทำลายหนอนนำยุงลายกระโปะกระปองหางลินยางติรถเก่าห้องระบายน้ำตามเฮือนสารบ้านซองนี่แหละพวกเขาก็จงมันอนามัยและเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขวางออให้ปรากฏผลเป็นจริงสงสัยว่าตนเองญาติพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายก็จงไปปรึกษาแพทย์ไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวเอาเบิกบานมุ่นซื่นจากรายการขับลำท้องถิ่นจนกว่าเวลาจะหมดหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

พิ่นตัดกิเลสได้เลยไหลเข้าสู่นิพพานเพื่อนูมืดหอบด่านพอปานอ่านหนังสือผู้บันถือวินัยขาดเก่งถึงบ่อยันไว้นางจึงยอมมือไหวให้มาแลนั่นเลี้ยงลำแน่ทนลำเลี้ยงองค์

านนั่งแปลงคำเบานักหรือเบาให้ใครสองเนธนจงมาสี่ปองไงเห็นหูผู้ประการอันนี้ท่านเรื่องนี้นี่ท่านศาสดาพ่อเอ๋ยเราแต่กบเดิมด่าหมู่คนบ่เห็นหู

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวลงน้ำเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่ร่วมเจรจาอาเซียนในวันที่8กรกฎาคม2026ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พงวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามุสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำลาวพร้อมทั้งได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเหรียญการมิตรภาพให้แก่ท่านทูตเพื่อย่องยอสมเสริญและสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนสำคัญของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวแตกดอกออกผลและเลิกเซิงยิ่งขึ้นตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียตลอดระยะ60ปีผ่านมาสืบต่อได้รับการพัฒนาและเสริมขยายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหลายของเขตการร่วมมือพร้อมทั้งแสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อบทบาทอันตั้งหน้าของท่านทูตตลอดระยะ3ปีกว่าผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายการพัฒนาความมือระหว่างลาวและมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานสะอาดการท่องเที่ยวกสิกรรมธนาคารการไปมหาสู่ระหว่างประชาชน2ชาติและอื่นๆรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง2ประเทศทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายก็คือในขอบอาเซียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาสำหรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวโดยผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาภายใต้โครงการร่วมมือด้านวิชาการของมาเลเซียซึ่งนับแต่ปี1991มาถึงปัจจุบันมีพนักงานรัฐกรจากกระแหน่งการต่างๆของเราเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 คนนอกจากนี้ท่านทูตยังมีผลงานอันพุ่งเด่นในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำลาวนับแต่วันที่13มีนา2025เป็นต้นมาซึ่งได้นำพาคณะทูตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเดินทางเยี่ยมยามแขวงหัวพันและแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและโซ่ขาดทายแห้งในการสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของมาเลเซียในลาวโดยเฉพาะการจัดกองประชุมสุดยอดสภาธุรกิจอาเซียนมาเลเซียครั้งที่1อยู่ลาวในท้ายปีผ่านมาพร้อมกันนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความหวังว่าท่านทูตจะสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวอยู่ลาวให้หลายขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามแสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องโยสมเสยและประดับเหรียญการมิตรภาพอันมีคุณค่าให้แก่ตนในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อในการเป็นขั้วต่อประสานงานประกอบส่วนในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีบาดก้าวขยายตัวยิ่งขึ้นในอนาคต
1: กองประชุมพบปะระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีลาวและองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์สาธารณรัฐเกาหลีฝ่ายลาวนำโดยท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีนำโดยท่านแท็กจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือในโครงเขตเวียกงานข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ ระวางกรมแผนที่แห่งชาติและองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นกลไกร่วมมือกันเกี่ยวกับข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของ2ประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลต้องมีข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องทันสมัยและเป็นพื้นฐานให้แก่การกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการคุ้มครองที่ดินการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนอื่นภายหลังสำเร็จการพบปะได้มีลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าโดยการร่วมมือของเขตเวียกงานข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์โดยการร่วมลงนามระหว่างท่านสุเรนทร์จันทวงศ์หักษาการหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติและต่างนาฝ่ายเกาหลีลงนามโดยทานแท็กจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์สาธารณรัฐเกาหลีโดยมีทานวีแก้วบุพภาวันรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับโครงเขตการร่วมมือครั้งนี้ประกอบมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคทางด้านข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกันการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ในลาวการแลกเปลี่ยนความรู้ของบรรดาเซียวซานและข้อมูลเอกสารซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์และการสร้างแผนที่ภูมิสันฐานและคงเขตการห่วมมืออื่นๆที่คู่ห่วมสัญญาอาจจะตกลงเห็นดีห่วมกัน
0: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั่นแมนข่าวฮบอาเซียนทีรายการนำมาเสนอสุท่านฟังจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก้นหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับลาวลงน้ำเป็นคู่ห่วมจิรจาขององค์การห่วมมือเซี่ยงไฮ้ในระยะฮบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่10กรกฎาคม2016ที่สำนักงานใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะและเฮ็ดเวียกกับท่านนูรานเยียเมกบาเยฟเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้หรือ SCO และได้ร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพเป็นคู่ร่วมเจรจาแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในองค์การร่วมมือเสียงให้แนวการดังกล่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้แสดงความขอบใจต่อท่านเลขาธิการใหญ่องค์การ SCO สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกและร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมขยายการร่วมมือระหว่างลาวและองค์การ SCO ในต่อหน้าแนวการนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางเพื่อขยายการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การ SCO ในบรรดาโครงเขตเวียกงานบุรีมสิทธิ์ต่างๆในต่อหน้าการให้สถานภาพเป็นกู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการนี้เป็นคิดหมายเพื่อการมีส่วนร่วมที่เลือกเสียงของเราในเวียกงานองค์การ SCO พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนจากบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ตีราคาสูงต่อบทบาทขององค์การ SCOซึ่งเป็นองค์การที่มีความเข้มแข็งประกอบด้วยสมาชิกจากภาคพื้นอาซีกลางอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้และเป็นวิธีปรึกษาหารือด้านการร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะภายใต้หลักการเสียงให้แห่งการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความเสมอภาพด้านอธิปไตยและการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของเราเรามีความมุ่งมั่นในการเพิ่มทวีการพอพันหัวมือกับองค์การ SCO และเตรียมพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับกองเลขา SCO และบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อกำหนดคงเขตการหัวมือที่แท้เหมาะกับสภาพการพักพื้นและสากลใหม่และนำเอาผลประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมมาสู่ประเทศสมาชิกท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าองค์การ SCO จะสืบต่อสนับสนุนลาวด้วยผ่านกลไกโครงการความมือต่างๆภายใต้องค์การ SCO เพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพอยู่ในพักพื้นโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งทั้งหมดจะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือส่งเสริมการเชื่อมโยงและเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลลาวยังได้ให้ความสำคัญต่อการร่วมมือในการหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกสูงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขึ้นสู่คุณภาพใหม่พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการขยายการร่วมมือกับองค์การ SCOเพื่อเสริมขยายการร่วมมือในโครงเขตเวียกงานต่างๆที่เป็นบุรีมสิทธิ์สำหรับลาวและองค์การ SCO ในต่อหน้าท่านเลขาธิการใหญ่องค์การ SCO ได้ตีราคาสูงต่อการพัฒนาร่วมมือที่ดีระหว่างองค์การ SCO และลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนลาวในโครงเขตเวียกงานต่างๆโดยผ่านกลไกการร่วมมือของ SCOที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนลาวลงน้ำเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเสียงให้ซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสรานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่ร่วมเจรจาอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในวันที่22กรกฎาคม2016ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่เจรจาอาเซียนจำนวน11กองประชุมคือกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างอาเซียนกับอินเดียแคนาดาสหรัฐอเมริการัสเซียจีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและสหภาพยุโรปในนามประเทศประสานงานการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดา2004-2007ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแคนาดาร่วมกับท่านนางอานิตาอาแนนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดากองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาในระยะผ่านมาและยินดีต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการร่วมผู้นำอาเซียนแคนาดาว่าด้วยการหัดแน่นการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนที่หับห้องเอาในปี2004ในนี้กองประชุมได้สืบต่อสุกโยให้เล็งลัดการเจรจาสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สำเร็จภายในปี2006พร้อมทั้งเสนอให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองการพัวพันอาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2007นอกจากนี้กองประชุมได้หับห้องเอาแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่2006-2030ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาใน5ปีข้างหน้ากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอินเดียได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนอินเดีย2001-2005อาเซียนและอินเดียได้ยืนยันความหมายมั่นที่จะจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนอินเดียฉบับใหม่2006-2030ให้มีประสิทธิภาพ2ฝ่ายยินดีต่อการกำหนดเอาปี2006เป็นปีแห่งการร่วมมือทางทะเลอาเซียนอินเดียนอกนั้น2ฝ่ายยังได้สุกโยการทบทวนสัญญาการค้าเสรีอาเซียนอินเดียเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าการลงทุนและเพิ่มทวีความเข้มแข็งของตองโซการสนองในภาคพื้นสุกโยการร่วมมือด้านการหันเป็นดิจิตอลการร่วมมือด้านความปลอดภัยทั้งไซเบอร์การหันเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองภัยพิบัติและการส่งเสริมการศึกษาลาวและการส่งเสริมการศึกษารวมทั้งผ่านถึงการศึกษาอาเซียนอินเดียด้านกสิกรรมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาได้ทบทวนคืนการร่วมมืออาเซียนสหรัฐอเมริกาในระยะผ่านมาและได้สุกโยการหัดแน่นการร่วมมือในคงเขตที่สำคัญเป็นต้นแมนการค้าและการลงทุนพลังงานความมั่นคงการต้านอาชญากรรมข้ามชาติแห่ธาตุนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นพร้อมทั้งส่งเสริมผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนสหรัฐอเมริกา2021-2025ที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จถูกกิจกรรมความเอา3เสาคำประสมอาเซียนพร้อมทางสุกโยเล็งลัดการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การพัวพันหัวมืออาเซียนสหรัฐอเมริกาในซุมปีตนากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัสเซียได้ส่งเสริมความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนรัสเซียในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพัวพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีในวันที่18มิถุนายน2006ที่กาซานประเทศรัสเซียกองประชุมเห็นดีให้มีการติดตามและสุกโยการจัดตั้งปฏิบัติเอกสารผลกองประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นต้นแมนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนรัสเซีย2006-2030รวมทั้งการร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานด้านวัฒนธรรมและการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนของสองภาคพื้นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้แสดงความยินดีต่อการหับห้องสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนฉบับ3จำซูนและแผนปฏิบัติงานอาเซียนจีนฉบับใหม่2006-2030ในท้ายปี2005ผ่านมาและเห็นดีให้พร้อมกันสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้กองประสมยังได้ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีแห่งการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนจีนในปี2026สองฝ่ายเห็นดีสุขโยการหัวมือเพื่อหับมือกับผลกระทบจากสภาพการในตะเวนออกกลางเป็นต้นแมนความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรอาหารในนี้กองประสมได้หับห้องเอาแถลงการหวมอาเซียนจีนว่าด้วยสภาพการในตะเวนออกกลางและการหัดแน่นการหัวมือด้านพลังงานในภาคพื้นกองประสมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีได้ทบทวนคืนความคืบหน้าการหัวมือภายหลังการยกระดับการพัวพันเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2024กองประสมแสดงความสมเซยต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี2026-2030การเริ่มต้นการเจรจายกระดับสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีและสุขโยการหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเฉพาะแมนคอร์ลิเริ่มด้านปัญญาประดิษฐ์การหัวมือด้านความมั่นคงทั้งไซเบอร์การต้านอาชญากรรมข้ามชาติการหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือขอเสนอในการจัดกองประชุมสุดยอดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีแห่งการพัวพันหัวมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีในปี2029กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนญี่ปุ่นได้หับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานหวมวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนญี่ปุ่นว่าด้วยมิตรภาพและการหัวมือพร้อมนี้กองประชุมยังได้ทบทวนคืนการหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาและเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการพัวพันหัวมือในคงเขตที่มีความสนใจหวมกันเป็นต้นแมนการหันเป็นดิจิตอลการค้าดิจิตอลนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดการหับมือกับภัยพิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนนอกนั้นกองประชุมได้เห็นดีในด้านหลักการต่อการหับห้องเอาแถลงการร่วมว่าด้วยการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2026กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออสเตรเลียได้แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนออสเตรเลีย2025-2029และได้สุขโยหัดแน่นการหัวมือในคงเขตที่มีความสนใจและทาแห่งหวมกันเป็นต้นแมนการค้าและการลงทุนพลังงานกสิกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลและการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนพร้อมนี้กองประชุมได้เห็นดีในด้านหลักการต่อการเสนอออกแถลงการหวมผู้นำอาเซียนออสเตรเลียว่าด้วยการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนออสเตรเลียครบรอบ5ปีในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2026กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวนเซลังได้แสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพัวพันหัวมืออาเซียนนูเวนเซลังครบรอบ50ปีและการยกระดับการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2025พร้อมนี้กองประชุมได้สุขโยการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานหวมการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนนูเวนเซลัง2026-2030อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตที่มีทาแห่งหวมกันเป็นต้นแมนกสิกรรมพลังงานสะอาดการหับมือกับภัยพิบัติการสร้างขีดความสามารถให้แก่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมเห็นดีหับห้องแถลงการร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวนเซลังว่าด้วยการหัดแน่นความเข้มแข็งของภาคพื้นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ได้หับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานหวมมืออาเซียน EU 2023-2027และทิศทางแผนการหวมมือในต่อหน้าโดยเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการหวมมือเป็นต้นในคงเขตการค้าการลงทุนการหันเป็นดิจิตอลการหวมมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือการกักเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการพัวพันอาเซียน EU ในปี2027 กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอังกฤษได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งแผนปฏิบัติงานอาเซียนอังกฤษ2025-2026และสืบต่อความหมายมั่นในการเสริมขยายการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นเพื่อสืบต่อสุกโยการหักแน่นสายพัวพันอาเซียนอังกฤษให้มีความแน่นแฟ้นมีประสิทธิผลและนำพาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนของสองภาคพื้นอย่างยืนยงกองประชุมได้หับห้องเอาแผนปฏิบัติอาเซียนอังกฤษฉบับใหม่2007-2031และแถลงการร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอังกฤษว่าด้วยการร่วมมือในแนวความคิดอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิก
1: ที่ท่านฟังผ่านมาด้านเมนคณะผู้แทนแล้วสำเร็จการเข้าร่วมบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและกลุ่มร่วมเจรจาอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบัลลังก์ทองเกี่ยงคำสนนี้พร้อมด้วยจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักทานผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคลองประเพณี

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นจนถึง 22:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์น้องสลาดหรือนี่น้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานคำคืนทายอาทิตย์ถาวรทันใดที่จะบ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมหมุนคืนมาทีระบบ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอีกหนึ่งช่องทางหับฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เด้นเนาะพี่น้องอยู่ทางต่างแคว้งต่างประเทศก็สามารถขอฟังเพลงบ่เนาะหรือว่าส่งข้อความกันเข้ามาที่เบอร์020-298-2259ท่านผู้ฟังโอลมสนทนานำกันได้ในระยะนี้มีเพลงม่วนๆฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้ทานใดที่ยังบ่ทันได้นอนทานใดที่ยังสืบต่อภารกิจในทายอาทิตย์แบบนี้เนาะโดยเฉพาะแล้วส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประจำการเหียบตามชายแดนเนาะอาสาสมัครทัวร์ประเทศอันนี้นี่ก็ถือว่าส่งกำลังใจให้ทีมงานแพทย์หมอหรือว่ากำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเนาะในทั่วประเทศส่งกำลังใจให้เด้อทุกท่านแต่ว่าต้นรายการนี้จะมอบเพลงมวลๆให้มีรายการได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่ม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

0: ั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เฮาลาวเออจงฮักกัน
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพ้งกลับเข้ามาในระยะนี้ทางรายการของพวกเฮาจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวการเคลื่อนไหวของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวคันแขวงเนาะโดยเฉพาะแล้วทางแขวงสารวันในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะทางคณะสาวหนุ่มของแขวงสารวันเนาะเพิ่นก็ได้มีกิจกรรมได้เขาห่วมพิธีเปิดกิจกรรมตั้งค่ายธรรมะเพื่อเยาวชนและสาวหนุ่มประจำปี2026อยู่ที่วัดใหญ่สีมงคลเนาะบ้านวัดกลางเมืองสารวันและแขวงสารวันซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวเพิ่นก็ได้มีการเปิดกิจกรรมเปิดพิธีอย่างเป็นทางการไปแล้วเนาะเพราะว่าหยังในหั่นนี่แม่นงานตั้งค่ายธรรมะเพื่อเยาวชนและสาวหนุ่มโดยการเป็นประธานห่วมของทานทองดีจันทวงศ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวราสังศาสตร์แขวงพร้อมด้วยพระเทระนุเทระมีตัวแทนจากภาคส่วนองค์การจัดตั้งมหาชนครูอาจารย์น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและสาวหนุ่มภายในแขวงเขาห่วมในเทือนี้ซึ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและสาวหนุ่มได้มีระเบียบวินัยมีคุณสมบัติทัศนศึกษาที่ดีมีความกตัญญูหูบุญคุณต่อพ่อแม่ครูอาจารย์และประเทศชาตินอกจากนี้แล้วก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะสมาธินำเอาธรรมะนี่แหละมาอบรมจิตใจเพื่อให้วัยหนุ่มนี่มีสติไหลขึ้นมีความอดทนเป็นการเฮียนหู้ห่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีความสามัคคีหักแพงฉะนั้นในพิธีดังกล่าวนอทานประธานในเราสังศาสตร์แขวงก็ได้ให้เกียรติใต้เทียนบูชาพระรัตนตรัยมีคำเห็นต่อพิธีในนี้นี่เพิ่นได้กล่าวว่าเยาวชนและสาวหนุ่มนี่คือกำลังแห่งสำคัญและเป็นอนาคตของชาติการนำเอาธรรมะเขามาสวยก่อนที่เฮานี่จะก้าวเขาสู่เป็นวัยผู้ใหญ่และจะเฮ็ดให้ข้าเจ้านี่เป็นคนดีและมีความผิดชอบต่อตนเองแล้วก็สังคมและอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวหนึ่งกิจกรรมท่านผู้ฟังที่แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้ไปเบียร์กันก่อนฟังเพลงมวลจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่น

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่หักแพนกับเข้ามาในระยะนี้ทางรายการของพวกเฮาจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสนานาฮูมานําเสนอโดยเฉพาะ3วิธีนอนแนวใดให้ดีต่อสุขภาพอันที่1คือนอนให้เพียงพอปัญหาโรคแตกคือนอนแนวใดให้เพียงพอสําหรับคําถามนี้ตอบได้กงๆเลยว่าระยะการนอนของแต่ละคนนี่รู้สึกว่าคำว่าพอบ่เท่ากันบางคนนอนเพียงแต่ 4-5 ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วบ่รู้สึกเหงานอนอีกสดชื่นได้แต่ในขณะบางคนนี่6หา7หรือว่า8ชั่วโมงยังรู้สึกว่าหิวนอนอยู่เนาะคือกันกับว่านอนบ่เพียงพอนั่นเป็นเพราะว่าคุณภาพการนอนสำคัญถ้านอนหลับลึกได้ถึงหาสมองก็จะรู้สึกดีกว่าคนที่นอนหลับๆตื่นๆทั้งทีเข้ากับนอนครบ8ชั่วโมงแต่โดยทั่วไปแล้วระยะของการนอนที่เหมาะสมก็คือ7หา8ชั่วโมงในต่อมื้ออันที่2ก็คือหลับให้เลิกๆหลับให้เลิกๆแนวใดการหลับให้เลิกๆหรือว่าหลับสนิทเป็นการนอนที่มีคุณภาพซึ่งจะเฮ็ดให้ตื่นมาเฮามีความสดชื่นและดีต่อสุขภาพการนอนหลับอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเช่นกันท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะต้องได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างสำหรับผู้ที่นอนหลับยากเช่นว่าการออกกำลังกายบ่งดการดื่มกาแฟก่อนนอนอย่างน้อยใน6ชั่วโมงดื่มนมก่อนนอนมื้อละ1จอกบ่ควรดื่มน้ำหลายเกินไปก่อนเข้านอนงดอาหารหนักก่อนนอนอย่างน้อยใน 4-5 ชั่วโมงหรือว่างดใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทก่อนเข้านอนอย่างน้อย30นาทีหา1ชั่วโมงเปลี่ยนมาเป็นอ่านหนังสือแทนก็ได้อย่างที่3ก็คือปรับให้มีความลื่นเคยในพฤติกรรมของการนอนทานผู้ฟังเฮ็ดแบบใดเนาะการเข้านอนในเวลาต่างกันทุกมื้ออาจเฮ็ดให้ห่างกายเฮานี่บ่ซินเคยและส่งผลในการนอนบ่เพียงพอฉะนั้นควรพยายามปรับในเวลานอนหรือว่าเวลาตื่นในเวลาเดียวกันทุกๆมื้อจะเฮ็ดให้ห่างกายเฮานี่มีความลื่นเคยและก็รับได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1สารณะฮู้และเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงขับเข้ามาสนทนานำกันตื่ม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ถ้าผู้ว่านี่หักแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมงกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนขอขอบใจมายังทานผู้ฟังทุกทานที่เกียรติตามหักฟังรายการแต่ต้นจนหอดไทยสมงนี่สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกทานนอนหลับฝันดีพอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องปายมดสู่ผู้สู่คนกลับคืนมาพบพ่อกันกับรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

และแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันกับมิตรฮักรายการในคืนนี้นอกจากจะได้นำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาสร้างสีสันขับกล่อมทุกๆท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้ทุกๆท่านพร้อมแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพอๆกันต้นกล้วยจะมอบความเบิกบานบนซื่นผ่านทางเสียงเพลงบนพวนให้ทุกท่านเบิกบานจิตใจสะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นๆ
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ใจโบโซดาด้วยว่าแม่นก็เป็นพิษใจโบโซดาดอมว่าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างครับก้อมมิตรรายการในยามค่ำคืน

แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการและตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ระยะนี้ท่านผู้ฟังนำเอาข้อมูลข่าวสารสำคัญโดยเฉพาะก็แม่นผลการวิจัยผู้ที่มักอยู่กับสัตว์เลี้ยงนักวิจัยเพื่อนบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มี IQ สูงประสันมีความฉลาดหลายอันนี้ซิเมนหรือบอพวกเขามาติดตามนำกันสำหรับผู้ที่มักเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือว่ามักเว้ามักจ่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวก็ตามเหตุพฤติกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยระยะต่อไปนี่คือว่าบ่ต้องอายไผละบัดนี้นะบางคนเล่นกับหมากับแมวนี่น่าอายเวลาเว้ากับเฮ็ดเสียงเล็กเสียงน้อยหยอกหมาหยอกแมวเพิ่นเขินเพิ่นอายเวลามีคนมาเห็นบัดนี้บ่ต้องอายละเพราะว่าล่าสุดนี่เพิ่นมีผลการวิจัยออกมาระบุชัดเจนว่าผู้ที่มักเว้ามักเล่นมักหยอกกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความคิดฉลาดมีสติปัญญามี IQ สูงพฤติกรรมแบบนี้นั้นทางด้านวิทยาศาสตร์นี่เพิ่นเอิ้นว่าแอนโทรโปรโมไฟซิงหรือว่าบุคลาธิฐานว่าสัตว์ก็คือการที่คนเฮานี่แนมเห็นว่าสัตว์หรือว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนั้นมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความนึกคิดซึ่งว่าทางด้านการวิจัยด้านพฤติกรรมแบบด็อกเตอร์นิโคลัสเอเพลเพื่อระบุไว้ว่าความสามารถแบบนี้ต้องใช้พลังสมองสูงและก็ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนอกจากมันจะช่วยกระตุ้นสมองและก็จินตนาการแล้วการที่โยกหรือว่าเว้ากับสัตว์เลี้ยงก็ช่วยลดพ้นความเคร่งเครียดเพิ่มสมาธิและก็เฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกดีขึ้นท่านผู้ฟังอีกอันนึงก็ช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับหมาหรือว่าแมวเฮ็ดให้ความผูกพันหลายขึ้นสรุปง่ายๆแล้วก็คือว่าการเว้าการหยอกเล่นกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่าบ่แม่นเรื่องที่แปลกประหลาดละบัดนี้นะแต่ว่าเป็นสัญญาณของสมองที่มีการแอคทีฟหรือว่ามีกิจกรรมอยู่เรื่อยก็เป็นการฝึกฝนสมองให้แหลมคมขึ้นตื่มแบบทางออมโดยที่บ่ต้องไปคิดหยังให้มันเจ็บหัวหลายว่าซะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆทางด้านวิทยาศาสตร์เอามาเล่าสู่มีรายการฟัง

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืน

ที่ทางด้านองค์การยูนิเซฟก็ได้ออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนที่มันกำลังกระทบต่อระบบการศึกษาของเด็กน้อยจำนวนถึง130ล้านคนในแอฟริกาตะวันออกตอนใต้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็มาจากภัยแล้งภัยน้ำท่วมแดและก็สภาพอากาศที่มันน้ำมือหุนแหงก็ได้สร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่การศึกษาก็คือห้องห้ำห้องเฮียนระบบการศึกษาที่มีมูลค่าหลายกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็อาจจะเหตุให้เกิดการสูญเสียรายได้ในอนาคตสูงถึง 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการคำนวณในเบื้องต้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ขอฮ้องให้มีการเพิ่มงบประมาณทางการศึกษาอยู่ในกองทุนสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เพื่อปกป้องโอกาสทางการเรียนรู้และก็อนาคตของเด็กน้อยจำนวนมหาศาลอยู่ในอนาคตข้างหน้าพร้อมท่านผู้ฟังและก็อยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็อาจจะเห็นให้คนเฮานี้เจ็บป่วยได้ง่ายย้อนว่าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ส่งผลเห็นให้สุขภาพนั้นอ่อนแออิดเมื่อยการที่เบิ่งแยงดูแลรักษาสุขภาพตนเองในยามอากาศร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมื้อนี้การนำเอาวิธีเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในเวลาที่มีอากาศร้อนเอาหลายๆมานำเสนอมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งนี่แม่นน้ำดื่มท่านผู้ฟังเขาต้องดื่มน้ำบริสุทธิ์มีน้ำอยู่ตลอดเวลาแหละเพื่อดื่มแก้ความกระหายเด้และก็เติมน้ำให้ร่างกายเด้อย่างน้อยๆมือหนึ่งนี่นะต้องได้ประมาณ7ถือว่า8จอกเพราะว่า70ส่วนห้อยของร่างกายคนเฮานี่แม่นประกอบไปด้วยน้ำเด้บ่แม่นแต่น้ำใสๆเด้มิตรรายการท่านผู้ฟังมันรวมไปถึงน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆและก็ของเหลวต่างๆอันนั้นทั้งหมดนี่แหละนับรวมเป็นน้ำที่มันล่อเลี้ยงหมุนเวียนอยู่ในร่างกายคนเฮาแล้วก็เที่ยวดื่มน้ำเที่ยวปัสสาวะอยู่เรื่อยๆเพื่อให้น้ำหมุนเวียนปรับอุณหภูมิร่างกายถ่ายเทเข้าถ่ายเทออกอย่างสิอันต่อมาก็เป็นการนุ่งเครื่องก็ต้องเลือกเครื่องนุ่งที่มันเป็นเนื้อผ้าที่มันบางเบาระบายอากาศได้ดีสีที่เป็นสีพาสเทลสีอ่อนละมุนบ่ควรใช้สีที่มันทึบหรือว่ามีความเข้มหลายจะช่วยลดพ้นความร้อนระบายอากาศให้ร่างกายบ่เป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายและก็บ่นุ่งเครื่องที่มันฮัดโตเกินไปเห็นให้ลมจับขึ้นมาเป็นวินเป็นเวียนก็ยากอีกละอันต่อมาก็แม่นงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าธาตุเหล้าเนื่องจากว่าอากาศที่มันร้อนอบอ้าวอาจจะเห็นให้สารแอลกอฮอล์ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวผิดปกติไวกว่าธรรมดาอากาศร้อนมันช่วยกระตุ้นเด้เห็นให้แอลกอฮอล์นี่ซึมเข้าได้ไวกว่าอากาศที่เป็นปกติอีกอันนึงแม่นการหลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกเว้นอาหารที่มันสุกๆดิบๆอาหารที่บ่ผ่านความร้อนหรือว่าผ่านการฆ่าเชื้อเพราะว่าเชื้อพยาธิเจริญเติบใหญ่ได้หลายในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวประเภทตําประเภทยํากินอาหารรสเผ็ดรสแซ่บนี่โอ้ยบ่ให้เว้าละบ่ว่าแต่เด็กน้อยและผู้ใหญ่นี่ก็มักแต่ว่าอาการฮอนเอาเสื้อพยาธิมันแพร่ได้ไวคือว่าอาการถกทองอาจจะตามมาได้ถ้าว่ามันปนเปื้อนพยาธิจากสันและก่อนรับประทานอาหารนี่ต้องแน่ใจว่าปรุงสุกและก็บ่มีเสื้อพยาธิปนเปื้อนท่านผู้ฟังอีกอันนึงแม่นการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็เพื่อช่วยเฮ็ดให้ระบบต่างๆของร่างกายเฮ็ดเวียกได้อย่างเป็นปกติและก็คล่องแคล่วโดยเฉพาะแล้วก็แม่นภูมิต้านทานที่จะช่วยป้องกันเสื้อพยาธิก็แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยๆประมาณ3ถึง4เทื่อต่ออาทิตย์และก็ตอนเช้าหรือตอนแลงก็เลือกเอาตามความสะดวกและก็บ่ควรที่จะออกกำลังกายกลางแจ้งในสภาพอากาศที่มันร้อนเอามีแสงแดดกะกาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เอามาแนะนำเอามาเล่าสู่มิตรในการฟังเตือนเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพนั่นแหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนบุดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่น

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: ขอให้อดสาสู้เพียรไปให้ถึกป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขะหนึ่งใบอย่าสลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

0: ศพ
1: เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนม่วนและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในยามค่ำคืนแต่ว่าก็อาจจะยังมีหลายๆท่านที่ต้องได้ประจำการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานในยามค่ำคืนแบบนี้รายการราตรีเสียงเพลงก็เอาใจช่วยเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จก็แล้วกันและในระยะนี้นั้นก็ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 อยู่ในสันบรรยากาศโดยเฉพาะก็แม่นในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี่แหละถึงแม้ว่าบางมื้ออาจจะมีลมแห้งมีฝนตกลงมาเด้แต่ว่าถามว่าฝุ่น PM 2.5 นี้นั้นหมดไปจากสภาพอากาศหรือโบก็บ่หมดท่านผู้ฟังก็ยังคงมีร่องรอยอยู่ในสันบรรยากาศนี้แต่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะแนมเห็นด้วยตาเปล่าจากสันละกาแน่นอนทุกๆคนต้องได้เฝ้าติดตามระวังสภาพอากาศควบคู่กันครับปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นลายมือแม้นแต่มือที่อากาศร้อนอบเอาบ่มีฝนตกมีแต่แดดร้อนๆก็ยังมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 นี่ล่องลอยอยู่ในอากาศเฮาแนบบ่เห็นด้วยตาดิสังเกตท่านผู้ฟังเวลาเฮาเปิดพัดลมหรือว่าเฮาเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านไปคืนนึงหรือว่ามือนึงมือต่อมาเฮาใส่นิ้วมือของเฮาไปไปตุ้ยไปสัมผัสโต๊ะตั้งหรือว่าเครื่องเงินของสารเฮาแล้วเอามาเบิ่งนี่มันจะมีฝุ่นน้อยๆเป็นผงติดมือเฮาขึ้นมานั่นแหละท่านผู้ฟังมันสามารถที่จะลอดซองระบายอากาศสามารถที่จะลอดปองเยี่ยมสามารถที่จะลอดเข้าทางซองเครื่องปรับอากาศไปได้ทุกหนทุกแห่งเบาง่ายๆฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ส่วนหลายบางคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นอกจากว่ามันจะอยู่ภายนอกอาคารมันยังสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในอาคารในห้องในเฮือนของเฮาได้พร้อมย้อนว่าฝุ่น PM 2.5 นั้นมีอนุภาคที่ลอยปนเปื้อนอยู่ในอากาศมีขนาดประมาณ 2.5 ไมครอนถือว่าน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนเฮาประมาณ 25 เท่าอันนี้ก็บ่สามารถที่จะเบิ่งเห็นด้วยตาเป้าและก็ต้องได้ใส่กล้องจุลทรรศน์ขยายเพื่อจะค่อยเห็นคนส่วนหลายนั้นมักเข้าใจว่าความจริงแล้วฝุ่น PM 2.5 นั้นมีขนาดที่บ่เกิน25ไมครอนซึ่งมีความหลากหลายและก็อาจจะมีขนาดที่น้อยลงไปเรื่อยๆเท่าที่เครื่องมือวัดแทกนั้นจะสามารถวัดแทกหรือว่าจับขนาดได้เข้าใจผิดว่า PM 2.5 เป็นเพียงฝุ่นละอองเท่านั้นความจริงแล้ว PM 2.5 นี้นั้นรวมเอาทุกสารที่แขวนลอยหรือว่าล่องลอยอยู่ในอากาศท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นของแข็งของแล้วแล้วก็ไอหรือว่าไวรัสแล้วก็พวกสปอร์ของพืชที่มีพิษต่างๆพร้อมล้วนแล้วแต่นับเป็นจุลภาคขนาดน้อยเข้ารวมกันคนส่วนหลายเข้าใจผิดว่า PM 2.5 นั้นเกิดจากการจุดเผาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นบ่แม่นนอกจากการจุดป้าทางให้จุดขี้เหงื่อแล้วฝุ่นสนิดนี้นั้นยังเกิดจากการเผาไหม้ของเสื้อไฟหรือว่าน้ำมันเสื้อไฟจากยานพาหนะรถลาต่างๆที่พวกเขาขับขี่นี่แหละรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมเขตก่อสร้างฝุ่นซีเมนต์การใส่เตาถ่านการใส่อุปกรณ์การเผาไหม้ต่างๆรวมแล้วแต่ก่อให้เกิด PM 2.5 คนส่วนหนึ่งนั้นเข้าใจผิดว่า PM 2.5มีเฉพาะแต่อยู่ในเขตที่มีส่วนประกอบคล้ายคือกันความจริงแล้วส่วนประกอบเป็นสารหรือว่าเป็นฝุ่นเข้มข้นแตกต่างกันตามกิจกรรมของแต่ละเขตท่านผู้ฟังในเขตตัวเมืองนี้ก็จะมีสารเคมีจากควันรถท่อไอเสียส่วนว่าเขตชนบทนั้นจะมีควันหรือว่าหมอกพิษจากการทางป่าเหตุให้การจุดป่าอันนี้มันก็แตกต่างขึ้นกับแต่ละท้องถิ่นแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ท่านผู้ฟังจังสันแล้วในสภาพแวดล้อมที่นับมือที่จะทวีความหุนแหงบ่ว่าจะเป็นแล้งนักหรือว่าท่วมนักฮ้อนเอาหลายสิ่งที่มาพร้อมกันขาดบ่ได้มีอยู่ตลอดก็คือฝุ่น PM 2.5 แทรกซึมและก็ปนเปื้อนมาอยู่ในอากาศพวกเขาหลีกเลี่ยงได้ยากการใช้ชีวิตสุมือนี้ถือว่ามีความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมออมตัวพวกเขานี่แหละท่านผู้ฟังนอกจากการระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องอย่าลืมเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ปนเปื้อนและก็ถ้าเป็นไปได้ให้ดีก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับป ริมาณฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละมือว่าแต่ละมือนั้นมีการปนเปื้อนอยู่ในสั้นบรรยากาศนั้นน้อยหรือว่าหลายซ้ำใดเพื่อที่จะได้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับเอาฝุ่น PM 2.5 ที่ปนเปื้อนในมือนั้นๆถ้าเป็นไปได้ก็งดกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงบ่ออกไปสัมผัสหรือว่าไปรับเอาฝุ่นตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื่น

ขันว่าใจพระสงฆ์กลางดงกวบาลขันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามกลางคืนและมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ่งเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับได้เงินมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสโนติดสังซาสังมาได้พิว่าตามตาคิวคือสโนสินักกลัวคันเป็นตาบอคิวสิบ่าวเบื้องไฟสโนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดแต่เคียงคู่กันนั้นก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นในยามเศร้าๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเติมอีกรายการล้มทั่วทิศหับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่27เดือนกรกฎคริสตศักราช2026เอ้าเดือนกรกฎก็ใกล้จะหมดไปแล้วท่านผู้ฟังเดือนสิงหาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้แนวใดก็ตามในเดือนกรกฎนี้วันสำคัญทางศาสนาของคนลาวชาวพุทธพวกเขาก็ยับมอเจ้าเข้ามาแล้วนั่นก็คือวันที่29ที่จะถึงนี่นะเป็นมื้อเข้าพรรษาดิเป็นบุญเข้าพรรษาตามฮีดของประเพณีตามประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาแหละชาวพุทธศาสนิกชนต่างก็เกียมจิตเกียมใจเพื่อจะได้ทำบุญศีลกินทานเฮ็ดบุญศีลกินทานใส่บาตรจัดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติโกโหติกาผู้ที่ล่วงลับไปบางคนเพิ่นก็บำเพ็ญภาวนาอยู่ในจิตใจว่าจะอุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนาในระยะ3เดือนนี้ด้วยการลดละเลิกสิ่งอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปสร้างจิตใจให้ผ่องใสเพื่อจะเป็นคนดีของสังคมรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะได้ประกอบส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวก็คือพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปจังบ่จะจังถ้าหากว่าดีแท้ควรงดลดละเลิกงดสิ่งอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงนั้นระยะ9เดือนที่บ่เข้าพรรษานั้นจะเป็นการดีกว่าเนาะอันนี้3เดือนก็สร้างจิตใจของพวกเฮาให้สงบบำรุงเฮ็ดในสุขภาพมีการเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปสมมติว่าเฮาปฏิบัติ9เดือนเด้หรือปฏิบัติไปตลอดเด้จะเป็นขึ้นได้สุขภาพร่างกายของพวกเฮาก็คงจะดีขึ้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็บ่ว่ากันอิงตามความมักความพอใจของแต่ละคนแต่คนมันต่างกันไปคนต่างคนเด้ท่านผู้ฟังแม่นบ่คนต่างคนต่างคนก็ต่างแนวคิดอันนี้แนวคิดของไผมันจิตใจของไผมันห้ามกันบ่ได้ความพอใจในใดก็แม่นเฮ็ดไปนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดลงไปกระทำลงไปก็ให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองจะเป็นการดีที่สุดเดือนกรกฎก็ใกล้จะหมดไปแล้วท่านผู้ฟังเดือนสิงหาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียงงานในเดือนกรกฎมาฮอดมื้อนี้เป็นขึ้นได้การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในคงเขตต่างๆของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจของพวกเฮาเป็นขึ้นได้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายหรือบ่หรือยังมีหยังที่ยังค้างคาอยู่พวกเฮาต้องซอกหาให้ฮู้ให้เห็นสาเหตุที่พาเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานเหล่านั้นบ่ประสบผลสำเร็จแล้วเพื่อพร้อมกันแก้ไขในตนหาให้ได้รับผลดีสรุปขึ้นอีกมีว่าเป็นย้อนเหตุผลใดจึงเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเพื่อพวกเขาจะได้เสริมขยายจุดดีที่ช่วยเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานประสบผลสำเร็จนั้นไปพันขยายในเดือนต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้เป็นหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาทุกคนอยู่ในสังคมจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เฮ็ดไปนำถอดถอนบทเรียนไปพร้อมมียังข้างคาอยู่ก็ต้องได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นส่วน
รายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละท่านผู้ฟังก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวเลยที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของพวกเขาก็คืออยู่ต่างประเทศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงสากลจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง

จากนี้ก็มาฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านฟังในวันนี้ซึ่งข่าวธรรมิตนี้ก็จะเข้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่ล่ะเพิ่นได้ลงสีนำเวียงงานอยู่ทั้งตะแสงตุ่มลานแล้วก็ได้นิ่งนักให้เอาใจใส่ร้ายปัญหาที่สำคัญวันที่22กรกฎนี้ท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสีนำเวียงงานอยู่ตะแสงตุ่มลานเมืองตุ่มลานแขวงสละวันซึ่งมีท่านเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงของเมืองตุ่มลานและประชาชนภายในเมืองให้การต้อนรับและในโอกาสนี้นี่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แสดงความยงโยสมเชยต่อผลสำเร็จในการประกาศสร้างตั้งตะแสงตุ่มลานอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเน้นนักให้เอาใจใส่เวียกงานจุดสุ่มจำนวนหนึ่งเป็นต้นเพิ่มทวีสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆอยู่ในสังคมให้หมดไปเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมประชาชนให้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายต่างๆของกลุ่มคนบ่ดีเนาะอันนี้ก็ท่านได้เพิ่มสติระวังตัวขึ้นต่อกลอุบายต่างๆของกลุ่มคนบ่ดีฮั่นที่เขาหวังตัวหยัวหลอกลวงหวังแบ่งแยกพวกเขาออกจากกันเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุผิดกฎหมายพร้อมทั้งติดตามสภาพดินฟ้าอากาศเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยให้มีการกล้าเกี่ยมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุให้ทันการพร้อมทั้งสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปะละการเฮี้ยนของเด็กน้อยพร้อมทั้งจัดสรรครูสอนให้เพียงพอระดมเด็กในกินอายุให้ได้เข้าเฮี้ยนอย่างทั่วถึงทั้งยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขให้น้ำมือน้ำดีขึ้นติดตั้งระบบโทรโคงประจำตาแสงให้สามารถนำใส่โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสุ่มใส่สุกยุส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ตามตาแหงของท้องถิ่นเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเป็นเก้าเก้าพร้อมทางจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการพัฒนาพื้นฐานโครงรางต่างๆอันสำคัญกับแม่นทัดแน่นความสามัคคีอยู่ภายในและก็ฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้บุคลากรขันตะแสงตะแสงตุ่มลานนี่ท่านผู้ฟังตะแสงตุ่มลานนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่ตะแสงที่ขึ้นกับเมืองตุ่มลานก็มีเนื้อที่ทั้งหมด180กิโลตาเมตรประกอบมี12บ้าน 2,952 ครอบครัว53ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมดนี่ 12,300 กับ12คนในนั้นมีเผ่ากระตางกว่าเมา98ส่วนห้อยและเผ่าลาวกวม2ส่วนห้อยประชาชน90ส่วนห้อยแม้นยึดถือการผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อสภาพภูมิสันฐานส่วนใหญ่เป็นธงเพียงกวมเอา85ส่วนห้อยและก็มีท่าแหงทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นต้นกระแมนน้ำตกตาดห้วยปูนวัดป่าหางนกยุงและเฮือนยาวบูฮานเผ่ากระตางปัจจุบันอยู่ภายในตะแสงนี่มันได้สำเร็จการประกอบบุคลากรเข้าในคณะกรรมการปกครองซึ่งมีทั้งหมด10ท่านได้เข้าประจำการและเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างเป็นปกติพร้อมกันนั้นทางด้านพื้นฐานโครงสร้างของตะแสงนี่ก็มันได้สำเร็จการปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมทั้งติดตั้งป้ายห้องการและสนองอุปกรณ์รับใช้ให้เพียงพอสนองอุปกรณ์หับใส่ให้เพียงพอการบริการผ่านประตูเดียวเพื่อหับประกันให้การบริการประชาชนและการคุ้มครองบริหารงานนั้นมีความสะดวกว่องไวและมีประสิทธิผลสูงนี่อันนี้ก็เป็นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนไสศรีพันดอนพร้อมด้วยคณะเปิ้นก็ได้ลงไปสี่นำสุกยู่เวียงงานตะแสงอยู่ทางเมืองตุ่มลานโดยได้เน้นนักให้เอาใจ

ทั้งยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขให้น้ำมือน้ำดีขึ้นติดตั้งระบบโทรโคงประจำตัวแสงให้สามารถนำใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสุ่มใส่สุกยุ่งส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ตามท่าแห้งของท้องถิ่นเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินเป็นก้าวๆไปพร้อมทั้งจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการพัฒนาด้านโครงรางพื้นฐานต่างๆหัดแน่นความสามัคคีภายในและก็ฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้บุคลากรตาแสงฮะก็เสือในว่าเรียกงานต่างๆทั้งหมดนั้นก็คงจะนับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นแต่พวกเขาต้องเข้าใจว่าระยะปัจจุบันนี้ตาแสงห้องการตาแสงนี่กำลังเริ่มต้นใหม่เริ่มเข้าสู่เวียกงานใหม่การผัวพันเวียกงานการบริการประชาชนก็บางเขตบางแขวงบางตาแสงนั้นก็ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่พวกเขาต้องมีความอดทนนํากันท่านผู้ฟังแม่นบ่การเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เอายากเด่นหน่อยนึงต่อไปก็คงจะดีขึ้นอันนี้พวกเขาต้องเข้าใจถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการปกครองตาแสงผู้บริการอยู่ในขั้นตาแสงเด้อบ่แม่นว่าโอ้ยบ่ได้ใจตัวเองแล้วก็ให้ให้เพิ่นอันนี้บ่คักเด้เนาะต้องคำนึงว่าเริ่มต้นใหม่แน่นอนก็มีความยุ่งยากหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเอ้าบัดนี้ก็มาฟังข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงห้องนายกบัดนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนี่เพิ่นได้พบปะ2ฝ่ายกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียคือวันที่21กรกฎาคมนี้ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมของประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์หรือว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นี่แหละท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวเฮาก็ได้พบปะ2ฝ่ายกับท่านเซอร์เกรย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐรัสเซียและในการพบปะ2ฝ่ายนี่เพิ่นก็ได้แสดงความปิติยินดีและกติราคาสูงต่อการพบปะกันอย่างเป็นประจำในโอกาสเข้าร่วมของประชุมภาคพื้นและสากลซึ่งมันได้กลายเป็นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญในการหัดแน่นสายผัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความเสื้ออกเสียใจและการเพิ่มทวีการร่วมมือบนพื้นฐานคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและรัสเซียและพร้อมเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายหันก็ยังได้ทบทวนคืนและแสดงความพึงพอใจต่อมากผลการร่วมมือสองฝ่ายและหลายฝ่ายในระยะที่ผ่านมาที่ได้รับการเพิ่มทวีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อสุขยุ่งการร่วมมือในบรรดาคงเขตที่สองฝ่ายมีท่าแห้งให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นต้นแม้ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเวียกงานป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบและของเขตอื่นๆเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนสองชาติลาวรัสเซียและนอกจากนี้นี่ทั้งสองฝ่ายก็ยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะน้ำกันอย่างคงไปคงมาเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกันพร้อมทั้งยืนยันขึ้นจะสืบต่อสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อประกอบส่วนเข้าในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาในทั่วโลกเคียงคู่กันนี้สองฝ่ายก็ยังได้ตีราคาสูงต่อหมากผลการร่วมมือในขอบอาเซียนรัสเซียในระยะที่ผ่านมาตึมอีกพอถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละก็ได้พบปะสองฝ่ายกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียในวันที่21เดือนกรกฎาคมนี้ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมที่จัดขึ้นดูนครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นการพบปะกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเฮาก็คือท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเฮากับท่านเซอร์เกรย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซีย
เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงจากนี่จะให้ทานได้ฟังเพลงจาก

รายการสักก่อนหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเต็มอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลุ้มโดยทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่วันนี้ผมก็มาสืบต่อติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้รายงานต่อองค์การสหประชาชาติในการบรรลุมากผล3บุริมสิทธิ์พัฒนาตัวเมืองควบยืนยงน่าอยู่และทันสมัยท่านงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการทบทวนกลางสมัยของวาระการพัฒนาตัวเมืองใหม่และกองประชุมสุดยอดองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการทบทวนกลางสมัยของวาระการพัฒนาตัวเมืองใหม่ได้จัดขึ้นในกลางเดือนกรกฎาคมนี้คือวันที่16หา17กรกฎนี้แหละอยู่ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีผู้ต่างนาแต่ละประเทศและองค์การจัดตั้งสากล115ประเทศเข้าร่วมคณะผู้แทนการสูงจากลาวนี่ก็นำโดยท่านงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้นำพาคณะเข้าร่วมและก็ได้ประกอบความเห็นและพิจารณาหับห้องเอาแถลงการการเมืองการกำหนดแนวทางนโยบายและแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่11หรือ SDG 11โดยที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยก็ได้ขึ้นรายงานการจัดตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมาหมายถึงการปฏิบัติเรื่องงานนี่แหละในระยะที่ผ่านมาก็เพื่อทบทวนกลางสมัยและร่วมมือปรึกษาหารือกับแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเรานำเกี่ยวกับปัญหาตัวเมืองเป็นต้นการหันเป็นตัวเมืองแบบยืนยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตัวอย่างไววาของตัวเมืองโดยผ่านการขึ้นกล่าวบทประสัยร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนในการร่วมกันกำหนดนโยบายและการร่วมมือของแต่ละประเทศเพื่อสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติให้หีบด่วนเสริมขยายการติดตามกวดกาและเพิ่มทวีความพยายามในการพัฒนาตัวเมืองแบบยืนยงตลอดถึงการกำหนดคงเขตจุดสุ่มหลักให้มีการเสื่อมโยงระหว่างตัวเมืองใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง SDGs ปรับปรุงการเก็บกำข้อมูลส่งเสริมการหัวมือและแก้ไขผลกระทบของการเผชิญกับวิกฤตการต่างๆในของเขตตัวเมืองกองประชุมครั้งนี้นี่ลาวเฮาได้บรรลุมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติกลางสมัยและยั่งยืนแผนงานในตนะของเหี่ยงงานดังกล่าวที่จะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหมดเพื่อพัฒนาตัวเมืองของลาวให้มีความยืนยงน่าอยู่และทันสมัยผ่าน3แผนเวียกบุริมสิทธิ์คือ 1. กระแม่นเสริมขยายการวางแผนตัวเมืองแบบผสมผสานโดยกำหนดเป้าหมายสู่ศูนย์1ตัวเมือง1แผนผัง 2. เสริมสร้างการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนระดมการลงทุนและญาติแยงงบประมาณเข้าในการลงทุนแบบผสมผสานเพื่อขยายการพัฒนาตัวเมืองแบบยืนยงอันที่3กระแมนสืบต่อคุ้มครองและพัฒนาที่อยู่อาศัยยกระดับการบริหารตัวเมืองและสุ่มเสพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเมืองให้มีความคงทนโดยเฉพาะบรรดาตัวเมืองน้อยที่มีการเติบโตอย่างไวว่านี่ข่าวนี้แม่นเว้าถึงยทค.นี่เพิ่นได้รายงานต่อองค์การสหประชาชาติในการบรรลุมากผล3บุริมสิทธิ์พัฒนาตัวเมืองควบยืนยงน่าอยู่และทันสมัยซึ่งคณะผู้แทนลาวเฮาที่เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้นี้ก็นำโดยท่านงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและในการประกอบความเห็นนั้นท่านก็ได้รายงานถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะที่ผ่านมายกให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกนั้นได้เห็น
ได้ฮู้ว่าการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างตัวเมืองแบบทันสมัยอยู่ลาวได้เฮ็ดแนวใดในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเสนอ3แผนงานเรียกบุรุษวิสิทธิ์ที่จะจัดตั้งปฏิบัติในตนะเช่นว่าการขยายวางแผนตัวเมืองแบบผสมผสานโดยกำหนดเป้าหมายสู่โซน1ตัวเมือง1ผัง1แผนผัง2ก็แม่นเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนระดมการลงทุนและหยัดแยงงบประมาณเข้าในการลงทุนแบบผสมผสานเพื่อขยายการพัฒนาตัวเมืองแบบยั่งยืนและอันสุดท้ายก็แม่นสืบต่อคุ้มครองและพัฒนาที่อยู่อาศัยยกระดับการบริหารตัวเมืองและสุ่มแซ่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเมืองให้มีความคงทนโดยเฉพาะบรรดาเมืองน้อยที่มีการเติบโตอย่างไวว่าก็เชื่อแน่ว่าในตอนนี้การสร้างตัวเมืองใหม่ที่น่าอยู่มีความคงทนก็คงจะเกิดขึ้นอยู่ในประเทศของพวกเขาโดยเฉพาะอันก็เป็นสอดคล้องกับแผนการพัฒนาแบบยืนยง SDGs อันนี้ก็เป็นการประกอบความคิดความเห็นของคณะผู้แทนลาวอยู่ในกองประชุมสุดยอดองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการทบทวนกลางสมัยของวาระการพัฒนาตัวเมืองใหม่ที่จัดขึ้นในกลางเดือนกรกฎานี้อยู่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีผู้ตั้งหน้าของแต่ละประเทศและองค์การจัดตั้งสากล115ประเทศได้เข้าร่วมข่าวต่อไปวันนี้นี่ไปทางกระทรวงป้องกันความสงบพละทางกระทรวงป้องกันความสงบนี่เพิ่นได้ประกาศเลื่อนสั้นพันเอกให้นายตำรวจคันนำพาบัญชาถึง29ฐานพุ่นเด้คือวันที่23กรกฎาคมนี้กระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้จัดพิธีประกาศเลื่อนสั้นและปรับสั้นพันเอกให้นายตำรวจคันนำพาบัญชาจำนวน29ฐานซึ่ง29ฐานนี้ก็เป็นหญิง2ฐานโดยการเป็นประธานและประดับสั้นจากพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็มีห้องรัฐมนตรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำทางด้านท่านธงศักดิ์กรมมะเมืองห้องหัวหน้าห้องการห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นก็ได้พันดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเลื่อนสั้นให้นายตำรวจคันนำพาบัญชาของกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งประกอบด้วยพันเอกนางคำแสงธรรมวงศ์พันเอกแปลงศรีสมพรเทวาพันเอกตุ้ยวิไลคำพรพันเอกบุญเลี่ยงเสนจักรพันเอกแสงสวรรค์คมทวงศ์พันเอกสาครแก้วประเสริฐพันเอกเวียงสวรรค์วิระวงพันเอกสุขสวรรค์วิระวงพันเอกสัญญาอินทวงพันเอกดาลินสุดาจันพันเอกวันประดิษฐ์จันทวงพันเอกภูเขานวลวงศาพันเอกนางคำเสามีไสยราชพันเอกพุทธรสมมณีวันพันเอกจันทร์ประเสริฐศรีพันดอนพันเอกพมมะคุณปัญญาพันเอกศรีสุพันจันทวงศ์พันเอกศรีสุพันแสงวงไสพันเอกภูวันอินไพญราชพันเอกสำรานขันสนะพันเอกถาวรแก้วประเสริฐพันเอกแสงพระจันทร์แสงวงไสพันเอกบัวพามื่นสุพรมพันเอกศรีวิไลวงพรมพันเอกไพศรสีหาไสพันเอกจันทศรสีหาวงพันเอกคำพรคำเพ็งไสพันเอกคำพันนันทวงศ์และพันเอกรัศมีฟ้องสวรรค์อันนี้ก็เป็นจำนวน19ท่านที่ได้รับการประดับสั้นขึ้นพันเอกของกระทรวงป้องกันความสงบซึ่ง19ท่านนี้ก็เป็นขันบัญชาขันนำพาบัญชาของกระทรวงป้องกันความสงบมีผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานได้ครับผลดีมีผลงานอันใหญ่หลวงเพิ่นก็ได้มีการประกาศเลื่อนสั้นประดับสั้นให้นะทุกคงเกตเวียงงานแหละท่านผู้ฟังหากว่ามีการจัดตั้งดีปฏิบัติเวียงงานได้ดีมีผลสำเร็จตามการมอบหมายก็จะได้รับการย่องยอสมเสยแต่กงกันครับหากการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงาน
บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเฮ็ดแป๊บๆบางๆเฮ็ดมอบเวียงานหยังให้ก็บ่ประสบผลสําเร็จก็แน่นอนก็ต้องมีการตําหนิติชมซึ่งกันและกันตําหนิก็เพื่อการก่อสร้างช่วยเหลือกันในการปรับปรุงตนเองให้มีความก้าวหน้าขึ้นก็ขอสมเชยพันเอกไม่ทั้ง29ทานของกระทรวงป้องกันความสงบเอาจากนี้ก็ไปทั้งแขวงเสียงขวางท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางนี่ทั้งปกสแขวงเสียงขวางเพิ่นก็ได้รายงานว่าวันที่13กรกฎาคมนี่แหละคณะสภกิจของเมืองแปกแขวงเสียงขวางนั้นก็ได้ลงเคลื่อนไหวสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบขุดค้นแฮคําจนมาฮอดเวลา 16:00 นก็ได้พบเห็นรถหุ่นใดที่แก่แฮคําแล่นผ่านเส้นทางหลังสนามบินเก่าโพนสวรรค์และก็ในเมื่อเห็นคืนนั้นแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ทีมงานสปอร์ตกิจเพิ่นก็ได้ลัดรถคันดังกล่าวหันแต่ว่าในเวลาเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติเวียงงานอยู่นั้นมีนางลีย่างอายุ23ปีอาชีพประชาชนอยู่ทางบ้านพลงามใต้เมืองแปกแขวงเสียงขวางได้มาพบเห็นแล้วผู้เกี่ยวหันก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติเวียงงานนั้นเอาไปลงติ๊กต็อกแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็นหรือว่ามาคอมเมนต์คำหยาบคำคายคำหยาบสะและแนวบดีพร้อมทั้งใส่ให้ป้ายสีเจ้าหน้าที่เฮ็ดให้เจ้าหน้าที่นี่เสียภาพพจน์เสียศักดิ์ศรีหลังจากนั้นคณะทีมงานสปอร์ตกิจจึงได้นำตัวผู้เกี่ยวมาศึกษาอบรมกล่าวเตือนพร้อมทั้งปรับใหม่ตามระเบียบกฎหมายและในโอกาสนี้นี่นางลีย่างผู้กระทำผิดน่ะผู้ถ่ายคลิปวิดีโอน่ะแล้วก็ไปโพสต์ลงทาง TikTok เพิ่นก็ได้แสดงความรู้สึกเสียใจมีการสำนึกผิดต่อการกระทำของตนเองเพิ่นบอกว่ารู้เท่าบ่ถึงการนะบ่ได้หินตองถึงผลกระทบที่จะตามมาและก็บ่ได้มีเจตนาที่ว่าจะโพสต์ทำให้ชื่อเสียงบทบาทของเจ้าหน้าที่ก็เฮ็ดในการจัดตั้งบุคคลอื่นแบบความเสียหายจากการกระทำของตนเองในครั้งนี้และก็ขอให้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนที่นำใช้สื่อสังคมออนไลน์จงมีสติระวังตัวก่อนจะโพสต์รูปภาพวิดีโอและข้อมูลใดๆลงในสื่อสังคมออนไลน์ต้องได้ตรวจสอบความเป็นจริงรู้ได้ถึงเหตุผลอย่างถูกต้องบ่ผิดต่อนโยบายของพรรครัฐและต้องได้รับอนุญาตจากภาคส่วนเกี่ยวข้องสากลจึงสามารถโพสต์ลงได้ทั้งนี้ก็เพื่อบอสร้างความเสียหายต่อบุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งรวมหมู่และปกป้องตนเองบ่ให้กระทำผิดตามระเบียบกฎหมายซึ่งปัญหานี่นี่จึงขอแจ้งมายังประชาชนบรรพาทุกคนนั่นแหละจงให้ความร่วมมือในเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวียกงานหั่นก็เพื่อเฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยนะเฮียกห้องเวลาเพิ่นปฏิบัติหน้าที่เวียงงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวียงงานน่ะจะถึกหรือผิดจึงค่อยเว้ากันใหม่แน่นอนล่ะมีความผิดแล้วเพิ่นจึงค่อยได้ปฏิบัติเวียงงานจึงได้ลงกวดกาจับกลุ่มนี่ย้อนว่ากระทำความผิดมาบ่มีดอกอยู่ดีๆเพิ่นสิไปกักคนจับคนกวดคนคนนี่บ่มีแน่นอนต้องมีข้อมูลสิ่งใดสิ่งหนึ่งเล็กๆน้อยๆถึงการกระทำผิดของผู้เกี่ยวแนวบดีของผู้เกี่ยวจึงมีการกวดค้นมีการลัดมีการดักสกัดนี่อันนี้ก็ต้องเข้าใจได้อยู่ดีๆไผสิไปกวดคนแม่นบ่อยู่ดีๆไผสิไปลัดไผสิไปเฮ็ดเวียกกักรถไล่อย่างเสรีตามใจบ่แม่นบ่มีความจริงดอกอันนี้แน่นอนแหละก็ต้องมีความผิดซะก่อนมีมูลจึงค่อยมีเหตุมีเหตุจึงค่อยมีผลแม่นที่ต้องเข้าใจกันตัวเองแล้วสิไปลักถ่ายวิดีโอแล้วก็ประจานโพสต์ลง TikTok บ่ลง Facebook บ่ประจานเจ้าหน้าที่เพิ่นการปฏิบัติเวียกงานต้องซอกหากกไปใส่เหตุมันซะก่อนแม่จึงค่อยไปเอาลงได้แท้มีความผิดแท้บ่เพิ่นเฮ็ดบ่ถูกต้องแท้บ่การปฏิบัติหน้าที่เพิ่นเด้เพิ่นจะมาแจ้งเจ้าก่อนบ่จึงค่อยปฏิบัติอันนี้ก็ต้องได้เข้าใจได้เนาะพวกเขาจงมีสติผู้นำใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายก่อนจะโพสต์อย่างลงไป
ก็ต้องมีการคำนึงต้องคำนึงถึงผลเสียหายที่จะตามมาสักก่อนจึงค่อยโพสต์ลงนี่ขอให้เป็นบทเรียนเด้อหลายๆท่านจากการกระทำครั้งนี้ของนางหลี่ย่างก็คงจะเป็นบทเรียนแก่หลายๆท่านแก่หลายๆคนผู้ที่กำลังจะเฟซอาจจะโพสต์รูปต่างๆวิดีโอต่างๆลงใน Facebook หรือว่า TikTok และอื่นก็แล้วแต่ต้องถือเป็นบทเรียนเอาข่าวต่อไปวันนี้ข่าวต่อไปนี่คักเด้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสองเสี่ยวลาวไทยนี่ถูกจับในข้อหาพยายามนำเอาเงินสดออกนอกประเทศพร้อมของกลางเงินสดนี่1,300,000 กว่าบาทสำนักข่าว27ของไทยเพิ่นได้รายงานว่าวันที่11กรกฎาคมนี่แหละเจ้าหน้าที่หน่วยเหือรักษาความสงบตามลำน้ำของหรือฮอปปคของเขตเชียงรายจังหวัดเชียงรายประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงกวดกาพื้นที่หับผิดชอบเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายจนมาฮอดเวลา15:30 น.เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ากวดกาและกักตัวชายที่เป็นคนไทย1 คนและคนลาวนี่1 คนอยู่เขตท่าเหือต่อหน้าห้องการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในขณะที่ทั้ง2 คนนั้นกำลังจะลงเหือข้ามนำของไปหาเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วที่อยู่ฝั่งกงกันครับแขวงบ่อแก้วนี่ก็อยู่ฝั่งลาวนี่แหละท่านผู้ฟังเนาะและผ่านการกวดกาพบเห็นเงินสดจำนวน 1,364,000 บาทซุกเสียงอยู่ในซองเอกสารสีน้ำตาลเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามถึงที่มาของเงินจำนวนดังกล่าวนั้นทั้งสองแมนบ่สามารถอธิบายได้จึงได้ประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่ภาษีอำเภอเชียงแสนและฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสนเข้ามาห่วมกวดกาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาทั้ง2 คนในความผิดฐานพยายามนำเอาเงินสดออกนอกประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาตจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมทั้งของกลางส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจอำเภอเชียงแสนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งจะทำการสืบสวนสอบสวนตืมอีกว่าเงินจำนวนนี้มีส่วนผูกพันกับการค้ายาเสพติดการพนันออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือบ่อันนี้ก็แม่นเฮ็ดแนวบ่ถือบ่ต้องผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซวยก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ไล่ทันย้อนว่าการปฏิบัติการประพฤติของตนเองนั้นบ่ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายทุกๆประเทศก็มีการปกครองด้วยกฎหมายเด้นะเฮ็ดหยังก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของประเทศของแต่ละประเทศแม้นเป็นการดีที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นเป็นบทเรียนให้พวกเราทุกคนต้องเอาใจใส่มีสติระวังตัวในการดำรงชีวิตเพราะว่าทุกมื้อนี้นี่โอ้ย8,000ประการปรากฏการณ์ยอดโทษที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแล้วก็แม่นแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์การหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์ต่างๆนี่ถูกพวกเราก็เห็นข่าวที่เจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านจับกุมบุคคลที่กระทำผิดนี่เป็นจำนวนหลงหลายมีหลายสัญชาติในโลกนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวของพวกเราเนาะมีทั้งลาวแดและสัญชาติอื่นๆสัญชาติต่างประเทศแดที่สร้างความบ่สงบอยู่ในสังคมลาวพวกเราพวกเราจงเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการสกัดกั้นปราบปรามสังเกตปรากฏการณ์ย่อท้อมันเกิดขึ้นอยู่บ่ใดก็ให้ฮิมอนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้สืบท้าวหาเบิ่งความเป็นจริงพร้อมทั้งสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับเวลาถ้าว่าพวกเขาบ่เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วเพียงลำพังแต่เจ้าหน้าที่ก็บ่สามารถจะเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆไปได้อย่างทั่วถึงต้องอิงใส่พวกเขาพลเมืองลาวทุกคนซึ่งเป็นจุลังหนึ่งของสังคมเป็นเจ้าของประเทศชาตินี่แหละต้องได้พร้อมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลมีปรากฏการณ์ที่บ่ดีเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าจะมีปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นก็ให้ฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เพิ่นได้ลง
สกัดกั้นปราบปรามให้ท่วงทันเวลาเวลาในรายการสำหรับมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ฟังจะให้ท่านได้ฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการตื่มอีกหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการลาไปเพียงสำนี้อวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนภัทรเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปเนาะผ่านทั้งมือถือของพวกท่านก็คือแอปเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและพบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแล้วลุกแล้วตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานของตนเองเหตุเวียกเงินเวียกซานแดบางคนก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายให้กับห่างกายเนาะเพื่อว่าจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้ห่างกายมีความแข็งแรงแต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันไปหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้เครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติหรือว่าอยากได้กาแฟสมุนไพรปิ่นปวบพญาต่างๆให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลสื่นจากทางรายการกันก่อน

ชุดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้จะได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าถ้าเฮาบ่ได้ว่าขายในราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าๆครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนในการมีเวลาออกกำลังกายแดเนาะเพื่อว่าจะเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายให้กับร่างกายถ้าว่าท่านใดที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำก็จะช่วยเฮ็ดให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าผู้ใดที่ว่าบ่มักออกกำลังกายก็อย่าถือเบาเด้อมิตรรายการต้องได้หาเวลาหาโอกาสเนาะอย่างหน่อยก็ออกกำลังกายแดจาก1มื้อ2มื้อเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายนี้สร้างภูมิคุ้มกันเฮ็ดให้มีความแข็งแรงกินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายและที่สำคัญท่านผู้ฟังระยะนี้อากาศก็เอาแนวนอนบ่ได้ฉะนั้นจะเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้นำไซเส้นทางใดจุดใดก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะแล่นรถโดยสารหรือว่าขับรถส่วนตัวเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนี่คือความเป็นห่วงจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเอาละท่านผู้ฟังสำหรับตอนต้นรายการนี้พวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะสารานะฮู้นำมาฝากโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบอกทรงบอเซาลองเปิดใจหันมาทดลองกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งมิตรรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานกินยาลวงกระบอกทรงบอเซาเนาะหลายคนนี่กินยาพื้นเมืองพัดทึกดีมิตรรายการเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้ลดธาตุน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังซึ่งสมุนไพรดีเบาหวานนี่เป็นสนิทแคปซูลเดอร์มิตรรายการผู้ใดที่ว่าสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆที่มีคุณภาพผลิตแบบน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาตินี่แหละมาปรุงมาแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อย่าลืมเนาะให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากนี้ก็ยังมียาสมุนไพรจะเป็นหวานสาวงามเด้อมิตรรายการอันนี้เอ้ยน้องแม่หญิงท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดประจำเดือนมาบ่ปกติบางเทื่อมาคัดคันหายๆจังซี่มิตรรายการอย่าลืมเนาะหวานสาวงามนี้จะสวยตอบโจทย์ถ้าว่ากินยาสมุนไพรหวานสาวงามแล้วก็จะเฮ็ดให้ดีลงขาวและก็เฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกติฉะนั้นท่านใดที่ว่าได้หับฟังผ่านไปสนใจอยากได้ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจัดบ่ถึงโทรสอบถามได้020-55-704-709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณก็หาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็จะว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟเลยปะถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพและยานี้ถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดเคียงตัวฮ้อนโดยเฉพาะก็คือฤดูฝนและยานี้ท่านผู้ฟังต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะก็คือการอนามัยเฮือนสานบ้านซองปฏิบัติจากทั้งกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกก็คือการปฏิบัติหาปอเป็นประจำเพื่อว่าจะช่วยทําลายแรงเพาะพันธุ์ของหนอนน้ํายุงลายเพราะว่าระยะนี้บางมื้อนี่ก็อากาศร้อนบางมื้อนี่ก็มีฝนตกในบางเขตบางพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากันน้ํากันในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองบ่อนใดที่หญ้ามันหกมันเหือมันขึ้นสูงแล้วก็ต้องได้ปัดได้กวาดได้ทางออกเนาะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าเฮือนใดที่มีองค์น้ำแอ่งน้ำน้ำห้องตินตู้ฐานห้องจองน้ำต่างๆก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้ความได้ทำลายองค์แอ่งน้ำนี้ใส่แล้วก็อย่าลืมเนาะปิดฝาภาชนะทุกครั้งนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเว้าถึงการรักษาสุขภาพทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็มียาดีที่มีคุณภาพบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนั้นก็มีประเภทซากาเฟและมีน้ำดื่มแฮทาที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายบรรดาท่านที่ได้รับฟังผ่านไปเนาะสนใจอยากได้สินค้าประเภทใดก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษนี้มีสินค้าหลายกว่า100สนิทซึ่งทั้งหมดนี้ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆซึ่งเป็นสินค้าโอดอปสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ความนิยมฉะนั้นบัดดาท่านที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอย่างใดหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรมาโอ้ลมติดต่อสอบถามได้เนาะ020-55-70-4709 55-70-4709หรือว่าจะติดตามการอัปเดตข่าวสารข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม้วนๆนำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่ฮักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ AM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตะบีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้เดชอรุณแก้ววิไลแฮปหน้าที่ดำเนินรายการและตัวนี้เฮียงมาลาเป็นผู้นายสร้างควบคุมเสียงเนาะพวกเขา2คนพ่อก็มีรายการในตอนเศร้าๆก็จังซี่คิดฮอดคิดถึงมีรายการเนาะคิดฮอดคิดถึงมีรายการถึงว่าจะเศร้าสําหรับพวกเขาก็ได้มาพบมาพ่อมาพบพ่อเนื่องจากว่าคิดฮอดคิดถึงมีรายการได้นําเอาข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่ามาต้นมาฝากมาโอ้มอารมณ์ให้มีรายการได้ฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยบ่ว่าจะเป็นข่าวการน้ําเคลื่อนไหวท้องถิ่นบ่ว่าจะเป็นข่าวปินอ้อมอยู่ทางภายในเกิดขึ้นอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์แดเกิดขึ้นอยู่ทางท้องถิ่นต่างแขวงแดเนาะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไป30นาทีอยู่กับพวกเขาเนาะบางเทื่อกับบ่ฮอด30เนาะ27 28นี่ก็ถือว่าสมมาพอควรแล้วเดี๋ยวเราเริ่มว่าเนาะพ่อก็มีรายการในตอนเช้าวันนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เด้เป็นมื้อวันจันทร์เป็นมื้อเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆผู้หลายๆคนโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจรัฐกรชาวกสิกรหรือว่าพนักงานที่เฮ็ดเวียกยามบริษัททางห้างต่างๆเป็นมื้อสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์เนาะก็ให้เป็นมื้อที่ดีเนาะเป็นมื้อที่ดีเป็นมื้อวันจันทร์เนาะน้ำเช้าๆขอจังซี่ก่อนจะไปเวียกไปงานก็ฟังวิทยุมีวิทยุน้อยๆฟังอยู่บอนรับบอนนอนอยู่น้ำหัวน้ำห้าวอยู่น้ำหัวน้ำสวนไปทงให้ทงนาขอแค่ใจหัวก็สามารถฟังได้นะวิทยุบางบ้านบางที่บางบ้านเนี่ยเปิดโทรโข่งได้นี่ในปัจจุบันนี่เนาะบางคนก็สิบ่เคยเห็นหน้าเด็ดอรุณเด็ดอรุณเป็นหน้าแล้วได้ผัสสิว่านี่เนาะสิบ่เคยเห็นหน้าเด็ดอรุณเนาะทักทายสบายดีแฮ่ล่ะเบิ่ดทุกผู้ทุกคนน่ะที่กำลังรับฟังรายการในปัจจุบันนี้ก็เป็นตอนเช้าก็บ่ฮอดอีกบ่ฮอดได้ชั่วโมงข้างหน้านี่ได้นี่ก็จะเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานแล้วบางคนก็หากันลุกออกจากบนรับบนนอนบางคนก็ยังไม่ได้ลุกอยู่ได้เปิดวิทยุฟังเนาะวิทยุน้อยๆฟังหนึ่งข่าวโปรไฟเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่งอยู่ครัวกินให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้เมียให้ลูกให้ผัวบางคู่บางคนแล้วแต่เงื่อนไขของไปของมันเนาะบางคนก็อาจจะพักประจำปีบ่อาจจะพักประจำปีอยู่ยาวอยู่เฮือนกับปัดกวดเฮือนซานเนาะอนามัยเฮือนซานเฮ็ดแนวอยู่แนวกินไว้ให้ครอบครัวว่าซั่นซะครอบครัวมาล่ามาการบางคนก็โอ้ฮอติ๊บข้าวมากินน้ำได้เอาข้าวยัดใส่ติ๊บข้าวเห็ดแตงยูพอกินมากินข้าวซุ้มกันยืนห้องล่างห้องการได้บางคนก็ได้เนาะประหยัดไปอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการประหยัดไปอีกอย่างขอเพียงแต่เฮายุมันขยันเพียรเลยเฮาก็จะสามารถประหยัดรายจ่ายไปเติมอีกบางคนก็โอ้ยเห็ดบ่ทันดอกไปซื้อกินเอาบางคนก็ตูดละมูไปซะไหนเอาก็แล้วที่เงินไข่ของไปของมันเนาะเด็ดอรุณก็เว้าหัวมวนเนาะคันบ่เว้าก็สิบ่ได้สร้างสรรค์บ่ได้มีอรรถรสหรือบ่ได้มีบรรยากาศที่แตกต่างออกไปเนาะคันสิเฮาสิเว้าแต่เวียกงานการเมืองหลายก็คิดถึงผู้ฟังเด้เด็ดอรุณก็ได้เว้าสลับสับเปลี่ยนก็ด้วยความเพลินฮอดคือถึงมีละกันถึงว่าสิเว้าจังได๋ก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในขอบในเขตของมันเนาะขอให้อยู่ในครอบในเขตของมันเนาะการไปการมาก็คือเดรุ่นได้เว้าเด้อสมองเฮียบด่วนเนาะทางหน้านี่ก็ให้มันมีสติในการขับขี่หยดยานพาหนะข้างก็ยามนี้ก็ยามฝนตกแดดเด้บ่อนใดก็เป็นบวกเป็นขุมไปเหยียบขี้ต่มใส่กันอีกได้ก็บ่ว่าอีกแล้วเนาะเขาก็สิด่าซั่นแหละเนาะเขาก็สิป้อยซั่นแหละเนาะอันนี้เว้าเพื่ออยากให้มีสติอะไรก็บ่เว้าว่าด้านย่อท้ออย่างเดียวเด้ควรคิดถึงมีน้ำใจซึ่งกันและกันในการขับขี่รถล้างพาหนะก็ได้เนาะรถใหญ่ก็ให้เกียรติรถจักรรถจักรก็ให้เกียรติรถจักรเช่นเดียวกันรถจักรก็ให้เกียรติรถใหญ่รถใหญ่ก็ให้เกียรติรถจักรไปเหยียบน้ำขี้ตมซะกันนี่โอ้อันนี้ก็เบิ่งบ่ออกเนาะก็สิได้คันไกลเกียร์กันบ่ได้ก็สิได้ มีความมุนแหงเกิดขึ้นแต่ว่าบ่แนะนําให้ใช้ความมุนแหงเด้อมีหยังก็แล้วแต่ให้ล้มกันคนลาวของพวกเราเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบเอื้ออารีเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของพวกเราเนาะเป็นวัฒนธรรมของพวกเราต่างชาติก็ย่องย่อสมเชยเด้เห็นคนลาวไปลิ้นไปเที่ยวหรือว่าไปต่างประเทศหรือไปใส่ก็แล้วแต่คนต่างประเทศนี่ย่องคนลาวได้ว่าคนลาวเป็นคนอบเอื้ออารีเป็นคนที่ว่าอยู่แล้วอบอุ่นนะอยู่นําคนลาวนี่นะเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมของพวกเราเคยเฮ็ดมาจังซี่นอบน้อมถ่อมตนนะคนลาวของพวกเรามักความสงบบ่มักความหุนแฮงฉะนั้นมีหยังก็แล้วแต่อย่าสุใส่ความหุนแฮงเด็ดขาดเนาะการใส่ความหุนแฮงแก้ไขปัญหาตัดสินปัญหานี่เป็นแนวคิดที่ว่าล่าหลังที่สุดละล่าหลังที่สุดแนวคิดที่บ่พัฒนาว่าซั่นซะเอ้าก็ขอฝากไว้ฉะนั้นก็มีข่าวเริ่มต้นทําอิฐก็จะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสินําเวียกงานอยู่ตาแสงตุ้มลานเนาะเน้นหนักหลายปัญหาสําคัญซึ่งว่าการนําเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวถึงว่าอาจจะคราวนี้อาจจะออกไปแล้วในบางรายการในบางอะไรเงี้ยแต่ประเด็นอรุณก็จะนําเสนออีกเพื่อคนที่บ่ได้ฟังนะบ่ได้รับรู้การเคลื่อนไหววันที่22กรกฎาคมนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามแล้วก็ซี่นําเวียกงานอยู่ตาแสงตุ้มลานเมืองตุ้มลานแขวงสระวันมีเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะนําของแขวงเมืองตุ้มลานแล้วก็มีประชาชนอยู่ภายในเมืองนี่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะซึ่งว่าตาแสงตุ้มลานนี่เป็น1ใน4ตาแสงที่ขึ้นกับเมืองตุ้มลานมีเนื้อที่ทั้งหมด180กิโลตารเมตรประกอบมี12บ้าน 2,953 ครอบครัวพลเมืองทั้งหมดนี่ 22,312 คนในนั้นมีเผ่ากระต่างกวม 98 ส่วนห้อยและกับเผ่าลาวกวม 2 ส่วนห้อยประชาชน 90 ส่วนห้อยแม่นยึดถือเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นตอสภาพภูมิสันฐานส่วนใหญ่เป็นทงเพียงกวม 85 ส่วนห้อยมีทางแหงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมเป็นต้นแม่น้ำตกตาดห้วยปูนนี่วัดป่าหางนกยูงแล้วก็เฮือนยาวบูฮานเผ่ากระต่างปัจจุบันนี้ในตาแสงแม่นสำเร็จการประกอบบุคลากรเข้าในคณะกรรมการปกครองนี่มีทั้งหมด10คนเนาะได้เข้าประจำการและก็เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกเป็นปกติพร้อมเดียวกันนั้นด้านพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานตาแสงแม่นเฮ็ดสำเร็จการปรับปรุงอาคารสำนักงานติดตั้งป้ายโครงการและก็สนองวัตถุอุปกรณ์เข้าในการบริการผ่านประตูเดียวเนาะเพื่อหับประกันให้การบริการประชาชนและก็คุ้มครองเวียกงานให้มีความสะดวกว่องไวและก็มีประสิทธิผลสูงในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความย่องยอสมเชยต่อผลสำเร็จในการประกาศสร้างตั้งตาแสงตุ้มลานอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเน้นนักให้เอาใจใส่ต่อเวียกงานจำนวนหนึ่งเนาะต่อเวียกงานจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะแม่นการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะของตาแสงเพื่อว่าให้เฮ็ดได้ให้มันดีขึ้นเนาะดีขึ้นอันนั้นก็เป็นข่าวๆเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแล้วก็ซี่นำเวียกงานอยู่ตาแสงตุ้มลานมีอีกแล้วท่านผู้ฟังมีอีกแล้วเกี่ยวกับข่าวๆนอกจากข่าวๆการนำเคลื่อนไหวเดี๋ยวลุงก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราจะนำเสนอก่อนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จับตัวสัญชาติไทยคนสัญชาติไทย67คนเนาะเฮ็ดเว็บพนันออนไลน์อยู่บ้านพลพะเนาเมืองไสเศรษฐาและก็บ้านดวนหนุนเมืองไสธานีข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่21กรกฎาคม2026นี้ถือว่าอาทิตย์แล้วนี่เนาะอาทิตย์แล้วนี้เจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ามากกลุ่มแก๊งตอบแชทเว็บพนันออนไลน์อยู่2จุดแล้วกักตัวแอดมินตอบแชทเว็บพนันออนไลน์ได้ทั้งหมดนี่67คนยิง36คนเป็นคนไทยทั้งหมดเด้อตัวนี้เป็นคนไทยทั้งหมดเลยจุดที่1นี่บุกเข้ากวดคนอยู่ตึก4ชั้นอยู่บ้านพลพะเนาเมืองไซเศรษฐาเจ้าของนี่ชื่อว่านางสุดสดาไซยะบุญสูประชาชนอยู่บ้านสะพานทองเหนือเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทน์โดยกลุ่มผู้ถูกหาได้เซาเป็นบอนเคลื่อนไหวตอบเสร็จพนันออนไลน์จุดที่2แฮมงอนสับเนาะตั้งอยู่บ้านดอนนูนตั้งอยู่บ้านดอนนูนเมืองไสธานีนครหลวงจันทน์โดยพวกถูกหานี่ได้ใส่เป็นบอนผักเซาเนาะผ่านการกวดค้นพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์นี่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่46ชุดโทรศัพท์มือถือ133หน่วยชุดโต๊ะนี่มี4หน่วยติดกันจำนวน8ชุดแล้วก็เครื่องของกลางอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนและก็เตรียมส่งตัวผู้ถูกหาให้ทางการไทยนำตัวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายสมเชยเจ้าหน้าที่นครให้สืบต่ออย่างแข็งแรงเพื่อว่าเฮ็ดอันใดกำจัดพวกเกี่ยวนี่กำจัดพวกเกี่ยวนี่ให้หมดไปจากสังคมเฮาของพวกเขาเนาะมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเติมอีกเนาะก็ยังอยู่ที่ข่าวเกี่ยวกับสแกมเมอร์คือเก่าเนาะเกี่ยวกับสแกมเมอร์คือเก่าเดดลุนจะย้ำเสนอต่อเกี่ยวกับจับม้างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าสอเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้17คนอยู่หันเสาบ้านวัดซบเมืองศรีสัตนาคส่วนใหญ่จะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะกระทรวงป้องกันความสงบว่ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รายงานในวันที่23กรกฎนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสืบสวนสอบสวนห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงม้างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนเซาแห่งหนึ่งเนาะตั้งอยู่บ้านวัดศพเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้นี่17คนยิง1คนยึดของกลางคอมพิวเตอร์ได้22หน่วยโทรศัพท์มือถือ17หน่วย iPad นี่19หน่วยแล้วก็ตั้งโต๊ะนี่มันสุดโต๊ะตั้งนะ17สุดผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเกี่ยวนี่ให้ข้อมูลว่ามีหัวหน้าทีมสั่งการจากต่างประเทศให้เซตหาลูกค้าที่เป็นคนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผ่านแอปเนาะซึ่งว่าสักส่วนแล้วก็ตัวยั่วหลอกลวงสั่งซื้อเครื่องทางออนไลน์จองโรงแรมเนี่ยอาหารและอื่นๆหลังจากลูกค้าโอนเงินให้แล้วได้บล็อกช่องทางการติดต่อปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้นำตัวพวกเกี่ยวพร้อมด้วยเครื่องโครงกลางคดีไปสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งพรรคพวกมาลงโทษตามกฎหมายฝากถึงบุคคลนั่นแหละทุกคนในสังคมนิติบุคคลเนาะที่เฮ็ดว่าเฮ็ดธุรกิจนี่เฮ็ดเฮือนเซาให้คนเซาโดยเฉพาะในคนต่างประเทศเด้อท่านผู้ฟังแม่นให้แจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้านเฮ็ดบันทึกสัญญาแล้วก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างคักแน่ได้เพื่ออย่างเพื่อสะดวกในการติดตามกวดการนี่ก็เรียกเลี่ยงปัญหาการเซาเฮือนแบบแอบแฝงนี่เด้การเคลื่อนไหวกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะปัญหาซ่อกงสับทางออนไลน์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ให้มันหมดไปได้ตัวนี้ถ้าว่าพวกเขาบ่พร้อมใจกันปกปิดซึ่งกันและกันนี่ก็โอ้แน่นอนสภาพดังกล่าวนี้อาจจะถูกแก้ไขบ่ได้คือแก้ไขบ่ได้ได้ตัวนี้จะเฮ็ดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่แก๊งส่อโกงทางโทรคมนี่ระบาดหนักแต่เจ้าหน้าที่ก็เอาใจใส่ยังแข็งแรงแล้วก็บ่รอดสายตาเจ้าหน้าที่นะถึงว่าเจ้าสิเฮ็ดไปก็แล้วแต่นะเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามกวดกาแล้วก็ทำลายทับม้างได้กลุ่มแก๊งดังกล่าวถ้าผู้ใดยังเฮ็ดอยู่ก็ขอให้เซาเนาะคนลาวเฮาก็เช่นเดียวกันนะคนสันซานลาวเฮาก็เช่นเดียวกันเด้ออย่าสู่ไปตกกลุ่มพางหรือว่าจะตกไปความเสื่อของเขาตัวโยหลอกลวงของเขาเด้อตัวนี้นะขอให้มีสติต่อการจะตั้งขอให้มีสติต่อสังคมขอให้มีสติต่อตนเองขอให้มีสติต่อครอบครัวแล้วก็คนอ้อมข้างเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ยาสูหลงเสือกลุ่มแก๊งหลอกลวงดังกล่าวนี้มาตัวที่ข่าวเกี่ยวกับสแกมเมอร์คือเก่าเดี๋ยวลุนจะนำเสนอเน้นนักเป็นพิเศษนะสแกมเมอร์จังหวัดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เน้นให้ปกสคอยรอน้ำทาในกวดกาขึ้นบัญชีรายชื่อสแกมเมอร์คนต่างประเทศที่ถูกส่งกลับบ่ให้กลับเข้ามาลาวอีกแน่ตอนนี้มันก็ติดพันกันได้เพิ่นก็ได้ทับมากมาก่อนแล้วหลายๆกลุ่มแก๊งนะข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่22กรกฎพลโทวันทองกอมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะก็ได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเตียกแล้วก็พบปะโอลมนายตำรวจกรมประชาการป้องกันความสงบขวัญลำทาที่ซึ่งได้แสดงความสมเชยเนาะต่อคณะภาคคณะปัญชานายและพลตำรวจที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างตั้งหน้ามีผลสำเร็จและก็ผลงานหลายด้านในการเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นก็ยังได้ชี้นำและก็เน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นเป็นเจ้าการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจเป็นปกติเฮ็ดให้พนักงานรับรู้อย่างลึกซึ้งต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐรับประกันให้ภายในมีความสงบนักแน่นและก็มีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นนี่ก็ต้องมีความเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์พร้อมการเสื้อสู้ความเป็นเจ้าการตอนนั้นที่การเมืองของตนที่ได้รับมอบหมาย ทุ่มเหือที่แห่งสติปัญญาสติความรู้มีความเสียสละและก็เฮ็ดสำเร็จหน้าที่การจัดตั้งที่คันเทิงมอบหมายให้พร้อมทั้งต้านแนวคิดฮีดคงเดิมจุ่มเจื้อเสื้อสายเหมือนเสยปล่อยวางเวียกงานจนบ่มีผลจนมีผลจนก่อให้เกิดมีผลเสียตามมาเนาะยึดมั่นและก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดหลักการระบบแบบแผนวิธีนำพาของพรรครับผิดชอบโดยกงต่อผลได้ผลเสียของเวียกงานที่ได้รับผิดชอบปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีวิทยาศาสตร์แท้ถึงตัวจริงสอดให้เห็นจุดอ่อนอย่างชัดเจนต้านปัญหาเอื้ออิงการจัดตั้งรอท่าแต่คำสั่งยกย้ายยกย่องตนเองทับถมคนอื่นนี่บ่ไปบ่พัฒนาตนเองตามการสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่เน้นให้นายตำรวจเนาะเน้นให้นายตำรวจอยู่ภายในคนละลำธารเอาใจใส่คุ้มครองกวดกาการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์แก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งเลขที่2117ทับปกสลงวันที่10กรกฎาคม2026การพนันเถื่อนถูกรูปแบบลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเวียกงานคุ้มครองนัดสร้างสืบสวนสอบสวนแก้ไขต้องไปสู่นิติกรรมและก็กฎหมายอย่างเข้มงวดเวียกงานคุ้มครองคนเข้าออกเมืองเวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับประกันทางด้านเวียกงานวีซ่าเฉพาะอย่างรอบด้านกำแน่นเป้าหมายให้แน่นกวดกาคืนบรรดาบุคลากรถูกจัดตั้งตามหน้าที่วีซ่าเฉพาะและบ่เพราะว่าเวียกงานนี้แม่นใบหน้าใบตาของประเทศชาติเนาะต้องรับประกันตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดในนั้นบัญชีลายซื้อที่ถูกนำส่งกับคืนประเทศในข้อหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต้องกำแน่นเนาะต้องกำให้แน่นขึ้นบัญชีละเอียดบ่ให้กลับเข้ามาประเทศเฮาอีกอันนั้นก็เป็นคำเน้นนักที่สำคัญของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อว่าให้นายและพลทหารให้นายและพลตำรวจอยู่ทางแขวงหลวงลำธารนี่กำแน่นได้ถึงบรรดาเนื้อในเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนเองโดยเฉพาะปัญหาการขึ้นบัญชีแก๊งสแกมเมอร์บ่ให้กลับเข้ามาอีกเนาะบ่ให้กลับเข้ามาภายในประเทศของพวกเขาอีกเนื่องจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้สร้างปัญหาให้แก่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองกดนวงทงดึงเนาะตัวโยหลอกลวงเฮ็ดให้ประชาชนนี่เสียทรัพย์สินเท่าที่เขาจะเฮ็ดได้เนาะอันนี้ก็ขอให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันแล้วก็อย่าสู้ลงเสื้อเลยเด้อย่าสู้ลงเสื้อคำตัวโยหลอกลวงของบรรดากลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นบรรดากลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นเนื่องจากว่ามันเป็นสร้างผลกระทบมาแหละจริงที่บ่ดีเงินคำเธอเขาสิหาบ่ได้มันบ่แม่นเรื่องง่ายๆท่านผู้ฟังเนาะเพื่อไหลไข่ย่อยเธอสิหามาได้แต่ละกีบบ่แม่นธรรมดาฉะนั้นเป็นหูเป็นตาช่วยกันมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับยกระดับลาวเฮายกระดับเวียกงานสร้างความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศในกองผสมเผยแพร่เวียกงานการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศข่าวเกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมเผยแพร่เวียกงานการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องและการเร่งพัฒนาเวียกงานการปรับตัวเข้าในการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในทั่วประเทศกองประชุมดังกล่าวได้เต้าโฮมต่างหน้าบรรดากระทรวงกลุ่มร่วมพัฒนาภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสากลสถาบันการศึกษาภาคส่วนไวนมและองค์การจัดตั้งคันท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่บรรดาบริมสิทธิ์และกำหนดทิศทางที่สามารถจะตั้งปฏิบัติได้เพื่อสร้างอนาคตที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวกองประชุมครั้งนี้ได้ยกให้เห็นนโยบายที่สำคัญครอบนโยบายที่สำคัญเนาะในเวียกงานปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวโดยเฉพาะแม่นแผนงานแห่งชาติการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นงานการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของแขนงการเด้รายงานความคืบหน้าการสร้างแผนงานการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศระดับท้องถิ่นและบรรดาความพยายามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกองประชุมนี้ได้สร้างพื้นที่ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนปรึกษาหารือนโยบายและก็การมีส่วนร่วมของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยผ่านการนำเสนอบรรดาเครื่องมือด้านนโยบายที่สำคัญเวทีเสวนาและก็จุดวางแสดงเพื่อเผยแพร่บรรดากิจกรรมและนวัตกรรมใหม่จากตัวแขนงการที่ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ ในกล่องประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ถึงบรรดานโยบายการปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่พ้นเด่นซอกหาแนวทางเพื่อเสริมสร้างการร่วมมือและการกำหนดวิธีการผันขยายมาตรการการปรับตัวให้มีประสิทธิผลเพื่อให้สามารถระดมการลงทุนและการสนับสนุนเข้าในเวียกงานการสร้างความทนทานให้หลายขึ้นนอกจากนี้กล่องประชุมยังเป็นเวทีที่สำคัญในการแสดงให้เห็นบทบาทของการเงินสำหรับเวียกงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการผันขยายจากนโยบายไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติและนำพาบรรดาโครงการลงทุนที่สามารถเห็นผลได้จริงที่สำคัญกล่องประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนบรรดาบทเรียนจากต่างหน้าบรรดาองค์การจัดตั้งขันท่องถิ่นเพื่อซี่นำยุทธศาสตร์การลงทุนในพื้นที่ที่มีความบอบบางและกับประชาชนได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่สุดกล่องประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมกันจัดตั้งระหว่างกรมสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและสถาบันเติบโตสีเขียวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือเพื่อสุขยู่กันพัฒนาเวียกงานปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวให้มีความก้าวหน้ากรมประชุมเผยแพร่เวียกงานปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศของลาวในครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการหันเศษหันนโยบายไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเนาะร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความทนทานให้แก่ชุมชนระบบนิเวศและก็เศรษฐกิจของลาวเฮาเนาะคำเว้าของท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ฮู้ว่าได้เพิ่นก็ได้เน้นหนักเติมเนาะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และก็แผนงานของพวกเขาให้มีกลายเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงกรมประชุมได้เป็นเวทีสำคัญสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนความรู้นำโอกาสและก็เสริมสร้างการร่วมมือของหลายภาคส่วนที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอมาต่อที่เคลียร์ข่าวเกี่ยวกับจีนมอบทุนให้ช่วยเหลือให้แก่ลาวเพื่อส่งเสริมพัฒนาชนบทลดผลความทุกข์ยากกรมพัฒนาชนบทและลดผลความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูชนบทเขตปกครองตนเองเผ่าจนกวงซีของจีนได้จัดพิธีมอบหับโครงการสาธิตร่วมมือด้านเทคนิคและลดผลความทุกข์ยากเมื่อบุดมานี้พิธีดังกล่าวนี้มีท่านทัศกาสพังทองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาชนบทและลดผลความทุกข์ยากและทานเจินเมี่ยวหงหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการทุนต่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูชนบทเขตปกครองตนเองเผ่าจงกงซีพร้อมด้วยคณะข่าวห่วมโครงการนี้เป็นทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลจีนและได้ดำเนินแต่งตั้งในเดือนมิถุนา2024 5เดือนมิถุนา2026รวมระยะเป็นเวลา2ปีตลอดระยะการดำเนินโครงการบ่เพียงแต่สุ่มใส่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตและก็รายรับของประชาชนในเขตเป้าหมายผลสำเร็จสำคัญของโครงการประกอบมีด้านเศรษฐกิจนี่ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงเนาะโดยรายรับจากการปลูกฝังและกาแฟหู้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น50ส่วนห้อยในขณะที่รายรับของชาวเกษตรกรก็เพิ่มขึ้น46ส่วนห้อยด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ก่อสร้างเฮือนโฮมทันสมัย3หลังปรับปรุงเส้นทางระบบน้ำสะอาดสางเย็นและห้องการบ้านช่วยให้การคมนาคมและก็การค้าขายมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาบุคลากรพนักงานผู้นำขันบ้านและสาวกสิกรหลายกว่า 1,304 คนได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะและก็สามารถพึ่งตนเองได้ว่าซั่นซะด้านมาตรฐานการผลิตกลุ่มปลูกผักท่าดอกคำได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรกรรมที่ดีเรียกว่า GAI เรียกว่า GAP นะมาตรฐานที่ดี GAP นะจากกลุ่มปลูกฝังและก็ได้รับโลโก้กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตจากแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กับผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายกว่าหน่อยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์แน่นอนตอนนี้ก็เป็นท้ายๆของรายการนั่นแหละมื้อวันจันทร์เมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนับไปนัดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะ การนำเส้นรถไฟถนนรถไฟเออัดในสมองเหียบด่วนเนาะในสมองอีกบ่พอในสมองข้างหน้าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและในการไปการมาปล่อยสิทธิ์ให้กันแน่เนาะบ่เป็นว่าเส้นทางตัวเองไปมันถึกแล้วก็ดุดไปรถบ่ปล่อยสิทธิ์ให้ผู้อื่นไปแล้วก็ฝากเตือนผู้ที่จอดรถตามเข็มทางเด้อผู้ที่จอดรถตามเข็มทางหากว่าจอดรถบ่เป็นระบบระเบียบนี่เฮ็ดให้สถานการณ์สัญจรได้อัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อีกอันนึงสาวค้าสาวขายผู้ที่ใดผู้ใดขายเครื่องอยู่ตามเข็มทางที่ว่าบ่อนที่มีคนห้ามเพิ่นห้ามแล้วเจ้าหน้าที่ห้ามแล้วก็บ่ควรละเมิดเนาะว่าซั่นซะบ่ควรละเมิดขายได้ก็ขายเป็นโมเป็นยามกับกับบ่ติดอกว่าไปขายอยู่บ่อนอื่นแล้วมันบ่มีสถานที่ขายนะขายอยู่เข็มทางมันสะดวกก็อันนี้ก็บ่ติเนาะแต่ว่าขายก็ต้องมีกฎระเบียบของมันเฮ็ดหยังก็ต้องมีกฎระเบียบเนาะบ้านเมืองเฮามีคือมีแปรได้เนาะแต่ว่าปะละหน้าที่ปะผู้ใดก็อยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดมันก็บ่เป็นระบบระเบียบแหละบ้านเมืองเฮาความสงบมันสิอยู่ไสสมมุติว่าเนาะอันนั้นก็ขอให้คิดถึงนํากันถ้าว่ามีรายการมีคําตําหนิส่งข่าวอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบ่หรือติมีส่งข่าวอยากให้เดชอรุณปรับปรุงแนวใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนาะผ่านโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นี่021212468 021212468เนาะสามารถโทรมาได้มาว่ามาโอ้มาล้มกันได้เนาะเดี๋ยวรุ่นคำคิดคำเห็นคำตำหนิส่งข่าวของบรรดาท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะขอขอบใจสำหรับวิทยุโทรคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเนาะก่อนจากกันในวันนี้ขอเป็นกำลังแห่งใจให้แก่ทุกๆท่านทุกหน้าที่ทุกๆคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในปัจจุบันนี้พิเศษก็แม่นผู้ที่เป็นหัวป้องกันชาตินะพิเศษกับแมนเซาให้เซานาเซาหัวเซาส่วนที่กำลังเฮ็ดการผลิตเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารเฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินนี่เซาค้าเซาขายพนักงานทหารตำรวจเมื่อทุกผู้ทุกคนเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเดชอรุณแก้วเวไลและตุนีเฮียงมาลาจากหลักทรัพย์ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: เออแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรค

0: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเสื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลาวลงนามเอกสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไม้ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเจ้าใจใส่แก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่พัวพันกับบรรดาโครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตและตรงสู่การสนองเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามได้รับรางวัลสันติภาพสากลไฟไหม้ล้ำป่าและน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหลายประเทศสุดท้ายท่านจะได้รับฟังบทเสนอที่เสนอเรื่องว่ารัฐบาลกำหนด7คาดหมายและหาทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเสื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาใดหมดการต่อสู้ระหว่าง2เส้นทางของสื่อจะมีความเข้มข้นขึ้นความจริงยามใดก็จะอยู่เหนือการบิดเบือนมีสัจธรรมก็จะชนะความอธรรมในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนย้ำใดต้องอยู่ในสภาพเหียนหู้อยู่ในสภาพเกียมพร้อมต่อสู้เพื่อให้ได้สัจธรรมจากความเป็นจริงสื่อมวลชนที่ดีจะบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนสื่อมวลชนลาวต้องผ่านพาให้ได้บรรดาปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การรับใช้ประชาชนรับใช้สังคมและสังคมสนองกลับมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อสื่อที่ดีของพวกเรา
2: จึงเสนอว่าเวลานี้มีกว่าเวลาใดหมดสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศเราต้องมีความสมัครใจกลมเกี่ยวกันเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแหนงสภาพกลางที่พันแปรดังท่านกลางกำไผใดให้ถือและอันใดเป็นอันผิดอันใดเป็นอันถืออันใดแม้การเสนอและการตำหนิตีเตียนอย่างสังสรรค์อันใดแม้การใส่ห้าป้ายสีอย่างขาดจัญญาบันสัญญาธรรมอันใดแม้แสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาหมดการต่อสู้ระหว่าง